0: วีจันทร์ถึงศุกร์6นาฬิกาทางจุฬาเรดิโอพลัสหรือ curadio.jula.ac.th
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงมหาดไทยดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อกำหนดมาตรการที่เข้มงวดรัดกุมป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศซ้ำอีก
2: รัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานและซาอุดิอาระเบียหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและความคืบหน้าการเจรจารอบล่าสุดระหว่างสหรัฐกับอิหร่านการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สเปนแชมป์ยุโรปทีมล่าสุดเอาชนะออสเตรีย3ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงมหาดไทยดำเนินการทางวินัยข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น5คนที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นและพบหลักฐานมีกระบวนการแก้ไขผลคะแนนสอบเร่งดำเนินการตามกฎหมายต่อไป
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นพบข้อมูลที่บ่งชี้ถึงความไม่โปร่งใสและพฤติการที่อาจเข้าข่ายการทุจริตในการสอบแข่งขันซึ่งอาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลที่มีความเชื่อมโยงกันได้รับการคัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยืนยันจะตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมาโปร่งใสและหากพบผู้กระทำความผิดหรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบราชการอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้น
4: กระบวนการนี้มันทุจริตแน่นอนในส่วนของกระทรวงมหาดไทยก็จะดำเนินการตั้งการสอบวินัยร้ายแรงหรือเป็นการทุจริตนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นหนึ่งในการดำเนินการแล้วก็อีก6หน่วยงานเขาก็จะทำส่วนของเขาไปปปง.ถ้าเจอเส้นเงินก็ดำเนินการในเรื่องของการฟอกเงิน
3: นายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงกล่าวเพิ่มเติมว่าผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบข้อมูลที่บ่งชี้ถึงพฤติการที่อาจเข้าข่ายการทุจริตการสอบจากการสุ่มตรวจผู้เข้าสอบ79รายพบ48รายที่คะแนนในสำเนากระดาษคำตอบไม่สอดคล้องกับคะแนนในไฟล์ประมวลผลซึ่งเป็นการแก้ไขคะแนนทั้งภาคคอและภาคขอให้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนอกจากนี้ยังพบการแก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคอก่อนประกาศในระบบสารสนเทศซึ่งผู้เกี่ยวข้องมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้รับจ้างของบริษัทเอกชนภายนอกและกลุ่มบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนเบื้องต้นพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5คนจึงเสนอให้ดำเนินการตามกระบวนการทางวินัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
5: พบว่าผู้มีส่วนเกี่ยวข้องนะมีทั้งเจ้าหน้าที่ของกรมท้องถิ่นของผู้รับจ้างของบริษัทเอกชนภายนอกแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งคือบุคคลที่ยังไม่ทราบตัวตนนะครับทั้งหมดทั้งมวลแล้วนะครับในส่วนของการดำเนินการกรณีทางวินัยเบื้องต้นนะเราพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5รายครับ
3: ด้านนายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าตำรวจสอบสวนกลางจะตรวจสอบเส้นการเงินของผู้ที่เข้าข่ายเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นทั้งหมดหากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมายผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
2: วันนี้นายกรัฐมนตรีนัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเพื่อกำหนดมาตรการที่รัดกุมและเพิ่มความเข้มงวดป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศซ้ำอีก
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าวันนี้นัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหายาเสพติดและบูรณาการทุกหน่วยงานร่วมกำหนดมาตรการที่รัดกุมและเพิ่มความเข้มงวดทั้งด้านการปราบปรามการป้องกันและการฟื้นฟูผู้ได้รับผลกระทบอย่างครบวงจรเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักลอบนำยาเสพติดข้ามประเทศซ้ำอีกพร้อมยืนยันว่าไทยไม่ใช่ทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดเพราะมีการปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้น
7: การขนส่งยาเสพติดออกไปมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะก็ต้องมีการกำชับต้องมีการเข้มงวดมากขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกการขนส่งแบบ

0: นี้เนี่ยเครื่องที่เราตรวจเน้นไปตรวจโลหะตรวจอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่เราไปตรวจกระเป๋าตรวจอะไรอย่างละเอียดก็เดี๋ยวก็มีปัญหาอีกแล้วก็นี่ก็เป็นลูกเรือด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการกำหนดเรื่องวิธีการแล้วก็เรื่องการตั้งกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเพิ่มมากขึ้น
1: พันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.กล่าวถึงความคืบหน้าการขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังพบพฤติการเชื่อมโยงการจ้างกลุ่มบุคคลหิ้วสินค้าข้ามประเทศและยังพบการลักลอบขนยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านผ่านประเทศไทยไปยังประเทศต่างๆเช่นออสเตรเลียและไต้หวันโดยซุกซ่อนในหีบห่อกระเป๋าผ้าเสื้อกันหนาวและห่อกาแฟซึ่งได้ขยายผลและปราบปรามตัวผู้บงการฝั่งประเทศไทยในประเทศเพื่อนบ้านหมดแล้วนอกจากนี้ยังได้ประสานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่อรับเป็นคดีพิเศษด้วย
2: เราเนี่ยมุ่งความสำคัญกับการทำลายโครงสร้างและหาตัวการสำคัญที่อยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะครับแล้วเราก็ดำเนินการออกหมายจับก็ได้มีการวางแผนกับทาง DSI นะครับว่าเราจะทำทุกทางนะครับเพื่อดำเนินการต่อตัวหัวหน้ากลุ่มกระบวนการให้ได
1: ้ด้านนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยมาตรการระยะสั้นสั่งการให้บริษัทการบินไทยนำร่องเพิ่มความเข้มงวดตรวจคนลูกเรือและสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่และกำหนดบทลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือรับฝากสิ่งของโดยไม่ได้รับอนุญาตพลตำรวจโทอัชยนต์ไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเตือนประชาชนที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมที่ซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายเสี่ยงตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
3: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศให้เฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือขณะที่กระทรวงมหาดไทยจะตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัยเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน
4: นายไพฑูรย์ เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าสทนช.ออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์ฝนตกหนักจนถึงวันพรุ่งนี้และมีแนวโน้มปริมาณฝนตกต่อเนื่องในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติแจ้งเส้นทางพายุดีเพรสชันตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กรกฎาคมนี้อาจมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคใต้หากประชาชนได้รับการแจ้งเตือนขอให้ปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อความปลอดภัยหรือแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงด้านนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฤดูฝนเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยอย่างใกล้ชิดโดยให้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและแจ้งเตือนสาธารณภัยไว้แล้วและจะมีการออกหนังสือแจ้งเหตุการณ์เตือนภัยผ่านทางข้อความ SMS การประสานงานอย่างใกล้ชิดกับผู้นำในแต่ละท้องถิ่นและท้องที่รวมทั้งมีการแจ้งเตือนภัยผ่านทางระบบเซลล์บอร์ดแคสต์และเตรียมความพร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
5: วันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตสนับสนุนเกษตรกรเข้าถึงแหล่งทุนเพิ่มรายได้อย่างยั่งยืนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดลงพื้นที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธกส.พระนครศรีอยุธยาจำกัดอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาในวันนี้เพื่อเป็นประธานเปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตพร้อมติดตามการบูรณาการความร่วมมือในการยกระดับภาคการเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่โครงการดังกล่าวเป็นการขับเคลื่อนมาตรการตามมติคณะรัฐมนตรีเพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มประสิทธิภาพการประกอบอาชีพโดยมีวงเงินรวม 30,000 ล้านบาทวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทรัฐบาลสนับสนุนดอกเบี้ยร้อยละ3ทำให้เกษตรกรรับภาระดอกเบี้ยเพียงร้อยละ3ต่อปีครอบคลุมพืชเศรษฐกิจ7ชนิด พร้อมกำหนดให้ผู้เข้าร่วมโครงการผ่านการอบรมพัฒนาทักษะจากธ.ก.ส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสริมความรู้ด้านการบริหารจัดการต้นทุนและการใช้ปัจจัยการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
3: กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการคัดกรองผู้ที่ได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่เพื่อให้ผู้ที่เดือดร้อนจริงได้เข้าสู่ระบบการช่วยเหลือนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยว่าการคัดกรองผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ปี2569จากข้อมูลมีจำนวนผู้เดือดร้อนและมีรายใหม่ขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากโดยกลุ่มผู้มีรายได้น้อยที่ต้องดูแลแบ่งเป็น3กลุ่มหลักรวมกว่า 19.14 ล้านคนได้แก่กลุ่มผู้มีสิทธิ์เดิมจำนวน 13.18 ล้านคนกลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยมีรายชื่ออยู่แล้ว1ล้านกว่าคนกลุ่มใหม่ที่ลงพื้นที่สำรวจและดึงเข้ามาเพิ่มอีกประมาณ 5.4 ล้านคนซึ่งนโยบายสำคัญคือการนำผู้ที่เดือดร้อนจริงให้ได้เข้าสู่ระบบการช่วยเหลือโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตค่าครองชีพสำหรับขั้นตอนหลังจากนี้จะนำข้อมูลทั้งหมดเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการและเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบและคาดว่าจะมีการประกาศผลอย่างเป็นทางการในวันที่17กรกฎาคมนี้
5: ไทยและมาเลเซียบรรลุข้อตกลงแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์เร่งตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยให้แล้วเสร็จเพื่อให้สามารถส่งออกได้ภายใน30วันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าไทยและมาเลเซียบรรลุผลสำเร็จในการแก้ไขปัญหาการควบคุมการส่งออกกุ้งไทย5สายพันธุ์ไปยังมาเลเซียและแก้ปัญหาการนำเข้าปลากระพงมาเลเซียมายังประเทศไทยแล้วซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยมีช่องทางระบายสินค้ามากขึ้นและผู้บริโภคทั้งสองประเทศจะได้ซื้อสินค้าในราคาที่เหมาะสมโดยไทยและมาเลเซียตั้งเป้าที่จะตรวจสอบมาตรฐานสุขอนามัยและสารตกค้างในสินค้าสัตว์ระหว่างกันให้แล้วเสร็จเพื่อให้การส่งออกและนำเข้ามีผลบังคับใช้ได้จริงภายใน30วันส่วนในวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้จะร่วมคณะนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียอย่างเป็นทางการโดยรัฐบาลไทยและมาเลเซียจะลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือในภาคการเกษตรในระดับกว้างเพื่อยกระดับความร่วมมือทางการเกษตรและเพิ่มปริมาณการค้าระหว่างกัน
3: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีที่อบจ.กาญจนบุรี1ตำบลบ้านเก่าอำเภอเมืองกาญจนบุรีจังหวัดกำแพงเพชรที่หมู่8โรงเรียนบ้านไผ่งามตำบลวังชะโอนอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดลำพูนที่หมู่9บ้านกลางทุ่งตำบลวังผางอำเภอเวียงหนองล่องจังหวัดยโสธรที่โรงเรียนบ้านสร้างมิ่งมิตรภาพที่191ตำบลสร้างมิ่งอำเภอเลิงนกทาจังหวัดสกลนครที่โรงเรียนบ้านหนองบัวสิมตำบลหนองบัวสิมอำเภอคำตากล้าจังหวัดนราธิวาสที่หมู่2อบต.ตะปอยะตำบลตะปอยะอำเภอยี่งอจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
6: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลเดินหน้ายกระดับการดูแลสุขภาพแม่และเด็กด้วยสมุดสีชมพูโฉมใหม่ที่พัฒนาให้ทันสมัยมากขึ้นเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพและองค์ความรู้สำคัญเข้าสู่ระบบดิจิทัลผ่าน QR Code คุณแม่สามารถเข้าถึงข้อมูลเรื่องโภชนาการการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่การส่งเสริมพัฒนาการเด็กการดูแลสุขภาพตามช่วงวัยได้สะดวกยิ่งขึ้นขณะเดียวกันยังช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์ติดตามการฝากครรภ์และการดูแลสุขภาพแม่ลูกได้อย่างต่อเนื่องถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการพัฒนาระบบสุขภาพดิจิทัลของประเทศเพื่อให้แม่ปลอดภัยเด็กไทยเติบโตสมวัยและมีสุขภาพที่ดีตลอดช่วงชีวิตค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา มุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณ

0: พราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
1: 7นาฬิกากับอีก15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศปากีสถานเปิดเผยภายหลังการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างนายอิสฮัดดารัฐมนตรีต่างประเทศปากีสถานกับเจ้าชายฟายซอนบินฟันฮานอานซาอูดรัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและการเจรจาทางอ้อมระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบล่าสุดที่กรุงโดฮาเมืองหลวงของกาตาร์ซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศทั้งสองแสดงความพึงพอใจต่อความคืบหน้าในเชิงบวกที่เกิดขึ้นระหว่างการเจรจาดังกล่าวและหวังว่าการหารือจะยังคงดำเนินต่อไปในอนาคตนอกจากนี้รัฐมนตรีต่างประเทศของซาอุดิอาระเบียยังแสดงความชื่นชมความพยายามและความมุ่งมั่นของปากีสถานต่อการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจของปากีสถานและบทบาทอย่างต่อเนื่องในการขับเคลื่อนการเจรจาและส่งเสริมสันติภาพอย่างยั่งยืนในภูมิภาคตะวันออกกลาง
2: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกีของยูเครนออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่หวังว่าการประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้จะมีผลลัพธ์ของการยกระดับขีดความสามารถให้กับระบบป้องกันภัยทางอากาศของยูเครนพร้อมแสดงความขอบคุณพันธมิตรที่ให้ความช่วยเหลือทางทหารภายใต้โครงการจัดหาอาวุธยุทโธปกรณ์ระดับยุทธศาสตร์และเน้นย้ำถึงความจำเป็นในการยกระดับกำลังการผลิตขีปนาวุธของสหรัฐในยุโรปให้อยู่ในระดับที่เชื่อถือได้ถ้าแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพรัสเซียเปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ต่อเป้าหมายในหลายพื้นที่ของยูเครนด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและขีปนาวุธจำนวนมากจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย22รายและบาดเจ็บอีก100ราย
1: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานว่านางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นและนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงทางทะเลอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์การแลกเปลี่ยนแร่ธาตุสำคัญและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI พร้อมกันนี้ทั้งสองประเทศยังลงนามบันทึกความร่วมมือประมาณ120ฉบับที่ครอบคลุมด้านการลงทุนจากภาคเอกชนทั้งนี้การประชุมสุดยอดระหว่างญี่ปุ่นและอินเดียมีขึ้นท่ามกลางความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างจีนกับญี่ปุ่นยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องจากกรณีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับไต้หวันซึ่งทำให้จีนไม่พอใจโดยเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาจีนยกระดับการควบคุมการส่งออกสินค้า2วัตถุประสงค์ไปยังญี่ปุ่นรวมถึงแร่หายากหรือแร่แร่เอิร์ธด้วย
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของทางการฝรั่งเศสเมื่อวานนี้ระบุว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงมากกว่า 2,000 นายเร่งปฏิบัติการควบคุมเหตุไฟป่ารุนแรงบริเวณชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนใต้ของฝรั่งเศสที่รุกรามอย่างรวดเร็วพร้อมอพยพประชาชนราว 1,500 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยและสั่งปิดท่าอากาศยานในเมืองแปปิยองที่อยู่ใกล้เคียงด้วยต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026สเปนแชมป์ยุโรปปีล่าสุดเอาชนะออสเตรีย3ประตูต่อ0สเปนผ่านเข้ารอบ16ทีมไปรอพบทีมชนะระหว่างโปรตุเกสหรือโครเอเชียส่วนวันนี้สวิตเซอร์แลนด์พบกับแอลจีเรียเวลา10นาฬิกาเทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีวิมเบิลดัน2026ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษในรอบ2หญิงเดียวบาโบราเครชิโความืออันดับ38ของโลกจากเช็กอดีตแชมป์รายการนี้เมื่อปี2024และได้อย่างยอดเยี่ยมโคชนะเมราอันเดรียวามืออันดับ5ของโลกจากรัสเซียแชมป์เฟรนช์โอเพ่นคนล่าสุดไปแบบสุดลุ้น 2-1 เซต4ต่อ6 7ต่อ5และ6ต่อ4บาโบราเครชิโควาผ่านเข้ารอบ3ไปพบกับนิโคล่าบาตุนโควาดาวรุ่งเพื่อนร่วมชาติมืออันดับ48ของโลกต่อไปดลนาธาราฤดีนักหัวสาวไทยมืออันดับ99ของโลกลงสนามแพ้ให้กับเอคาเทรีนาอเล็กซานโดวามืออันดับ18ของรายการและมืออันดับ19ของโลกจากรัสเซีย5ต่อ7ทั้ง2เซตจุดเส้นทางไว้ที่รอบ2รับเงินรางวัลปลอบใจ 126,000 ปอนด์ประมาณ 5,500,000 บาทอย่างไรก็ตามในรอบ3ยังเหลือนักเทนนิสสาวไทยได้แก่มนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ164ของโลกที่จะพบกับคาโรลีนามูโชวามืออันดับ10จากเช็กแข่งขันในวันนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีในรอบก่อนรองชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชจิรินแก้วเก่ามืออันดับ3รองแชมป์สัปดาห์ที่แล้วใช้การหัวที่เฉียบขาดเอาชนะไกหนิงชันยาอึ้งจากสิงคโปร์6ต่อ2ทั้ง2เซตโชจิรินผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศไปเจอกับคิมโซฮยอนมืออันดับ1จากเกาหลีใต้แชมป์หญิงเดี่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาส่วนอีก1ดาวรุ่งไทยทำผลงานได้ดีเช่นกันพิมพิสาวงวานิชขจรเอาชนะปัทธินันท์เผือกคำ6ต่อ2และ6ต่อ3พิมพิสาทะลุไปตัดเชือกกับนันนโนวาดะมืออันดับ6จากญี่ปุ่นพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าจากผลงานการคว้า

0: 2เหรียญทอง5เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงของทีมนักปั่น BMX Racing ทีมชาติไทยในการแข่งขันจักรยาน BMX Racing นานาชาติรายการบันยูวังกิซุปเปอร์ครอสที่ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นการประเดิมเส้นทางอุ่นเครื่องก่อน2ศึกใหญ่สำหรับทีม BMX ไทยทั้งชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองนิไลประเทศมาเลเซียและการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นในการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมซึ่งประกอบด้วยโกเมศสุประเสริฐพุทธภูมินาคแป้นชุติการกิจวณิษฐ์เสถียรและหทัยเพชรใจสว่างจะได้ทดสอบบรรยากาศการแข่งขันระดับนานาชาติหลังจากที่เข้าเก็บตัวฝึกซ้อมมาเป็นเวลาหลายเดือนในส่วนของความคาดหวังในฮาวี่เครฟผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยยังคงตั้งเป้าหมายเดิมคือ 1-2 เหรียญทองจากเอเชียนเกมในประเภททีมชายโดยเป้าหมายสูงสุดคือการคว้าเหรียญทองขณะที่ทีมหญิงเป้าหมายคือการจบการแข่งขันในอันดับ 1-5 ซึ่งหากผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ก็มีโอกาสที่จะคว้าเหรียญได้เหรียญ1มาครองพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องพายุไมซักฉบับที่1เมื่อเวลา 1:00 นของวันนี้พายุดิเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักแล้วโดยเมื่อเวลา 4:00 นมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ510กิโลเมตรทางตอนใต้ของเมืองหนานหนิงประเทศจีนหรือที่ละติจูด 17.5 องศาเหนือลองจิจูด 108.6 องศาตะวันออกมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้ช่วงวันที่ 4-6 กรกฎาคมนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจากอิทธิพลของพายุไมซักและร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ช่วงวันที่ 3-4 กรกฎาคมนี้ไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้หลังจากนั้นช่วงวันที่ 5-6 กรกฎาคมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์อุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง180ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังอุณหภูมิสูงสุด 28-32 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:07 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง58เซนติเมตรและเวลา 23:18 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:00 น.

0: คือรถที่จะจดทะเบียนต้องมีเครื่องอุปกรณ์ส่วนควบครบถ้วนถูกต้องตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและผ่านการตรวจสภาพจากนายทะเบียนผู้มีความประสงค์ดำเนินการจดทะเบียนรถใหม่ต้องใช้เอกสารหลักฐานประกอบการจดทะเบียนรถดังนี้ 1. แบบคำขอจดทะเบียน 2. หนังสือแจ้งจำหน่ายและการรับรองหลักฐานการส่งบัญชีรับและจำหน่าย 3. หลักฐานการได้มาของรถเช่นใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษีสัญญาเช่าซื้อเป็นต้น 4. หลักฐานการทำประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาความคุ้มครอง 5. หลักฐานประจำตัวเจ้าของรถได้แก่บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลหรือใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวแล้วแต่กรณี 6. กรณีเจ้าของรถไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองต้องมีหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบหลักฐานประจำตัวผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนรถใหม่ 1. ค่าคำขอคำขอละ5บาท 2. ค่าตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ครั้งละ10บาทค่าตรวจสภาพรถยนต์และรถอื่นครั้งละ50บาท 3. ค่าใบคู่มือจดทะเบียนรถ100บาท 4. ค่าแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทและ 5. ค่าภาษีประจำปีค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ารุงรังกรุงกรังพรุงพรังรุงรังใช้แสดงอาการของสิ่งที่เป็นเส้นยาวๆพันกันยุ่งเช่นหนูน้อยร้องไห้จ้าเมื่อเห็นคนแปลกหน้าหนวดเขารุงรังรุงรังใช้แสดงอาการที่สิ่งต่างๆรวมกันอยู่อย่างระเกะระกะหรือแยกกระจัดกระจายกันอยู่ดูยุ่งเหยิงก็ได้หรือหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเมื่อเติมพยางกะหน้ารุงและรังเป็นกรุงกรังหมายถึงอาการที่ห้อยหรือแขวนของหลายสิ่งจนดูรุงรังเช่นในร้านมีของขายสารพัดทั้งห้อยทั้งแขวนกรุงกรังเมื่อเติมพยางพะหน้ารุงและรังเป็นพรุงพรังใช้แสดงลักษณะการหอบหิ้วข้าวของมากมายจนดูรุงรังและหมายถึงพัวพันอยู่ไม่เป็นอิสระเช่นเขามีหนี้สินพรุงพรังยังหาเงินไปใช้หนี้ไม่ได
2: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนตอนที่2สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงประเพณี12เดือนอีกประการหนึ่งคือการศึกษาเล่าเรียนในระบบโรงเรียนทำให้คนมีความคิดที่ใช้เหตุผลทฤษฎีตามวิชาการตะวันตกมากขึ้นไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษอย่างคนรุ่นก่อนจึงเกิดการละเลยลืมเลือนที่จะยึดถือประเพณีนั้นๆส่วนความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเพราะทำให้เกิดการผลิตเครื่องมือสื่อสารที่มีประสิทธิภาพสูงผู้คนสามารถแสวงหาความสนุกสนานได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัยการละเล่นหรือมหรสพที่มาพร้อมกับประเพณี12เดือนอย่างในสังคมแต่ก่อน
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
7: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายไพศาลหงทองรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ถึงการเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรรายย่อยค่ะ
8: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาธิปยานนท์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและอานนท์นันตสุคนอ่าน
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.

0: ่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเป็นประธานในพิธีเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกรรายย่อยณสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธกส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาซึ่งเป็นมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลที่ดำเนินการโดยธกส.ติดตามรายละเอียดของการดำเนินโครงการจากนายไพศาลหงส์ทองรองผู้จัดการและโฆษกธกส.สัมภาษณ์โดยนพศรแก้วคำครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะขณะนี้นะคะคุณไพศาลหงส์ทองท่านรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.พร้อมอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านคะ
3: ครับสวัสดีครับคุณนภัสสรครับ
2: ค่ะทราบว่าในวันนี้นะคะทางธกส.จะมีการจัดกิจกรรมดีๆในการเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะตามมาตรการเร่งด่วนของรัฐบาลในส่วนของธกส.ตั้งกรอบนำรูปแบบนี้มาดำเนินการอย่างไรบ้างคะท่านคะ
3: ครับเรื่องนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เนี่ยเพื่อจะยกระดับศักยภาพภาคการเกษตรในการเปลี่ยนผ่านนะครับที่เกษตรกรเราทำการเกษตรแบบดั้งเดิมเนี่ยนะครับไปสู่การเกษตรที่มีความแม่นยำมากขึ้นนะครับแล้วก็จะดำเนินการควบคู่กับการลดต้นทุนการผลิตด้วยนะครับอันนี้ครับในส่วนของมติคณะรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการกำหนดกรอบวงเงินไว้นะครับให้ธกส.เนี่ยร่วมดำเนินการให้สินเชื่อในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนกับพี่น้องเกษตรกรเนี่ยวงเงินรวมอยู่ 30,000 ล้านบาทครับคุณภัสสรแล้วก็มีเวลาในการเปลี่ยนผ่านเนี่ยอยู่ระยะเวลา3ปีจนถึงปี2572ครับ
2: ก็เรียกได้ว่ามีโอกาสให้ต่อลมหายใจไปยาวๆถึง3ปีทีนี้คุณสมบัติของเกษตรกรรายย่อยนะคะที่มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการนี้เราตั้งเงื่อนไขตั้งหลักเกณฑ์ไว้อย่างไรบ้างคะ
3: ครับเบื้องต้นก็ต้องเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐนะครับซึ่งจะมีการขึ้นทะเบียนเป็นประจำอยู่ทุกปีอยู่แล้วนะครับโดยพืชที่กำหนดเข้าร่วมโครงการเนี่ยจะเป็นพืชหลักอยู่7ชนิดนะครับได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังยางพาราแล้วก็อ้อยแล้วก็ผลไม้ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับในกรณีนี้เนี่ยเนื่องจากเป็นโครงการที่เราเรียกว่าโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยตามโครงการจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ6นะครับก็ถือว่าถูกกว่าอัตราดอกเบี้ยในการกู้ปกตินะครับตอนนี้ถ้าเกิดพี่น้องเกษตรกรทั่วไปเนี่ยที่มาใช้บริการสินเชื่อธกส.ตามโครงการปกติเนี่ยจะเสียดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 6.575 นะครับในอัตรา MRR ที่ถือว่าเป็นอัตราลูกค้าชั้นดีแต่ถ้าเกิดสมัครใจเข้าร่วมโครงการนี้เนี่ยเบื้องต้นจะคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ6นะครับท่านได้ลดต้นทุนมาแล้วที่ 0.575 แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรเนี่ยทำได้ตามเงื่อนไขโครงการนะครับดอกเบี้ยจะถูกลดลงเหลือร้อยละ3ครับเงื่อนไขหลักๆมีไม่มากครับคุณนภัสสรครับเงื่อนไขหลักๆก็คือว่าเกษตรกรที่เข้าร่วมเนี่ยจะต้องผ่านการอบรมหรือการเรียนรู้นะครับในการพัฒนาเกี่ยวกับการบริหารจัดการต้นทุนนะครับแบบง่ายๆเลยแต่ตรงจุดเนี่ยก็คือนะครับต้องใช้พันธุ์พืชนะครับที่ทางราชการรับรองนะครับเป็นมาตรฐานที่ทางกรมวิชาการเกษตรเนี่ยรับรองนะครับแล้วก็ใช้ปุ๋ยเคมีหรือว่าปัจจัยการผลิตเนี่ยนะครับให้เป็นไปตามค่าวิเคราะห์ของดินนะครับโดยการที่จะเข้ามาเรียนรู้ง่ายๆครับผ่านเว็บไซต์ของกรมพัฒนาที่ดินนะครับหรือว่าโปรแกรม AgriMap เนี่ยซึ่งในโปรแกรมนั้นก็จะบอกนะครับว่าดินของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับอยู่ในโซนไหนนะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์ของดินเป็นอย่างไรมีธาตุอาหารมากน้อยแค่ไหนแล้วก็เหมาะกับการปลูกพืชชนิดไหนนะครับการใส่ปุ๋ยก็จะต้องใส่ให้ตรงกับช่วงเวลาตรงกับสูตรที่ควรจะเป็นนะครับอันนี้ก็จะทำให้การเกษตรเนี่ยลดต้นทุนด้วยนะครับ
2: ค่ะเรียกได้ว่าดอกเบี้ยก็ถูกด้วยเป็นการอัพสกิลรีสกิลไปด้วยในตัวเลยนะคะ
3: ครับใช่ครับ
2: ค่ะมาตรการนี้แน่นอนค่ะที่ท่านพูดมานี้ก็จะช่วยลดต้นทุนการผลิตเฉลี่ยต่อไร่ให้เกษตรกรได้มากน้อยเพียงไรนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ตอนนี้ก็ทราบกันดีอยู่ว่าท่ามกลางสถานการณ์ผันผวนมันยังไม่มีข่าวดีซะทีเดียวนะคะท่านตอนติแต่มันก็เหมือนกับส่งสัญญาณมาแล้วแต่เราก็ต้องมีการคาดหวังกันบ้างว่ามาตรการเนี่ยจะต้องช่วยลดต้นทุนได้มากน้อยขนาดไหนคะ
3: ครับอย่างน้อยเลยเนี่ยต้นทุนที่เป็นภาระด

0: ดอกเบี้ยของพี่น้องเกษตรกรเนี่ยลดลงครึ่งหนึ่งแน่นอนนะครับและก็ที่สำคัญครับว่าอย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่ครับการที่เขาใช้ปุ๋ยตรงกับสูตรตรงกับพืชตรงกับเวลาเนี่ยก็จะทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยแบบที่มันไม่ได้ก่อให้เกิดประสิทธิภาพนะครับบางทีในพื้นที่เนี่ยเราก็ถามพี่น้องเกษตรกรนะครับว่าเวลาใส่ปุ๋ยเนี่ยดูจากอะไรเขาบอกว่าก็ใส่ตามๆกับเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านใส่เราก็ใส่ทั้งๆที่ดินบางทีคนละชนิดกันนะครับใส่ปุ๋ยเกินความจำเป็นไปเนี่ยพืชก็ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็เกิดการสิ้นเปลืองอันนี้ครับก็จะลดต้นทุนแน่ๆนะครับประกอบกับการใช้พันธุ์พืชที่เหมาะสมเนี่ยอันนี้ก็จะทำให้ผลผลิตต่อไร่เนี่ยเขาก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นการช่วยนะครับพี่น้องเกษตรกรในภาวะที่เราเข้าใจว่าปัจจัยการผลิตตอนนี้นะครับก็ถือว่าจัดหาได้ยากแล้วก็มีราคาค่อนข้างสูงนะครับอันนี้เราก็จะใช้โครงการสินเชื่อนี้ครับไปในการที่จะช่วยลดต้นทุนนะครับและที่สำคัญเลยนะครับเมื่อพี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับนำสินเชื่อตัวนี้ไปเนี่ยจะต้องไปซื้อปัจจัยการผลิตนะครับผ่านร้านค้านะครับหรือว่าสหกรณ์การเกษตรสถาบันเกษตรกรเนี่ยตามที่ธ.ก.ส.กำหนดนะครับซึ่งเราจะควบคุมนะครับในเรื่องของคุณภาพของสินค้าแล้วก็ในเรื่องของราคานะครับโดยมีกรมการค้าภายในเนี่ยจะเข้ามาช่วยดูด้วยว่ามีการจัดขายในราคาที่เป็นธรรมหรือไม่นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยลดต้นทุนได้ด้วยครับ
1: ก็เป็นการการันตีของท่านแล้วนะคะว่าแน่นอนราคาปุ๋ยก็ต้องถูกลงแต่มีเงื่อนไขนิดนึงนะก็ต้องซื้อปุ๋ยปัจจัยการผลิตจากของกลุ่มเรากลุ่มเชื่อมโยงสหกรณ
0: ์ครับเพื่อจะได้เป็นข้อมูลย้อนกลับครับว่าท่านได้นำสินเชื่อนะครับที่เรากำหนดไว้เนี่ยรายละไม่เกิน 100,000 บาทนะครับต่อรายนะครับก็เอาไปใช้ถูกต้องถูกวัตถุประสงค์นะครับทางสถาบันสหกรณ์ที่จำหน่ายปุ๋ยเคมีเนี่ยก็จะทำข้อมูลย้อนกลับมาที่เรานะครับพอหลังจากที่ท่านใช้สินเชื่อไปแล้วนะครับไปทำการผลิตนะครับพอขายผลผลิตได้ชำระหนี้ได้ตามกำหนดนะครับแล้วเราจะตรวจสอบว่า1ท่านซื้อปุ๋ยถูกต้องไหมนะครับ2ท่านใช้พันธุ์พืชถูกต้องไหมนะครับอันนี้เราก็จะลดดอกเบี้ยให้เลยร้อยละ3นะวันที่ลูกค้ามาชำระหนี้ครับ
1: ค่ะแน่นอนค่ะทราบดีว่าวันนี้นะคะคือวันที่3เนี่ยค่ะทางธ.ก.ส.จะนำร่องนะคะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำไมเป้าหมายเราถึงมุ่งไปที่จังหวัดนี้แล้วก็ที่สหกรณ์การเกษตรแห่งนี้คะท่านคะ
0: ครับในวันนี้นะครับที่จะเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการเนี่ยโดยท่านนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเปิดงานเนี่ยแน่นอนครับจังหวัดอยุธยาเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ทำการผลิตข้าวซึ่งตรงกับพืชหลักของโครงการนี้นะครับเราเข้าใจกันดีครับว่าอยุธยาเป็นแหล่งปลูกข้าวอุ่นน้ำนะครับปลูกข้าวเยอะมากจริงๆนะครับก็เลยใช้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยซึ่งมีความพร้อมในด้านการผลิตนะครับแล้วก็สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.ที่จังหวัดอยุธยาเนี่ยก็ทำนะครับกิจกรรมที่จะสนับสนุนในเรื่องของปัจจัยการผลิตให้กับพี่น้องเกษตรกรอย่างครบวงจรนะครับก็เลยนะครับเปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับที่สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าธ.ก.ส.จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นการนำร่องนะคะแน่นอนเมื่อสักครู่ที่ท่านบอกว่าปล่อยกู้ประมาณ 30,000 ล้านบาททางธ.ก.ส.เองอะค่ะมีมาตรการเสริมในการควบคุมหรือไม่ให้ป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหนี้เสียหรือ LPN จากโครงการนี้ไว้อย่างไรหรือไม่คะ
0: ครับก็ถ้าเรามั่นใจครับว่าในกรณีที่พี่น้องเกษตรกรเนี่ยนะครับนะเป็นผู้ที่ผลิตจริงนะครับที่เราได้ตรวจสอบกับทะเบียนขึ้นทะเบียนของภาครัฐเนี่ยนะครับแล้วนะครับนำโมเดลของการใช้สินเชื่อตัวนี้ครับที่จะลดต้นทุนการผลิตเนี่ยเมื่อต้นทุนการผลิตลดนะครับแล้วก็มีการผลิตที่เพิ่มประสิทธิภาพหรือเพิ่มผลผลิตต่อไร่ได้เนี่ยก็มีความมั่นใจนะครับว่าจะทำให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยได้มีการชำระหนี้ที่ตรงตามเวลาก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการก่อให้เกิด NPL ครับ
1: ที่สุดนี้นะคะจะถามไม่ได้เลยก็คือตั้งเป้าหมายความสำเร็จของโครงการนี้ไว้อย่างไรบ้างคะ
0: ครับเบื้องต้นเลยเนี่ยตามวงเงินของโครงการก็คือ 30,000 ล้านบาทถ้าสมมติว่าพี่น้องเกษตรกรกู้กันนะครับเราให้สินเชื่อรายละไม่เกิน 100,000 เนี่ยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้ 100,000 นะครับขึ้นอยู่กับการผลิตด้วยถ้าท่านมีความจำเป็นน้อยเช่นผลิตน้อยเนี่ยก็จะลดลงมาตามสัดส่วนนะครับเราก็มีการวิเคราะห์ว่าความจำเป็นที่แท้จริงของการใช้สินเชื่อเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะครับถ้าคิดง่ายๆว่าคนละ 100,000 เนี่ยก็สามารถที่จะช่วยนะครับรองรับพี่น้องเกษตรกรนะครับตามโครงการได้เนี่ยไม่น้อยกว่า 300,000 รายนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราคิดว่าจะเป็นการช่วยพี่น้องเกษตรได้ในจำนวนที่มาก นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าวงเงินเต็มนะครับเกิดพี่น้องเกษตรกรมีความต้องการมากกว่านี้เนี่ยนะครับทางธกส.ก็พร้อมนะครับในการที่จะเสนอนะครับขยายวงเงินกับรัฐบาลต่อไปครับผมครับ
1: ค่ะค่ะขอให้โครงการประสบความสำเร็จนะคะ
0: ครับเราก็คาดหวังเช่นนั้นนะครับ
1: เป็นเรื่องที่น่ายินดีนะคะที่ธกส.จะทำโครงการดีๆออกสู่ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรนะคะเอาละค่ะในวันนี้นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะคะต้องขอบพระคุณคุณไพศาลหงทองท่านรองผู้จัดการและโฆษกธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่วันนี้ได้มาสร้างความกระจ่างถึงการดำเนินโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งนะคะเพื่อลดต้นทุนการผลิตแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเกษตรกรไทยด้วยในวันนี้ต้องขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลเร่งปราบปรามการทุจริตกระบวนการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นอย่างจริงจังโดยไม่ละเว้นด้วยการปิดช่องโหว่ที่เอื้อต่อการทุจริตเนื่องจากมีการแข่งขันค่อนข้างสูงจึงทำให้มีการทุจริตในวงกว้างติดตามจากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
4: เคาะข่าวเล่าประเด็น
5: ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเปรียบเสมือนเนื้อร้ายที่กัดกร่อนระบบราชการไทยมาอย่างยาวนานสร้างความบอบช้ำให้กับกลไกการบริหารราชการแผ่นดินและบั่นทอนความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนล่าสุดกับกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งกำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ของสังคมในวงกว้างนายกรัฐมนตรีได้แสดงจุดยืนว่าไม่ยอมรับกับเรื่องนี้และพร้อมเดินหน้ากวาดล้างขบวนการใหญ่ให้สิ้นซากโดยไม่มีข้อยกเว้นสำหรับผู้กระทำความผิดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าเรื่องการโกงข้อสอบยืนยันว่ากำลังดำเนินการอยู่หากพลาดพิงถึงใครคนนั้นจะต้องถูกลงโทษถือเป็นเรื่องธรรมดาไม่มียกเว้นแน่นอนซึ่งปัจจุบันกระบวนการสืบสวนสอบสวนได้ยกระดับสู่อีกขั้นโดยมีการสั่งตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างละเอียดเพื่อหาตัวบงการและผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดมาลงโทษตามกฎหมายโดยขณะนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยมีคำสั่งย้ายข้าราชการบางส่วนที่เกี่ยวข้องและสั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดแล้ว
6: ก็สั่งการให้ทางท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ทำการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงในกรณีที่มีการทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งก็เป็นข่าวที่เป็นที่น่าสนใจของพี่น้องประชาชนตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเป็นต้นมาก็ต้องขอชื่นชมคณะกรรมการชุดนี้ที่ได้เร่งทำการสืบสวนสอบสวนในเบื้องต้นเพื่อหาข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่ผมได้ขอให้ทำให้เรียบร้อยก็คือภายใน7วันซึ่งจริงๆก็คือเป็นที่เรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานนี้การตรวจสอบก็คือก็ค้นพบสิ่งที่เป็นความไม่โปร่งใสไม่สุจริตมีการพยายามที่จะทำให้เกิดการโกงเพื่อให้คนที่มีการเชื่อมโยงกันเนี่ยได้ผลประโยชน์ได้รับการคัดเลือกได้บรรจุเข้าเป็นข้าราชการในส่วนของท้องถิ่น
5: แม้ว่าที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีจะมีความพยายามสั่งการไม่ให้รับผลการสอบที่มิชอบเข้ามาสู่ระบบราชการแต่ด้วยกลไกของคณะกรรมการกลางข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่มีมติเสียงข้างมากให้เดินหน้าบรรจุแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีจึงย้ำเตือนว่าฝ่ายที่ลงมติจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นตามกฎหมายพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตถึงปัญหาการกระจายอำนาจที่ขาดการควบคุมดูแลที่ดีจึงนำมาซึ่งช่องโหว่ในการทุจริตเชิงระบบถึงขั้นที่มีการแก้ไขฝ่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเปลี่ยนผลคะแนนส่วนการแก้ไขปัญหาในระยะยาวรัฐบาลเตรียมแผนสังคายนาระบบการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใหม่ทั้งหมดโดยอาจพิจารณาเปลี่ยนไปใช้ระบบสอบภาคกและภาคขของสำนักงานกพเพื่อสร้างมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศลดช่องว่างการเรียกรับผลประโยชน์และเปิดโอกาสให้คนดีคนเก่งได้เข้ามาพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริงการดำเนินการในครั้งนี้ไม่เพียงแต่กระทรวงมหาดไทยเท่านั้นแต่เป็นการบูรณาการร่วมกัน ของ8หน่วยงานหลักเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรอบด้านส่ง

0: ประสิทธิภาพและเป็นธรรมที่สุดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยลงนามความร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างหน่วยทหารและพลเรือนแก้อุปสรรคการทำงานของทั้งสองหน่วยงานติดตามรับฟังจากรายงานค่ะ
2: ทิศทางการบริหารงานที่สำคัญของรัฐบาลปัจจุบันคือการเน้นถึงความเป็นเอกภาพระหว่างทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานตั้งแต่ระดับการวางนโยบายจนมาถึงระดับการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงที่ขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจหรือเหล่าทัพที่วางแผนการรบประสานและสอดคล้องกันในการปกป้องอธิปไตยของประเทศไปจนถึงภารกิจในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่ยังคงเป็นความท้าทายสำคัญของรัฐบาลเมื่อพิจารณาจากมหาอุทกภัยในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาในปีที่ผ่านมาและเพื่อยกระดับประสิทธิภาพของภารกิจในด้านนี้กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงกลาโหมจึงร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจหรือ MOU ว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการสนับสนุนกำลังพลในสังกัดกระทรวงกลาโหมในการใช้เครื่องจักรกลสาธารณภัยซึ่งนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเล่าว่าการลงนามความร่วมมือครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมระหว่างหน่วยงานความมั่นคงและหน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อร่วมกันป้องกันภัยต่างๆโดยเฉพาะภัยในระดับมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้เมื่อปีที่ผ่านมาและ MOU นี้จะกลายเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวงจรการเกิดภัยต่างๆในอนาคตด้วย
3: ความร่วมมือต่างๆเนี่ยก็จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยมันจะคลี่คลายเหตุภัยขนาดใหญ่ล่าสุดก็คือที่ภาคใต้หาดใหญ่เนี่ยนะฮะเราก็จะได้เห็นนะครับทั้งผู้บัญชาการฐานสูงสุดเนี่ยท่านก็ได้เป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็บูรณาการร่วมกันและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือดังกล่าวจะเป็นกลไกสำคัญการเตรียมความพร้อมและลดความสูญเสียนำมาสู่การดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน
2: ขณะที่กระทรวงกลาโหมซึ่งดูแลเหล่าทัพก็มองว่า MOU ฉบับนี้จะเกิดประโยชน์ในด้านการพัฒนากำลังพลเช่นกันโดยพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวว่า MOU ครั้งนี้จะช่วยพัฒนาความรู้และทักษะของกำลังพลในการใช้เครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานร่วมกันซึ่งจะนำไปสู่การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4: กระทรวงกลาโหมนั้นให้ความสำคัญกับการสนับสนุนภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมาอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็มีความเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้นะครับจะช่วยในการพัฒนาศักยภาพของทั้งสองหน่วยงานแล้วก็เป็นการเสริมสร้างความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์สาธารณภัยภัยพิบัติแล้วก็การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยได้อย่างทันท่วงทีและก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2: ภาพรวมของการลงนาม MOU ครั้งนี้นอกจากจะเป็นการกระชับความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในรัฐบาลยังเป็นการประสานความร่วมมือระหว่างข้าราชการพลเรือนและทหารให้แนบแน่นยิ่งขึ้นและเป็นการแก้ไขอุปสรรคหรือเพนพอยต์สำคัญคือหน่วยงานความมั่นคงมีกำลังพลแต่ขาดแคลนเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีเครื่องมือที่ทันสมัยและขาดกำลังพลได้ในคราวเดียวกันซึ่งเชื่อว่าจะช่วยทำให้การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัยของรัฐบาลทันเวลายิ่งขึ้นและสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้มากขึ้นด้วยปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนเชิญชวนเยาวชนเกษตรกรและประชาชนร่วมสมัครโครงการประกวดยัง Agri Future 2026ปีที่2เพื่อเชื่อมโยงศาสตร์พระราชาสู่นวัตกรรมสมัยใหม่ติดตามได้จากรายงานนี้ค่ะ
5: การพัฒนาทุนมนุษย์ให้มีศักยภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงและไม่แน่นอนในปัจจุบันเป็นหนึ่งในเป้าหมายสำคัญที่รัฐบาลให้ความสำคัญและผลักดันมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการพัฒนากำลังคนด้านงานวิจัยและนวัตกรรมรุ่นใหม่ที่จะผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมนำมาแก้ไขปัญหาสังคมและขยายผลไปสู่การปฏิบัติซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์สำคัญคือด้านการเกษตรสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนร่วมกับสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้าทำโครงการประกวดผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคการเกษตรอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาคการเกษตรหรือยังอากิฟิวเจอร์ 2026ปีที่2นวัตกรรม

0: ทำเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตเกษตรไทยยั่งยืนพันจ่าเอกประเสริฐมาลัยผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือพกช.กล่าวว่าคนรุ่นใหม่คือกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศโดยโครงการดังกล่าวจะเป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้จากศาสตร์พระราชาไปสู่นวัตกรรมและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่จะให้เยาวชนนักเรียนนักศึกษาและเกษตรกรรุ่นใหม่ได้ร่วมคิดร่วมสร้างและร่วมพัฒนาผลงานที่สามารถนำไปใช้ได้จริงทั้งระดับชุมชนภาคธุรกิจและระดับประเทศจะนำไปสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรและพัฒนาเกษตรกรรมไทยอย่างยั่งยืน
1: และก็พิพิธภัณฑ์การเกษตรเองเรามีภารกิจเผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระกิตติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยพระบรมสารวงศ์ด้านการเกษตรรุ่นที่2ก็เป็นเรื่องของการเรื่องด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับเป็นศูนย์กลางเราเห็นว่าในเด็กรุ่นใหม่ในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีแล้วก็โลกมันเปลี่ยนเราก็อยากให้น้องๆเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมและก็เรียนว่าการจัดโครงการอย่างเงี้ยเราประกวดนวัตกรรมก็จริงนะครับแต่ว่าเราทำยังไงให้เป็นเวทีที่จะเข้ามาแสดงความสามารถของเขาสามารถเนี่ยเอาสิ่งที่เขาคิดซึ่งเราคิดว่าถ้าเรามีการพัฒนาต่อไปก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศในภาคการเกษตรของประเทศไทย
0: ด้านนายทวีศักดิ์ธนเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนกล่าวว่าอาด้าให้ความสำคัญกับการส่งเสริมงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถนำไปใช้ได้จริงโดยเฉพาะการสร้างโอกาสให้เยาวชนหรือนักวิจัยรุ่นใหม่ได้พัฒนาศักยภาพและต่อยอดผลงานสู่การใช้ประโยชน์จริงในภาคการเกษตรโครงการนี้จึงเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์สู่การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ภาคการเกษตรของประเทศโดยพร้อมสนับสนุนการต่อยอดผลงานที่มีศักยภาพสู่การพัฒนาเชิงพาณิชย์และการใช้ประโยชน์ในวงกว้าง
2: สวก.เองในยุคนี้จะไม่ทำงานคนเดียวสวก.หรืออาด้าเราจะเป็นสะพานเชื่อมนะครับกับหน่วยงานราชการเอกชนนะครับหรือผู้ประกอบการเนี่ยนักวิจัยและเกษตรกรหรือกระทั่งส่วนราชการต่างๆอันนี้ถือเป็นภารกิจหนึ่งที่เราจะจับมือไปด้วยกันนะครับโดยมาทำนะครับได้พันธกิจทั้งพัฒนานักวิจัยการเกษตรเพราะตัวนี้อันนึงคือหลังจากได้นวัตกรรมนวัตกรรมไม่ต้องเป็นชิ้นเป็นอันอาจจะเป็นแนวคิดอะไรก็ได้นะฮะที่จะพัฒนาด้านการเกษตรของเรา
0: สำหรับนักเรียนนักศึกษาประชาชนและเกษตรกรที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้จนถึงวันที่25สิงหาคมนี้โดยการแข่งขันแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่กลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปกลุ่มนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและปวช.และกลุ่มนิสิตนักศึกษาระดับปวส.อนุปริญญาและปริญญาตรีโดยต้องเสนอผลงานนวัตกรรมภายใต้หัวข้อนวัตกรรมเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพและมูลค่าการผลิตเกษตรไทยยั่งยืนโดยผู้ชนะจะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษามูลค่ารวมกว่า 450,000 บาทพร้อมโอกาสได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมต้นแบบและต่อยอดเชิงพาณิชย์จากอาด้าวงเงินรวมกว่า20ล้านบาทสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายจัดการประกวดสำนักงานพัฒนากิจการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์การมหาชนโทรศัพท์02-529-2212-3หรือ065-093-6979ชวนันท์มาลีรายงาน
3: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
4: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องมงคลชีวิตโดยพระครูศรีวิรุณหกิจ
5: มงคลที่เกิดขึ้นจากอานุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพด้วยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของ

วงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คำพ่อสอนวินัยแท้จริงมีอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือวินัยตามที่ทราบกันและถือกันอันได้แก่ข้อปฏิบัติที่บัญญัติไว้เป็นกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับต่างๆให้ถือปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งคือวินัยในตนเองที่แต่ละคนจะต้องบัญญัติขึ้นสำหรับควบคุมบังคับให้มีความจริงใจและประพฤติปฏิบัติตามความจริงใจนั้นอย่างมั่นคงมีลักษณะเป็นสัจจาธิฐานหรือการตั้งสัตย์สัญญาให้แก่ตัววินัยอย่างนี้จัดเป็นตัววินัยแท้เพราะให้ผลจริงและแน่นอนยิ่งกว่าวินัยที่เป็นบทบัญญัติทั้งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะเกื้อกูลให้การถือการใช้วินัยที่เป็นบทบัญญัตินั้นได้ผลเที่ยงตรงถูกต้องสมบูรณ์เต็มเปี่ยมตามเจตนารมณ์สำคัญที่วินัยในตนเองนี้จะต้องบังเกิดขึ้นจากการที่ได้ยั้งคิดแล้วได้ใช้สติปัญญาความเฉลียวฉลาดพิจารณาไตร่ตรองอย่างละเอียดรอบคอบแล้วจนเห็นประจักษ์ในเหตุในผลที่แน่แท้และเมื่อเป็นวินัยที่กลั่นกรองขึ้นจากสติปัญญาความฉลาดรอบคอบก็ย่อมจะทำให้รู้จักผิดชอบชั่วดีทรงความศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองป้องกันผู้ปฏิบัติให้พ้นจากภัยอันตรายและเหตุแห่งความเสื่อมเสียทั้งปวงได้ทั้งทางกายทางใจพาให้เจริญรุ่งเรืองพร้อมด้วยศักดิ์ศรีเกียรติอำนาจทุกประการพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าโรงเรียนในเรือและโรงเรียนในเรืออากาศวันพุธที่25มีนาคม2524

0: ที่ข้อมูลล้นโลกเราต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การปะทะกันของข้อมูลจำนวนมหาศาลยุคที่ความท้าทายทางจิตใจถาโถมให้เราต้องพยายามผ่านมันไปให้ได้
1: สวัสดีครับพี่น้องประชาชนครับ
0: ยุคของการปรับเปลี่ยนที่ต้องใช้ความอดทนเพื่อให้เรายืนหยัดต่อไปหาสมดุลของตัวเองให้พบด้วยการรู้จังหวะการใช้ชีวิตแล้วคุณจะพบความสุขที่สมบูรณ
2: ์รู้เท่าทันเศรษฐกิจก่อติดการเมืองเรื่องใกล้ตัวติดตามเรื่องเด่นเปิดประเด็นสำคัญในรายการพินิจเศรษฐกิจการเมือง
3: Fifty minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดยนันท

สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านมาติดตามรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองเราพบกันที่นี่ทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้พบกันวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569กับผมอั้นนันทวัฒน์กิ่งนอกรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับศุกร์แรกของเดือนเริ่มต้นกันที่ท่าทีของผู้นำประเทศคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกันสักนิดหนึ่งนะครับท่าทีของนายกที่มีต่อกรณีพนักงานต้อนรับหญิงบนเครื่องบินการบินไทยอายุ26ปีนะครับหลังจากถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมดำเนินคดีฐานลักลอบนำเข้าเฮโรอีนที่ซุกซ่อนมาในสัมภาระ

เมื่อวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานะครับคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยได้สั่งการอย่างเร่งด่วนจากประเทศฝรั่งเศสให้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทั้งหมดรวมไปถึงการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยหรือ AOT เข้ามาประชุมในช่วงบ่ายของวันที่3กรกฎาคมก็คือช่วงบ่ายของวันนี้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นนะครับการประชุมในช่วงบ่ายของวันนี้น่าจะต้องจับตาผลการประชุมอย่างใกล้ชิดน่าจะมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอีกระลอกหนึ่งนั่นเองครับทั้งนี้มีรายงานนะครับว่านายกอนุทินเนี่ยไม่พอใจเป็นอย่างมากหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ทั้ง2เหตุการณ์เพราะว่ามันกระทบภาพลักษณ์ของประเทศไทยและต้องการผลักดันให้ไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางการบินและตั้งเป้าเข้าเป็นสมาชิกขององค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือว่า OECD ในปี71นั่นเองครับขณะที่คุณอารีพักเงินบำรุงรองเลขาธิการปปส.และในฐานะโฆษกสำนักงานปปส.ออกมาเปิดเผยนะครับว่าสำหรับความคืบหน้าในการขยายผลคดีที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหญิงชาวไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมช่วงวันที่25มิถุนายนที่ผ่านมานั้นทางด้านของพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.ท่านได้มีการเชิญเจ้าหน้าที่ตำรวจของออสเตรเลียหรือว่า AFP นะครับเข้ามาหารือพูดคุยเพื่อขยายผลทางคดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของข้อมูลการให้ปากคำของแอร์โฮสเตสสาวไทยข้อมูลการเดินทางในวันดังกล่าวรายชื่อผู้รับพัสดุปลายทางเหล่านี้เป็นต้นครับส่วนกรณีที่ปปส.จะต้องหารือกับตำรวจทางการออสเตรเลียเพราะอยากรู้ด้วยว่าบุคคลที่เป็นผู้รับพัสดุปลายทางจากแอร์โฮสเตสคนนี้คือใครและต้องเข้ารับกี่โมงนะครับหรือแอร์โฮสเตสสาวคนนี้จะต้องเดินทางไปส่งให้กับจุดหมายปลายทางใดต่อไปอีกหรือไม่นั่นเองครับพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.ท่านเปิดเผยนะครับว่ายืนยันว่าน้องไรเดอร์ที่มาในครั้งนี้เป็นคนละคนกับที่ต้องการตัวนะครับเนื่องจากเมื่อวันที่30มิถุนายนตนเองแถลงข่าวและขอความร่วมมือจากพี่น้องสื่อมวลชนให้ช่วยกันตามหาบุคคลที่เป็นคนส่งพัสดุพันของผู้ต้องสงสัยที่เป็นเฮโรอีนไปให้กับนางสาวมีนานะครับก็เลยทำให้มีพลเมืองดีที่ส่งของให้กับนางสาวมีนาเนี่ยมาแสดงตนที่โรงพักสภ.สำโรงเหนือจากนั้นก็ได้มีการเชิญไรเดอร์มาให้การจากการตรวจสอบโดยละเอียดก็พบว่าน้องที่มาแสดงตัวนำส่งพัสดุให้กับน้องมีนาจริงแต่เป็นพัสดุคนละรายการกันนะครับและคนละวันกันด้วยจึงเป็นที่ชัดเจนแล้วว่าไรเดอร์คนนี้เนี่ยก็เป็นคนละคนและเป็นพัสดุคนละรายการเลยทีเดียวครับโดยพัสดุที่น้องไรเดอร์นำส่งให้กับน้องมีนาวันที่23มิถุนายนเป็นกล่องสีน้ำตาลส่วนพัสดุที่ไรเดอร์ต้องสงสัยนำส่งให้กับน้องมีนาเกิดขึ้นในวันที่22มิถุนายนก็คือวันก่อนหน้านั้นวันหนึ่งนะครับมันจะเป็นกล่องพัสดุสีดำเพราะฉะนั้นจะต้องตามตัวให้เจอนั่นเองครับแน่นอนนะครับว่ากรณีดังกล่าวนี้นายกอนุทินเนี่ยในฐานะผู้นำประเทศไทยท่านก็ยอมรับไม่ได้จริงๆนะครับสำหรับกรณีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียจับกุมนะครับหลังจากขนเฮโรอีนที่ซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าแล้วก็ยังมีการพบชาวต่างชาติขนยาเสียสาวเดินทางจากประเทศไทยไปยังออสเตรเลียอีกด้วยครับซึ่งณเวลานี้นายกอนุทินนะครับติดภารกิจอยู่ที่ฝรั่งเศสตั้งแต่28มิถุนายนจนถึงวันที่2กรกฎาคมแล้วก็อย่างที่บอกนะครับช่วงบ่ายของวันนี้ก็จะมีการประชุมกันเดี๋ยวคงจะต้องรอติดตามความคืบหน้ากันต่อไปขณะที่คุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ให้สัมภาษณ์นะครับว่าเมื่อเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นสายการบินก็ต้องกำชับไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกแต่เรื่องแบบนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้นั่นเองครับคราวนี้ขยับมาติดตามการประชุมสภาผู้แทนราษฎรกันหน่อยนะครับเพราะว่าเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมพิจารณาร่าง

0: พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกนะครับวงเงินกว่า3ล้านล้านบาทต่อเนื่องเป็นวันที่3นั่นเองครับช่วงสักเวลาประมาณ3ทุ่มเศษๆของวันที่1กรกฎาคมนี้นะครับที่ประชุมมีมติรับหลักการร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ด้วยคะแนนเสียง288ต่อ119 288ต่อ119เสียงนะครับงดออกเสียง86เสียงไม่ลงคะแนน0นั่นเองครับจากนั้นได้มีการตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณปี70รวม72คนนะครับ72คนแบ่งเป็นสัดส่วนของคณะรัฐมนตรี18คนพรรคการเมือง54คนพรรคการเมืองเนี่ยก็ประกอบไปด้วยพรรคภูมิใจไทย21คนพรรคประชาชน13คนพรรคเพื่อไทย8คนพรรคกล้าธรรมอีก6คนพรรคประชาธิปัตย์2คนส่วนพรรคไทยรวมพลังพรรคประชาชาติพรรคพลังประชารัฐพรรคเศรษฐกิจพรรคละ1คนโดยกำหนดระยะเวลาแปรยติ30วันซึ่งจะมีการนัดประชุมกรรมาธิการนัดแรกเพื่อเลือกตำแหน่งต่างๆในวันที่2กรกฎาคมก็คือเมื่อวานนี้ช่วงเวลา 13:30 นาทีนั่นเองครับสำหรับงบปี70วงเงินรวม 3.788 ล้านล้านบาทนี่นะครับคุณผู้ฟังงบประมาณปี70ถูกวางให้ทำหน้าที่หลายชั้นชั้นที่1ก็คือดูแลรายจ่ายจำเป็นและสวัสดิการของพี่น้องประชาชนชั้นที่2รักษาแรงส่งทางเศรษฐกิจผ่านการลงทุนภาครัฐและมาตรการที่เชื่อมกับภาคเอกชนครับและชั้นที่3รักษาวินัยการเงินการคลังเพื่อไม่ให้ความเชื่อมั่นต่อฐานะการคลังของประเทศไทยมันอ่อนแรงลงนั่นเองครับซึ่งการจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์งบประมาณปี70นะครับถูกวางไว้ภายใต้6ยุทธศาสตร์และ1รายการอย่างเช่นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันเป็นต้นนั่นเองครับนอกจากนี้ภายใต้งบประมาณปี70ดังกล่าวนี้นะครับรัฐบาลก็ยังจัดสรรงบกลางเกือบๆ 700,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 18.3% ของวงเงินงบประมาณเกือบ 700,000 ล้านบาทนี้จะนำไปใช้กับภารกิจจำเป็นเหตุฉุกเฉินพร้อมกับการรักษาวินัยการเงินการคลังอีกด้วยนั่นเองครับซึ่งในวันสุดท้ายของการอภิปรายงบประมาณปี70คุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้อภิปรายสรุปร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี70นะครับโดยย้ำว่ารัฐบาลตั้งใจจัดทำงบประมาณแบบใหม่โปร่งใสเปิดข้อมูลและยอมรับข้อจำกัดทางการคลังตามความเป็นจริงด้วยครับงบประมาณไม่ใช่เครื่องมือเดียวของรัฐบาลแต่ต้องใช้ร่วมกับรัฐวิสาหกิจกองทุนนอกงบประมาณสถาบันการเงินของรัฐและ PPP เพื่อที่จะพลิกเศรษฐกิจไทยที่โตต่ำกว่าศักยภาพและขีดความสามารถการแข่งขันก็เริ่มถดถอยลงอีกด้วยนั่นเองครับทีนี้มาดูเป้าหมายของรัฐบาลนี้กันหน่อยนะครับคุณเอกนิติเนี่ยตั้งเป้าระยะปานกลางให้กับประเทศไทยกลับขึ้นสู่20อันดับแรกของโลกท็อป20นะครับด้านความสามารถแข่งขันภายใน4ปีและเพิ่มศักยภาพเศรษฐกิจของไทยให้โตเกิน 3% ด้วยพร้อมทำงานกับภาคเอกชนและองค์กรระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลกเพื่อที่จะยกระดับให้ไทยเนี่ยเป็นประเทศรายได้สูงภายใน12ปีอันนี้เป็นยุทธศาสตร์หรือว่าเป้าหมายระยะยาวก็ค่อนข้างนานหลายปีพอสมควรครับส่วนในระยะสั้นรัฐบาลต้องเผชิญกับวิกฤตซ้อนวิกฤตนะครับไม่ว่าจะเป็นงบประมาณปี69ที่มีอยู่จำกัดการขาดดุลสูงถึง 4.4% ของ GDP แรงกดดันจากสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือวิกฤตพลังงานโลกค่าครองชีพสูงและเงินเฟ้อที่มันกระทบกับพี่น้องประชาชนโดยตรงครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงบางช่วงของคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกันครับ
1: กับผมนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้มาเสนอร่างพระรา

ชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ต่อสภาผู้แทนราษฎรแทนท่านนายกรัฐมนตรีเนื่องจากท่านนายกรัฐมนตรีมีภารกิจสำคัญตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระราชินีในการเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการคณะรัฐมนตรีขอเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570โดยมีหลักการและเหตุผลดังนี้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570เป็นจำนวนไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทโดยเป็นการตั้งงบประมาณเพื่อชดใช้เงินคงคลังเป็นจำนวน 71,038,043,000 บาทเหตุผลเพื่อให้หน่วยรับงบประมาณได้มีกรอบวงเงินงบประมาณสำหรับใช้จ่ายในปีงบประมาณพ.ศ. 2570ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ที่รัฐบาลนำเสนอต่อสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฉบับนี้คือกลไกสำคัญที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งสร้างโอกาสยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายรัฐบาลภาวะเศรษฐกิจทั่วไปเศรษฐกิจในปี2570มีแนวโน้มขยายตัวในช่วงร้อยละ 1.7 ถึง 2.7 ค่ากลางร้อยละ 2.2 ตามการฟื้นตัวที่ดีขึ้นของเศรษฐกิจและการค้าโลกซึ่งจะช่วยสนับสนุนการขยายตัวของภาคการส่งออกสินค้าและบริการประกอบกับการเติบโตอย่างต่อเนื่องของอุปสงค์ภายในประเทศทั้งด้านการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนตลอดจนแรงสนับสนุนจากการใช้จ่ายภาครัฐและงบประมาณภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569โดยเน้นการบูรณาการเชื่อมโยงภารกิจภาครัฐและการบริหารจัดการการเงินการคลังให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจมหาภาคภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลังตลอดจนการจัดโครงสร้างองค์กรและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ให้มีความยืดหยุ่นมีขนาดเหมาะสมเพิ่มสมรรถนะของระบบบริหารงานภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลพร้อมทั้งนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการทำงานรัฐบาลได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายจำนวน 969,916.6 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 25.4 ของวงเงินงบประมาณเพื่อสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติโดยสนับสนุนความคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มทั้งบริการทางสังคมบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพด้วยเครือข่ายปฐมภูมิผ่านการเชื่อมโยงเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพและนวัตกรรมการแพทย์อัจฉริยะไม่น้อยกว่า 47,170,000 คนสนับสนุนเบี้ยเด็กแรกเกิดถึง6ปีไม่น้อยกว่า 2,534,500 คนสนับสนุนการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 9,073,400 คนและขยายโอกาสการเข้าถึงบริการทางการศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีความเหมาะสมต่อทุกช่วงวัยส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนภาคเอกชนภาควิชาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาพื้นที่ให้เกิดการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพื่อให้ท้องถิ่นสามารถพึ่งพาตนเองได้ทุกมิติทั้งเศรษฐกิจสังคมทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมอาทิสับสนอาหารเสริมนม 4,790,040 คนอาหารกลางวัน 5,334,155 คนสับสนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 12,494,573 คนและเบี้ยยังชีพคนพิการ 3,440,335 ล้านคนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพโดยสนับสนุนการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งส่งเสริมคนรุ่นใหม่มาเป็นกำลังในการพัฒนาและทำประโยชน์ส่วนรวมในสังคมส่งเสริมศักยภาพบทบาทสตรีและความเสมอภาคทางเพศรองรับสังคมผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพเพื่อสำรองไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการรองรับเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นโดยมิได้คาดหมายสำหรับกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นการเยียวยาหรือบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติสาธารณะร้ายแรงภารกิจที่เป็นความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐและเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้างรวมทั้งเพื่อแก้ปัญหา
ฟื้น

0: ฟูเศรษฐกิจและสังคมจากวิกฤตด้านพลังงานมุ่งเป้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำอย่างทั่วถึงภายใต้แรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและอุปสงค์ภายในประเทศรัฐบาลจึงดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทเพื่อรักษาเสถียรภาพและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลจะบริหารงบประมาณรายจ่ายนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดจะใช้จ่ายภาษีของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด
1: ทีนี้มาฟังเสียงสะท้อนแล้วก็มุมมองของฝ่ายอื่นๆกันบ้างที่มีต่อพ.ร.บ.งบประมาณปี70ดังกล่าวนี้นะครับอย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เกียรติอนันต์ล้วนแก้วคณะเศรษฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อาจารย์เกียรติอนันต์เนี่ยบอกว่าโดยหลักแล้วงบประมาณของรัฐนั้นจำแนกได้เป็น2ประเภทนะครับนั่นก็คืองบที่รักษาสภาพกับงบที่ทำให้เฟื่องฟูซึ่งงบรายจ่ายประจำก็จะหมายถึงแบบแรกนั่นก็คืองบที่รักษาสภาพและงบลงทุนก็จะหมายถึงแบบหลังนั่นก็คืองบที่ทำให้เศรษฐกิจเฟื่องฟูขึ้นนะครับอาจารย์เกียรติอนันต์จากธรรมศาสตร์วิเคราะห์อีกนะครับว่าสำหรับประเทศไทยสัดส่วนสักประมาณ 70% ที่ใช้ไปกับงบประจำกำลังบอกสังคมนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยมีภาคราชการที่ใหญ่คือมีหลายกระทรวงที่เป็นหน่วยงานราชการใช่ไหมครับซึ่งแท้ที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะหากภาคส่วนที่ใหญ่นี้จะกลายเป็นรากฐานในการเติบโตของประเทศได้แบบที่เรียกว่าภาคราชการที่ยิ่งใหญ่ต้องสร้างเศรษฐกิจที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วภาคราชการแบบนี้จะสามารถสร้างและก็เก็บเงินภาษีเข้ามาเป็นรายได้ของภาครัฐสืบไปได้นั่นเองครับนอกจากนักเศรษฐศาสตร์และนักวิเคราะห์ภายนอกแล้วนะครับคุณผู้ฟังทางด้านของคุณสิริกัญญาตันสกุลส.ส.แบบบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนคุณไหมเนี่ยชี้ว่านี่คือการบริหารงบแบบฝีแตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่องบลงทุนของแต่ละกระทรวงหรือว่าหน่วยงานต่างๆที่ถูกตัดลดลงอย่างมากนะครับนอกจากนี้คุณไหมก็ยังชี้ว่าเมื่อลงไปดูในรายละเอียดก็จะพบว่าแม้แต่รายการที่ระบุว่าเป็นรายจ่ายลงทุนก็ยังมีความคลุมเครืออยู่มากคือมันไม่ชัดเจนนะครับอย่างเช่นมีการตั้งเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินเอาไว้ในงบกลางเป็นเงิน 100,000 ล้านบาทซึ่งยังไม่ทราบแน่ชัดนะครับว่าจะถูกใช้ไปกับเรื่องไหนหรือว่าโครงการอะไรขณะที่คุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะจากพรรคประชาธิปัตย์นะครับคุณอภิสิทธิ์เนี่ยชี้ว่านี่คือการจัดงบแบบมองไม่เห็นอนาคตเลยโดยคุณอภิสิทธิ์ชี้ไปที่โครงสร้างงบประมาณปี70ซึ่งจากงบทั้งหมด 3.78 ล้านล้านบาทนั้นจะมาจากรายได้ของรัฐบาลเพียง3ล้านล้านบาทขณะที่ส่วนที่เหลืออีกสักประมาณ 7.88 แสนล้านบาทนั้นจะมาจากงบประมาณขาดดุล นะครับคุณอภิสิทธิ์อภิปรายในรัฐสภาเอาไว้ว่าเงินเกือบทุกบาทที่เป็นงบลงทุนต้องมาจากงบขาดดุลซึ่งใช้เงินกู้โดยแสดงให้เห็นนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยศักยภาพในการหารายได้ของรัฐบาลและก็การจัดเก็บภาษีทำได้แค่เพียงประคับประคองสิ่งที่มีอยู่และชดใช้หนี้ที่ได้สร้างไว้ในอดีตนั่นเองครับทีนี้มาดูผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.อย่างเป็นทางการกันหน่อยนะครับช่วงวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครก็ได้ประกาศผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับมาดูผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการกันหน่อยอันดับที่1 นั่นก็คืออาจารย์ชัดชาติสิทธิพันธ์ใช่ไหมครับจากเดิมที่เราเคยติดตามก่อนหน้านี้เนี่ยอาจารย์ชัดชาติได้คะแนนเสียงกว่า1ล้าน4แสนเสียงใช่ไหมครับปรากฏว่าเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอันดับ1เนี่ยอยู่ที่ 1,537,000 คะแนนล้าน5นะครับอันดับ2ก็ขยับขึ้นมาเช่นเดียวกันนั่นก็คือดร.มลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะครับจากเดิมในวันที่ประกาศตอนแรกๆอยู่ที่ประมาณ 280,000 คะแนนใช่ไหมครับขยับขึ้นมานะครับอยู่ที่ 304,494 คะแนนครับอันดับที่3เป็นคุณโจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชน ได้คะแนนไป 188,000 คะแนนครับอันดับที่4คุณเจมส์อนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์ได้คะแนนไป 160,000

่าน Facebook ส่วนตัวเอาไว้นะครับวิเคราะห์ผลการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และสก.เห็นผลเลือกตั้งที่นับคะแนน 100% แล้วมี5ประเด็นที่อยากจะบันทึกเอาไว้ดังต่อไปนี้นะครับข้อแรกก็คือหากต้องการทำความเข้าใจพรรคการเมืองคะแนนสก.สะท้อนฐานเสียงของพรรคได้ดีกว่าครับโดยเฉพาะเมื่อเป็นการเลือกผู้บริหารโดยตรงอย่างผู้ว่ากทม.คุณสมบัติบารมีชื่อเสียงความดึงดูดและความน่าเลือกส่วนบุคคลมันมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจสูงนะครับการประเมินความเข้มแข็งของพรรคการเมืองจึงควรวิเคราะห์คะแนนสก.สิ่งที่พบก็คือ voting consistency หรือความมั่นคงในการเลือกที่ยึดโยงกับพรรคการเมืองมีความวูบวาบอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับซึ่งหากเปรียบเทียบผลเลือกตั้งสก.เมื่อปี65ผลเลือกตั้งสส.ปี69และก็ผลเลือกตั้งสก.ปี69ก็จะพบว่า1คะแนนสก.ของก้าวไกลปี65เนี่ยได้ไป 480,000 เสียงนะครับหรือคิดเป็น 21% ได้มา14ที่นั่งส่วนเลือกตั้งสส.กทม.ได้คะแนนเสียง 1,400,000 เสียงใช่ไหมครับหรือคิดเป็น 45% ส่วนสก.พรรคประชาชนครั้งนี้ได้คะแนน 660,000 คะแนนหรือคิดเป็น 36% มองอีกมุมนึงคะแนนหดหายไป 9% แต่ตัวเลขนี้ไม่อาจเป็นกระจกพยากรณ์ความนิยมของคนกรุงเทพนะครับต่อพรรคประชาชนในการเลือกตั้งครั้งหน้าได้อย่างแม่นยำนักเพราะว่าประชาชนใช้คนละชุดเหตุผลในการตัดสินใจระหว่างการเมืองระดับชาติก็คือสส.และการเมืองระดับท้องถิ่นนั่นก็คือสก.นั่นเองครับทีนี้มาดูคะแนนเสียงของคุณมลิกากันหน่อยนะครับคนที่เลือกดร.มลิกามากถึง 300,000 คะแนนเนี่ยคิดเป็นประมาณ 13% น่าจะมาจากคนที่เคยเลือกสก.พรรคพลังประชารัฐปี65ซึ่งอยู่ที่ 270,000 คะแนนหรือประมาณ 11% นะครับและเติมด้วยคนที่เลือกสก.พรรคประชาธิปัตย์แต่ว่าไม่เลือกคุณอนุชาหรือแม้แต่คนที่คิดว่าอาจารย์ชัดชาติจะชนะอยู่แล้วก็เลยหันมาเลือกดร.มลิกาเพื่อความสะใจแทนก็คงจะมีนะครับซึ่งคุณมลิกากลายมาเป็นตัวแทนอนุรักษ์นิยมชาตินิยมจากบทบาทกรณีพิพาทชายแดนกัมพูชาในการเลือกตั้งครั้งนี้นั่นเองครับข้อที่3อาจารย์สิริพันธ์จากจุฬานะครับวิเคราะห์เอาไว้ว่าคงไม่อาจประเมินการหดหรือว่าขยายตัวของสายอนุรักษ์นิยมจากผลเลือกตั้งครั้งนี้ได้อย่างชัดเจนนะครับเพราะคะแนนอาจารย์ชัดชาติหลอมรวมความนิยมจากทั้งอนุรักษ์และก็หัวก้าวหน้าที่อาจจะชี้ได้นั่นก็คือคนกลุ่มนี้ปฏิเสธพรรคเพื่อไทยและพรรคประชาชนอย่างเหนียวแน่นมั่นคงและพร้อมจะหันไปชูตัวเลือกที่โดดเด่นให้เป็น MVP ในแต่ละครั้งนะครับแม้อาจไม่ตรงกับอัตลักษณ์ดั้งเดิมก็ตามครับคล้ายกับที่คนกรุงเลือกภูมิใจไทย 550,000 คะแนนมาเป็นอันดับ2ในการเลือกตั้งส.ส.ที่ผ่านมาครับข้อที่4นะครับชัยชนะของอาจารย์ชัดชาติที่มากกว่าครั้งที่แล้วสักประมาณ 150,000 คะแนนแม้คนไปเลือกตั้งน้อยลงจาก 60% เหลือเพียง 52.79% เป็นเพราะครั้งนี้คะแนนไม่ถูกแบ่งให้ผู้สมัครท่านอื่นมากนักการเลือกตั้งปี65มีผู้สมัครที่ได้ 200,000 ถึง 250,000 คะแนนมากถึง4คนประชาชนที่เคยเลือกผู้สมัครจากประชาธิปัตย์คุณสกลทีพลตำรวจเอกอัศวินบางส่วนเนี่ยหันมาลงคะแนนให้กับอาจารย์ชัดชาตินั่นเองครับข้อที่5นะครับเหตุผลที่คนไปเลือกตั้งน้อยเป็นไปตามทฤษฎีการแข่งขันที่มันไม่สูสีผลเห็นชัดตั้งแต่ยังไม่เลือกถ้าเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งปี56อาจารย์สุขุมพันธ์จากประชาธิปัตย์คุณพงษ์สภัทรจากเพื่อไทยคนไปใช้สิทธิ์64% และสโลแกนไม่เลือกเราเขามาแน่ก็ทำงานได้ตรงเป้าซะด้วยครับอาจารย์สิริพันธ์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวิเคราะห์เอาไว้แบบนี้นะครับถ้าเปรียบเทียบการเลือกตั้งส.ส.ของไทยที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าคนไปใช้สิทธิ์ลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งสะท้อนความรู้สึกว่าเสียงของตนเนี่ยมันไม่มีความหมายถ้าคนรู้สึกว่าเลือกไปก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนคนกลุ่มนั้นเขาก็เลยไม่ออกไปเลือกตั้งนั่นเองครับอีกเหตุผลที่คนไปใช้สิทธิ์น้อยอธิบายได้ด้วยการจัดการเลือกตั้งของกกต.การไม่ให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าในการเลือกตั้งท้องถิ่น
ส่งผลชัดเจนนะครับ

0: เมื่อเปรียบเทียบกับการเลือกตั้งระดับชาติที่จริงแล้วการจัดให้คนเลือกตั้งล่วงหน้าณสำนักงานเขตไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ยุ่งยากอะไรจะเป็นการส่งเสริมประชาธิปไตยมากกว่าจัดหลักสูตรอบรมต่างๆมากมายด้วยครับขณะเดียวกันตัวเลขเล็กๆที่น่าสนใจอีกตัวนะครับก็คือจำนวนผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนนให้กับผู้สมัครสกมีประมาณ 10% ซึ่งน่าจะสะท้อนได้ว่าพี่น้องประชาชนยังไม่รู้จักผู้สมัครสกดีนักก็เลยไม่รู้ว่าจะเลือกใครจึงตัดสินใจการในช่องนี้นะครับก็คือไม่ประสงค์ลงคะแนนให้กับผู้สมัครสกนั่นเองครับนี่ก็เป็นการวิเคราะห์5ปมใหญ่ชัยชนะของอาจารย์ชัดชาติและพฤติกรรมของโหวตเตอร์ด้วยนะครับจากอาจารย์สิริพันธ์นกสวนสวัสดีอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั่นเองครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ช่วงหน้าพาทุกท่านกลับมาติดตามประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆกันต่อกับรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองครับ
1: มอบความสุขทุกยามสายผ่านทุกบทเพลงไพเราะในรายการ
2: See You Delight 101.5 FM
1: ดำเนินรายการโดยอินทนินต้นเรื่องทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 11:00 น. ถึง 11:55 น. ทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 MHz
3: Fifty Minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดยนันทวั

ต้อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองทางจุฬาเรดิโอพลัสสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และทักทายทุกท่านที่ติดตามผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นที่แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสดาวน์โหลดกันได้ฟรีทั้งระบบ Android และ iOS นะครับรวมไปถึงที่เว็บไซต์ของเราด้วยช่องทางเดิมก็ยังสามารถติดตามรับฟังกันได้ที่ www.curadio.jula.ac.th นั่นเองครับกลับมาในช่วงนี้ยังอยู่กับผมอั้นนันทวัฒน์เดี๋ยวนำพาทุกท่านนะครับมาติดตามอีกหนึ่งประเด็นสำคัญกันหน่อยเพราะว่ามันจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนรวมถึงชาวไทยของเราด้วยกำลังเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะครับที่ทั่วโลกให้ความสนใจและให้ความสำคัญด้วยเรื่องของปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญนั่นเองครับสำหรับประเทศไทยของเรานะครับคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่ากนช.ก็ได้มีการประกาศยกระดับมาตรการป้องกันภัยพิบัติขั้นสูงสุดหลังจากพบสัญญาณซูเปอร์เอลนีโญเตรียมเคลื่อนเข้าถล่มไทยช่วงปลายปีนี้นะครับปลายปี69ลากยาวจนถึงปี70มันจะทำให้อุณหภูมิพุ่งสูงและก็เสี่ยงขาดแคลนน้ำอย่างหนักเรียกว่าเผชิญกับปัญหาภัยแล้งนั่นเองครับเรื่องของอุณหภูมิสูงคลื่นความร้อนตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครติดตามโดยเฉพาะโซนยุโรปใช่ไหมครับฝรั่งเศสเยอรมนีหรือแม้กระทั่งที่ปากีสถานได้รับผลกระทบหนักเลยทีเดียวนะครับมีคนเสียชีวิตจากคลื่นความร้อนค่อนข้างเยอะโดยในส่วนของประเทศไทยก็จะมีการสั่งเดินหน้าแผนเผชิญเหตุไม่ว่าจะเป็นการขุดเจาะแหล่งน้ำบาดาลสำรองแล้วก็ไฟเขียวเรื่องของงบประมาณพัฒนาอ่างเก็บน้ำในพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับพี่น้องประชาชนนั่นเองครับในส่วนของการดำเนินนโยบายสำหรับประเทศไทยของเรานะครับทางด้านของคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีท่านก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าในการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ครั้งที่2/69หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รายงานนะครับว่าซูเปอร์เอลนีโญกำลังเคลื่อนที่เข้าสู่ประเทศไทยของเราในช่วงปลายปีนี้ต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้าก็จะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและอาจส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนนะครับที่ประชุมก็เลยเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือในเชิงป้องกันดังต่อไปนี้ด้วยครับมาดูในระดับนโยบายกันหน่อยนะครับเขาเตรียมการยังไงกันบ้างข้อแรกก็คือให้สำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่ที่มีความ

เสี่ยงเรื่องของภัยแล้งแล้วก็เสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาส่งให้กับทางจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการลุ่มน้ำต่อไปนะครับเพื่อที่จะเอาข้อมูลดังกล่าวเนี่ยมาใช้เป็นข้อมูลประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ทั้งก่อนระหว่างและหลังเกิดภัยพิบัติด้วยโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนั่นเองครับข้อต่อมาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเร่งสำรวจฟื้นฟูพัฒนาบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดินรวมทั้งพิจารณาพัฒนาแหล่งน้ำที่สามารถใช้เก็บกักน้ำสำรองเพื่อรองรับการใช้น้ำในช่วงหน้าแล้งและก็ฝนทิ้งช่วงในปีนี้นะครับรวมไปถึงปีต่อๆไปด้วยโดยเฉพาะน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคนั่นเองครับข้อที่3ให้สธนช.และหน่วยงานเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งโดยให้ปฏิบัติตามมาตรการรับมือฤดูฝนปี69และรายงานให้คณะรัฐมนตรีรับทราบอย่างต่อเนื่องด้วยครับข้อที่4นะครับให้สธนช.และก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเลยนะครับเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นในระดับพื้นที่และระดับลุ่มน้ำเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติด้านน้ำซึ่งมีความไม่แน่นอนสูงนั่นเองครับถ้าพูดถึงซูเปอร์เอลนีโญนะครับอธิบายสักนิดหนึ่งละกันนะครับมันเป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกเขตศูนย์สูตรสูงขึ้นผิดปกติเกิน 1.5 ถึง 2 องศาเซลเซียสนะครับมันก็เลยส่งผลให้สภาพอากาศทั่วโลกแปรปรวนสุดขั้วทำให้เกิดความแห้งแล้งขั้นรุนแรงในหลายทวีปและก็เกิดคลื่นความร้อนทำลายสถิติอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกอีกด้วยนั่นเองครับแล้วก็ยังมีอีกคำหนึ่งนะครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือ Godzilla El Niño ทำไมจึงเรียกว่า Godzilla El Niño คือคำว่า Godzilla เนี่ยมันสื่อถึงพลังและก็ความไม่แน่นอนบางอย่างนะครับ Godzilla El Niño ก็คือปรากฏการณ์ El Niño ที่รุนแรงมากๆส่งผลกระทบอย่างมากต่อทั้งโลกซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวนะครับมันอาจไม่ทำลายเมืองโดยตรงแต่สามารถก่อให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆขึ้นได้นะครับอย่างเช่นหลายประเทศประสบปัญหาน้ำท่วมครั้งใหญ่บางพื้นที่ประสบภัยแล้งอย่างรุนแรงพืชผลเสียหายและขาดแคลนอาหารอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญหรือเกิดคลื่นความร้อนไฟป่าพายุและเฮอริเคนที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับคำนี้ Godzilla El Niño เนี่ยก็เป็นภาษาในเชิงเปรียบเทียบเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเร่งด่วนของปัญหานั่นเองครับสำหรับประเด็น Super El Niño นะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธำรงนาวาสวัสดิ์รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อาจารย์ชี้เอาไว้ว่าคนไทยไม่ควรมองว่าประเทศไทยร้อนอยู่แล้วเพราะความร้อนปกติกับความร้อนสุดขั้วมันไม่ใช่เรื่องเดียวกันนะครับโดยยกตัวอย่างช่วงปี 66 ถึง 67 ที่ผ่านมาว่าเป็นช่วงที่ประเทศไทยของเราเผชิญความร้อนอย่างรุนแรงมากอยู่แล้วแต่ถ้าหากเอลนีโญครั้งใหม่มันรุนแรงกว่ารอบก่อนผลกระทบก็อาจรุนแรงกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นอากาศร้อนจัดเกิดภัยแล้งไฟป่าฝุ่น PM 2.5 และผลกระทบต่อระบบนิเวศทางทะเลนะครับโดยเฉพาะเมื่อน้ำทะเลมันร้อนขึ้นนั่นเองครับแล้วถ้าโลกร้อนโลกเดือดขนาดนี้เนี่ยรัฐบาลไทยรัฐไทยเนี่ยตื่นตัวมากแค่ไหนนะครับในมุมของอาจารย์ธรประเทศไทยมีความตื่นตัวเรื่องโลกร้อนในมิติทางเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับอย่างเช่นมีการทำ MOU การออกนโยบายหรือว่ากฎหมายเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตการลดก๊าซเรือนกระจกและก็การปรับตัวของภาคธุรกิจตามแรงกดดันจากการค้าโลกนั่นเองครับอย่างไรก็ตามนะการตื่นตัวเหล่านี้ส่วนใหญ่ยังเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจการส่งออกโรงงานและกิจการขนาดใหญ่มากกว่าการรับมือผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยตรงนั่นเองครับในด้านของภัยพิบัติเนี่ยอย่างเช่นถ้าเกิดฝนตกหนักเกิดน้ำท่วมใหญ่หรือเหตุการณ์ฉุกเฉินบางรูปแบบอาจารย์ธรมองว่าประเทศไทยเริ่มให้ความสำคัญกับการรับมือมากขึ้นนะครับแต่ถ้าหากพูดถึงเรื่องของแนวปะการังระบบนิเวศไฟป่าหรือว่าความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยประเทศไทยยังมีข้อมูลและความรู้ไม่เพียงพอนั่นเองครับสำหรับคำถามที่ว่าแล้วประเทศไทยควรจะทำอย่างไรผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรเนี่ยชี้ว่า
ทางการไทย

ไอต้องให้ความสำคัญกับระบบนิเวศมากขึ้นต้องมีข้อมูลติดตามดูแลการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังเพราะว่าการรับมือกับโลกที่เปลี่ยนเร็วจำเป็นต้องเปลี่ยนระบบการทำงานตามไปด้วยต้องใช้ข้อมูลนวัตกรรมและเทคนิคใหม่ๆไม่ใช่ยึดอยู่กับวิธีการแบบเดิมๆที่ทำมาหลายสิบปีนะครับมันไม่ทันการเพราะไม่ทันต่อความเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันนั่นเองครับนอกจากนี้อาจารย์ยังสะท้อนนะครับว่าวิกฤตโลกร้อนมันไม่ใช่ปัญหาที่สามารถฝากเป็นคำแนะนำสั้นๆได้เหมือนบางประเด็นอย่างเช่นลดขยะทะเลหรือว่าการเลิกกินหูฉลามเพราะว่าเป็นปัญหาที่มันซับซ้อนกว่านั้นมากครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ทอนยังสะท้อนอีกว่าคนทั้งโลกรู้ดีว่าก๊าซเรือนกระจกมันทำให้โลกร้อนและก็รู้ดีว่าต้องรักษาป่าไม้และทะเลด้วยแต่โลกก็ยังเดินทางมาถึงจุดที่อุณหภูมิใกล้หรือว่าเกิน 1.5 องศาเซลเซียสแล้วนะครับดังนั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่การไม่รู้แต่คือการเปลี่ยนแปลงจริงมันทำได้ยากแม้ทั่วโลกจะมีความตกลงปารีสเนี่ยนะฮะเป็นกรอบความร่วมมือเป็น MOU แต่ว่าสถานการณ์ก็ยังไม่คลี่คลายตามเป้าหมายนั่นเองครับสิ่งที่แต่ละคนทำได้นั่นก็คือติดตามข้อมูลอย่างต่อเนื่องเตรียมตัวรับมือดูแลตัวเองหรือดูแลพื้นที่ให้มากที่สุดพร้อมรับมือกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นบนโลกที่เปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นทุกปีนั่นเองครับซึ่งซูเปอร์เอลนีโญเป็นภัยธรรมชาติที่เราไม่สามารถหยุดยั้งได้นะครับแต่ว่าเราสามารถลดทอนผลกระทบได้อย่างมหาศาลหากมีการเตรียมความพร้อมที่ดีเรื่องของการทำงานต้องมีแผนต้องบูรณาการความร่วมมือระหว่างรัฐพี่น้องประชาชนและก็การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอวกาศอย่างเต็มที่นั่นเองครับเหล่านี้นะครับก็จะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ประเทศไทยและก็อาเซียนผ่านพ้นวิกฤตสภาพอากาศแบบนี้ไปได้นั่นเองครับพูดถึงประเด็นเรื่องโลกร้อนเรื่องของก๊าซเรือนกระจกนี่นะครับมันมีนโยบายของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับซึ่งคุณสุริยะเนี่ยมอบหมายให้กรมการข้าวเร่งขับเคลื่อนเรื่องของการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำข้าวคาร์บอนต่ำหรือ low carbon rice นะครับเพื่อที่จะยกระดับการผลิตข้าวไทยสู่ระบบเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดต้นทุนการผลิตแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรผ่านตลาดข้าวคุณภาพและตลาดคาร์บอนเครดิตนะครับกรมการข้าวก็เลยเดินหน้าพัฒนาเป็นพื้นที่นำร่องก่อนสำหรับโครงการข้าวคาร์บอนต่ำนะครับอยู่ที่ตำบลบ้านสะอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีเป้าหมายเนี่ย 2,000 ไร่ก็ไม่น้อยนะครับ 2,000 ไร่เพื่อเป็นต้นแบบขยายผลสู่พื้นที่อื่นๆทั่วประเทศไทยต่อไปนั่นเองครับก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับแน่นอนเราก็ต้องชื่นชมนะครับก็ขอให้โครงการดังกล่าวประสบความสำเร็จตามที่ตั้งใจเอาไว้แล้วกันครับส่วนเรื่องของการส่งออกกุ้งไทยนะครับไปยังมาเลเซียอย่างก่อนหน้านี้เนี่ยมาเลเซียเองแบนกุ้งของประเทศไทยนะครับสาเหตุที่มาเลเซียแบนกุ้งประเทศไทยนั้นเพราะว่าขณะนี้มาเลเซียกำลังมีมาตรการใหม่เพื่อที่จะดูแลมาตรฐานการนำเข้าแล้วก็การส่งออกสินค้าเกษตรภายในประเทศมาเลเซียนั่นเองครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีการเริ่มใช้มาตรการดังกล่าวนี้แล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามล่าสุดเนี่ยคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าตนเองเดินทางไปร่วมประชุมหารือกับดาโตเซรีโมฮัมหมัดซาบูซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียนะครับเพื่อที่จะพูดคุยกันถึงกรณีที่ประเทศมาเลเซียมีการแบนกุ้งจากประเทศไทยซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ได้มีการหารือกันและตกลงที่จะช่วยกันเร่งกระบวนการตรวจสอบสารตกค้างและสุขอนามัยนะครับเพื่อให้สามารถนำเข้าส่งออกได้ตามปกติต่อไปซึ่งก็คาดว่ากระบวนการการตรวจสอบดังกล่าวน่าจะใช้เวลาอีกไม่เกิน30วันหรือราวๆไม่เกิน1เดือนนั่นเองครับนอกจากนี้ก็ยังมีการพูดคุยหารือถึงกรณีที่ประเทศไทยจะมีการส่งออกผลิตภัณฑ์เนื้อผลิตภัณฑ์หมูมายังประเทศมาเลเซียอีกด้วยซึ่งทางมาเลเซียก็รับปากนะครับว่าจะช่วยเร่งกระบวนการให้ประเทศไทยสามารถส่งออกเนื้อและหมูมายังประเทศมาเลเซียได้โดยเร็วต่อไปอีกด้วยครับทีนี้พาทุกท่านขยับมาติดตาม

เรื่องของวิกฤตพลังงานกันหน่อยนะครับอย่างก่อนหน้านี้เรื่องของราคาน้ำมันนะฮะน้ำมันก็ยังแพงอยู่รวมถึงราคาไฟฟ้าก็ยังสูงอยู่นี่นะครับคุณผู้ฟังมันก็เลยมีนโยบายที่ออกมาเพื่อที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเรื่องของโซล่าเซลล์ซึ่งเป็นโซล่าภาคประชาชนโซล่าภาคประชาชนก็คือใช้เองแล้วก็ขายไฟส่วนเกินได้นั่นเองครับรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเรื่องนี้เนี่ยคุณรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยเมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาระบุเอาไว้ว่ารัฐบาลได้เดินหน้าโครงการโซล่าภาคประชาชนเปิดโอกาสให้เจ้าของบ้านที่มีความพร้อมสามารถติดตั้งโซล่ารูฟท็อปเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองลดค่าไฟในครัวเรือนแล้วก็สามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบได้อีกด้วยนะครับถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญของการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่พี่น้องประชาชนมีส่วนร่วมและได้รับประโยชน์โดยตรงอีกด้วยครับผลิตไฟฟ้าใช้เองแล้วก็สามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินเข้าสู่ระบบก็ได้เช่นเดียวกันนะครับล่าสุดมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือว่ากพช.ได้มีการกำหนดรับซื้อไฟฟ้ารวม500เมกะวัตต์ซึ่งประชาชนที่เข้าร่วมก็สามารถขายไฟฟ้าได้ไม่เกิน5กิโลวัตต์ต่อมิเตอร์ในอัตรา2บาท20สตางค์ต่อหน่วยเป็นเวลา10ปีนะครับและต้องสามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบได้ภายในปี70ก็คือปีหน้านั่นเองครับและเพื่อเป็นการสนับสนุนให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความสะดวกสูงสุดนะครับกระทรวงพลังงานกระทรวงมหาดไทยก็ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและก็การไฟฟ้านครหลวงนะครับเตรียมจัดบริการแบบ One Stop Service ลดขั้นตอนการขออนุญาตและก็การติดตั้งซึ่งก็จะมีการแจ้งรายละเอียดเรื่องการยื่นคำขอเอกสารเงื่อนไขและขั้นตอนต่างๆอย่างเป็นทางการในเร็วๆนี้ใครที่สนใจเดี๋ยวรอติดตามรายละเอียดหลังจากนี้ต่อไปนะครับนอกจากนี้ทางกระทรวงมหาดไทยก็ยังเตรียมมาตรการสนับสนุนการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปโดยมีแนวคิดช่วยค่าติดตั้งหรือว่าค่าดาว 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนตั้งเป้าสนับสนุน 400,000 ครัวเรือนนะครับเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายเริ่มต้นคือหลายๆครัวเรือนเนี่ยกำลังจะออกสตาร์ทแต่อาจจะติดปัญหาในส่วนนี้นั่นเองแล้วก็ทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพลังงานสะอาดได้มากขึ้นซึ่งจะมีการเสนอโครงการขอใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์ขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศนั่นเองครับสำหรับจุดประสงค์ของภาครัฐนี่นะครับคุณรัชดาโฆษกรัฐบาลก็บอกนะครับว่าทางรัฐบาลเนี่ยต้องการให้พี่น้องประชาชนไม่เป็นเพียงผู้ใช้ไฟฟ้าแต่เป็นผู้ร่วมผลิตพลังงานสะอาดของประเทศบ้านที่มีความพร้อมก็สามารถใช้พื้นที่บนหลังคาให้เกิดประโยชน์ได้ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนสร้างรายได้จากการขายไฟฟ้าส่วนเกินนะครับและร่วมกันลดการพึ่งพาพลังงานฟอสซิลสร้างความมั่นคงทางพลังงานและก็สิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประเทศในระยะยาวต่อไปโดยประชาชนที่สนใจก็ขอให้รอการประกาศเปิดรับสมัครและก็รายละเอียดโครงการจากกฟน.หรือว่ากฟผ.ตามพื้นที่ที่ท่านใช้ไฟฟ้านะครับเพื่อที่จะเตรียมเอกสารและความพร้อมก่อนเข้าร่วมโครงการอย่างเป็นทางการนั่นเองครับพูดถึงเรื่องของไฟฟ้ากันไปแล้วนะครับผมทิ้งท้ายรายการของเราในวันนี้นะครับเรื่องของน้ำมันหน่อยละกันเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหลายคนก็อาจจะซื้อน้ำมันตุนเอาไว้น้ำมันที่เรากำลังพูดถึงก็คือน้ำมันที่ใช้กับเครื่องยนต์ที่ใช้กับรถยานพาหนะใช่ไหมครับคือก่อนหน้านี้ราคาน้ำมันแพงหลายคนก็อาจจะไปซื้อน้ำมันมาตุนไว้ก่อนหน้านี้ก็เป็นช่วงที่สถานการณ์ราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศไทยมันผันผวนอย่างหนักพอสมควรนะครับมีการปรับราคาขึ้นลงสลับกันรายวันรายสัปดาห์ตามกลไกของตลาดโลกก็เลยทำให้ผู้ใช้รถหลายคนเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มรถกระบะขนส่งแล้วก็พี่น้องเกษตรกรไปแห่ซื้อน้ำมันดีเซล B7 มาใส่ถังแกลลอนกักตุนเอาไว้หวังช่วยประหยัดเงินนั่นเองครับแต่รู้หรือไม่ว่าน้ำมันก็มีวันหมดอายุไม่ต่างจากอาหารแช่แข็งหากเก็บในสภาพแวดล้อมที่ไม่ถูกต้องเพียงแค่ 3-6 เดือนน้ำมันที่เราซื้อตุนเอาไว้เนี่ยก็อาจจะเปลี่ยนสภาพกลายเป็นน้ำมันบูดได้นะครับและพอมันเปลี่ยนสภาพกลายมาเป็นน้ำมันบูดปุ๊บมันก็พร้อมทำลายเครื่องยนต์ของเราได้ทันทีนั่นเองครับ
สาเหตุหลั

0: หลักมาจากส่วนผสมเชื้อเพลิงชีวภาพหรือว่าไบโอดีเซลที่ผสมอยู่ในเนื้อน้ำมันซึ่งมันมีความไวต่อสภาพแวดล้อมสูงมากหากแกลอนที่คุณใช้ไปเจอกับความร้อนความชื้นหรือว่าละอองน้ำจุลินทรีย์จะเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและเข้าไปเร่งให้น้ำมันมันเสื่อมสภาพหรือที่เรียกกันว่าน้ำมันบูดนั่นเองครับคือบางคนเนี่ยพอซื้อตุนซื้อเก็บเอาไว้อาจจะเอาแกลอนไปวางตั้งไว้ใกล้กับแสงแดดใช่ไหมฮะหรือบางทีช่วงนี้เป็นช่วงหน้าฝนฝนตกลงมาเจอความชื้นเจอละอองน้ำมันก็อาจจะทำให้เสื่อมสภาพได้เร็วนั่นเองครับทีนี้เนี่ยจุดสังเกตเรื่องของน้ำมันบูดนะครับก่อนที่เราจะตัดสินใจเทน้ำมันที่เราซื้อตุนเอาไว้ลงในถังรถเนี่ยก็ต้องตรวจสอบสัญญาณเตือนให้มั่นใจก่อนนะครับมันมี3จุดสังเกตด้วยกันข้อแรกก็คือเรื่องของสีและเนื้อสัมผัสมันเปลี่ยนไปหรือเปล่าสีน้ำมันจะเข้มคล้ำขึ้นอย่างเห็นได้ชัดหรือในรายที่วิกฤตน้ำมันจะเริ่มมีความเหนียวข้นแล้วก็หนืดคล้ายกับน้ำเชื่อมนั่นเองครับจุดสังเกตที่2ก็คือกลิ่นเริ่มแปลกๆจะมีกลิ่นเหม็นหืนกลิ่นเปรี้ยวหรือว่ากลิ่นฉุนรุนแรงผิดปกตินะครับไม่เหมือนน้ำมันใหม่จากหัวจ่ายและข้อที่3ก็คือสิ่งแปลกปลอมที่บริเวณก้นแกลอนนะครับก็จะมีตะกอนนอนก้นมีคราบวุ้นหนืดๆซึ่งเป็นคราบจุลินทรีย์รวมถึงมีหยดน้ำแยกชั้นอยู่บริเวณก้นภาชนะอีกด้วยนั่นเองครับดังนั้นแล้วอย่าตุนยาวเกินไปต้องวางแผนให้ดีนะครับภาชนะที่ใส่ก็ต้องได้มาตรฐานด้วยเพราะถ้าเกิดว่าเราเสี่ยงเติมปุ๊บนี่นะครับมันอาจจะทำให้ระบบเชื้อเพลิงพังเสียหายซึ่งแน่นอนมันก็จะมีค่าซ่อมแซมค่าเปลี่ยนอะไรที่แพงกว่าตามมาค่าน้ำมันที่เราคิดว่าจะช่วยประหยัดมันก็อาจจะไม่คุ้มค่านั่นเองครับเรื่องของวิกฤตพลังงานนี่นะครับคุณผู้ฟังอย่างล่าสุดเนี่ยเมื่อวันที่1กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.นะครับก็ได้ออกมาประเมินเรื่องของวิกฤตพลังงานโดยระบุว่าตอนนี้เนี่ยผ่านจุดสูงสุดมาแล้วนะครับหลังจากสถานการณ์ตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลายลงนั่นเองครับคุณพยงศรีวณิชประธานสมาคมธนาคารไทยซึ่งเป็นประธานการแถลงข่าวคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันออกมาเปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมประเมินความเสี่ยงจากภาวะการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานด้านพลังงานเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับหลังมีการเจรจาหยุดยิงชั่วคราวระหว่างสหรัฐกับอิหร่านก็เลยทำให้ความกังวลของผลกระทบต่อภาคการผลิตมันลดลงเช่นเดียวกับราคาสินค้าโภคภัณฑ์หลายรายการที่ผ่านจุดสูงสุดจากช่วงเหตุการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางมาแล้วเช่นเดียวกันนั่นเองครับอย่างไรก็ตามในภาคครัวเรือนนะครับยังคงมีกำลังซื้อต่ำจากผลกระทบของค่าครองชีพที่มันสูงขึ้นตลาดแรงงานอ่อนแรงลงการส่งออกและเม็ดเงินลงทุนจากต่างชาติที่ขยายตัวสูงแต่ไม่ได้ส่งผ่านสู่การขับเคลื่อนภาคเศรษฐกิจจริงๆนะครับและการจ้างงานก็น้อยลงอีกด้วยนั่นเองครับขณะที่ผู้ประกอบการ SME และคนตัวเล็กที่ไม่ได้อยู่ในระบบไม่ได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเศรษฐกิจทำให้ต้องเร่งหาแนวทางร่วมกันในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศนะครับเพื่อที่จะยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการและผลิตภาพแรงงานในประเทศให้ดียิ่งขึ้นโดยสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ประกอบการ SME ท่ามกลางการก้าวสู่สังคมสูงวัยซึ่งจะยิ่งกดดันผลิตภาพแรงงานของไทยในอนาคตอีกด้วยนั่นเองครับนี่ก็เป็นการแถลงข่าวนะครับของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.นั่นเองครับและทั้งหมดนี้ก็คือประเด็นข่าวที่น่าสนใจนะครับกับรายการพินิจเศรษฐกิจการเมืองประจำวันศุกร์นี้ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการของเรานะครับขอบคุณคุณวิรัตแววอารามเทคนิคดูแลรายการศุกร์หน้ากลับมาติดตามรับฟังประเด็นที่น่าสนใจกันได้อีกครั้งนะครับเราจะกลับมาเจอกันศุกร์ที่10กรกฎาคม2569กับผมอั้นนันทวัฒน์กิ่งนอกรับหน้าที่ดำเนินรายการเช่นเคยส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วลาทุกท่านกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: Fifty Minutes เกาะติดประเด็นข่าวดำเนินรายการโดยนันท

น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยดุสิตตั้งชื่อตามพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเป็นชุดไทยคอกว้างไม่มีแขนเหมาะสำหรับงานราตรีสโมสรงานพิธีหรืองานพระราชพิธีเต็มยศกลางคืนเพื่อใช้แทนชุดราตรีแบบตะวันตกและให้ความรู้สึกทันสมัยกว่าแบบอื่นนอกจากนี้ยังนิยมใช้เป็นชุดเจ้าสาวในพิธีรดน้ำสังอีกด้วยองค์ประกอบของชุดไทยดุสิตได้แก่เสื้อแขนกุดเข้ารูปคอกลมหรือคอเหลี่ยมคอเสื้อนั้นกว้างทั้งด้านหน้าและด้านหลังและผ่าด้านหลังปักลวดลายด้วยดิ้นเงินดิ้นทองเลื่อมหรือลูกปัดอย่างประณีตท่อนล่างนุ่งผ้าไหมยกเงินหรือยกทองแบบหน้านางมีชายพกและคาดเข็มขัดตัวเสื้อกับผ้านุ่งจะเย็บติดกันหรือแยกกันก็ได้เครื่องประดับที่ใช้มักใช้ต่างหูสร้อยคอและแหวนสามารถเลือกเครื่องประดับอย่างไทยหรืออย่างตะวันตกตามโอกาสและความเหมาะสม

0: มณีหนึ่งคันไหลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: จุฬาเรดิโอพลัสเสนอทันข่าว

ติดตามทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับสมเด็จพระสังฆราชโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพจากอุบัติเหตุที่มุกดาหารและทรงรับพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บไว้ในพระอนุเคราะห์สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพจากอุบัติเหตุขณะเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปลายทางอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดทั้งนี้โปรดประทานผ้าไตรพร้อมช่อไม้จันทร์หนึ่งช่อไปในการชาปนกิจศพพระภิกษุผู้ถึงมรณภาพทุกรูปนอกจากนี้สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาโปรดให้ไวยาวัจกรจัดคีลานปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์ให้แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานข้อมูลจากคณะแพทย์ผู้รักษาและรายงานอาการอาพาธกราบทูลทราบฝ่าพระบาทเป็นระยะและโปรดให้เชิญรับสั่งประทานพรให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงเพื่อจักสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยได้สืบไปรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยลงพื้นที่มุกดาหารเพื่อติดตามกรณีเด็ก11ปีขับรถชนพระธุดงค์วันนี้นาย

0: เจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางลงพื้นที่จังหวัดมุกดาหารเป็นการด่วนเพื่อติดตามเหตุการณ์เด็กชายอายุ11ปีขับรถยนต์ของญาติออกจากบ้านก่อนประสบอุบัติเหตุชนพระธุดงค์จนมรณภาพพร้อมประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ฝ่ายปกครองตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรับฟังข้อเท็จจริงและกำหนดแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดเหตุลักษณะเดียวกันซ้ำอีกพร้อมกันนี้นายเจเศรษฐ์ได้สั่งการให้เร่งดูแลและเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัวผู้สูญเสียอย่างเต็มที่ตามระเบียบของทางราชการให้จังหวัดมุกดาหารถอดบทเรียนเหตุการณ์ร่วมกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำข้อเสนอเชิงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำและให้นำบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้บูรณาการเข้ากับการฝึกและการเตรียมความพร้อมของทุกจังหวัดตามแนวทางการบริหารจัดการสาธารณภัยแบบบูรณาการเพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถตอบสนองต่อสถานการณ์จริงได้อย่างรวดเร็วมีเอกภาพและมีประสิทธิภาพและปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับคลื่นความร้อนได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในหลายประเทศของทวีปยุโรปสถานการณ์คลื่นความร้อนในทวีปยุโรปกำลังทวีความรุนแรงและได้แผ่ปกคลุมไปในหลายประเทศโดยระบบเฝ้าระวังอัตราการเสียชีวิตรายวันของสเปนระบุว่ามีการประเมินว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดในสเปนเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 1,029 รายในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งถือเป็นสถิติผู้เสียชีวิตจากความร้อนในรายเดือนที่สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนเดียวกันของปี2015ขณะที่กระทรวงมหาดไทยของโปรตุเกสได้แถลงผ่านสำนักข่าวลูซาเมื่อวันพุธที่ผ่านมาโดยแจ้งเตือนไปยังประชาชนว่าอุณหภูมิอาจพุ่งสูงถึง47องศาเซลเซียสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าพร้อมทั้งเรียกร้องให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังสูงสุดและหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและกระทรวงมหาดไทยของฝรั่งเศสขออภัยครับกระทรวงมหาดไทยของโปรตุเกสยังได้ขอความร่วมมือให้สั่งห้ามกิจกรรมที่อาจจุดชนวนให้เกิดเพลิงไหม้และทั้งหมดนี้คือทันข่าว9นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ
1: ติดตามรับฟังทันข่าวได้ใหม่เวลา13นาฬิกา
2: จามจุรีร่วงกล่าวราวร่ำให้สำนึกในพระคุณอันอุ่นขวัญยิ่งพระกรุณาโลกประจักษ์คือรักจริงรักที่ไม่ทอดทิ้งประชาชนรำลึกรอยพระสวนซึ้งตรึงใจชาติชื่นพระราชกิจสารทานกุศลจุฬาภักจงรักพร้อมน้อมกมลอาลัยล้นพระพันปีคืนพิมานน้อมลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
3: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทศ Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
4: สวัสดีครับคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Innovative Wisdom ครับสรรสาระความรู้เรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับความคิดความรู้การบริหารจัดการสำหรับผู้บริหารนะครับชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงนักบริหารโดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเราผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมานะครับคณาจารย์จากภาควิชาต่างๆนะครับ5ภาควิชาไม่ว่าจะเป็นภาควิชาการบัญชีภาควิชาที่สนใจเรื่องของการบัญชีภาษีนะครับข่าวสารความรู้ในเรื่องราวของมาตรฐานการบัญชีนะครับภาษีอากรก็คุยกันแล้วเราก็คุยกันต่อในเรื่องของพาณิชยศาสตร์นะครับภาควิชาที่สนใจเรื่องของ leadership management นะครับ entrepreneurship MIS management information system นะครับก็ได้พูดคุยกันหลังจากนั้นก็จะได้คุยกับเรื่องของภาคสถิตินะครับเรื่องของการประกันแล้วก็เรื่องของ data science แล้วก็จะต่อด้วยเรื่องของการธนาคารและการเงินนะครับภาควิชาการธนาคารและการเงินเรื่องของการเงินทองนั้นเนี่ยก็ฟังกันในรายการของเราวันศุกร์แบบนี้ฟังกันเรื่องของการตลาดโดยภาควิชาการตลาดที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬา

ครับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับเอกพัทรธนกุลจากภาควิชาการตลาดนะครับรับไม้ต่อกันมาเรื่อยๆคณาจารย์ก็ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเดือนนี้ตลอดทั้งเดือนนะครับก็เป็นของผมแล้วก็จะคุยกับท่านตั้งแต่ต้นเดือนไปจนถึงปลายเดือนนะครับเดือนนี้เดือน7แล้วรู้ตัวอีกทีน่าสนใจมากเพราะว่าหมดไตรมาส2ขึ้นไตรมาส3ตัวเลขต่างๆในเชิงของธุรกิจเศรษฐกิจนั้นเนี่ยไม่ได้แย่เกินไปในประเทศไทยนะครับเกินกว่าที่คาดหวังไว้อยู่พอสมควรเช่นตัวเลขของการท่องเที่ยวนะครับก็ทำได้ดีตัวเลขของการเจริญเติบโตของ GDP ก็2กว่านะครับใช้ได้เพราะว่าตอนแรกเนี่ยมีการคาดการณ์ไว้ว่าปีนี้จะ1กว่าหรือเปล่าหรือต่ำ1หรือเปล่านะครับปรากฏว่าหมด2ไตรมาสก็ออกมา2กว่าถึงจะยังไม่ถึง3นะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยบางปีถึง3ก็ไม่แย่เกินไปนักแต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากๆคู่แข่งไม่ใช่คู่แข่งคู่เทียบดีกว่านะครับอย่างเวียดนามนะครับหรือประเทศในเอเชียอย่างเกาหลีเรายังเห็นการเจริญเติบโตที่สูงกว่านี้เวียดนามในปีที่แล้วไปถึงประมาณ8นะครับก็น่าสนใจแล้วก็คงจะต้องขับเคลื่อนอะไรกันต่อไปเราได้เห็นตัวเลขในมุมดีแต่เราก็ได้เห็นตัวเลขในมุมน่ากลัวทางสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเองก็บอกว่าแต่มันมีมุมน่ากลัวอยู่มุมหนึ่งซึ่งต้องเอามาคุยกับท่านในรายการของเราวันนี้ก็คือเราเรียกว่าตัวเลขเนี่ยที่กระเด็นตั้งแต่ต้นไปจนถึงกระเด็นไปตอนปลายคำว่ากระเด็นต้นกระเด็นปลายหมายความว่ายังไงหมายความว่าอย่างนี้ครับเราพบว่ามีตัวเลขของการเสิร์ชหาสินค้าและบริการทางออนไลน์น้อยลง 10% ในช่วงที่ผ่านมานี่คือตอนต้นคือถ้าคนอยากจะซื้อสินค้าอะไรเขาก็จะเสิร์ชหาแต่เสิร์ชหาใช่ว่าจะซื้อแล้วก็คิดว่าพอเสิร์ชหาปั๊บหาของที่ชอบปั๊บชอบปั๊บปั๊บเปรียบเทียบปั๊บสุดท้ายก็จะได้ตัดสินใจซื้อแล้วก็ซื้อเนี่ยปรากฏว่าตอนต้นเนี่ยหายไป 10% ตอนปลายเนี่ยท่านเคยเป็นไหมครับคลิกสินค้าเข้าตะกร้าสุดท้ายไม่จ่ายคลิกสินค้าเข้าตะกร้าคือใส่ลงตะกร้าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอจะกดเพย์เมนต์ไม่กดทิ้งไว้ตะกร้าแบบนั้นแหละเราเรียกสิ่งนี้ทางการตลาดว่า cart abandoned cart abandonment แปลว่าทิ้งตะกร้าหรือทิ้งรถเข็น cart นี่คือรถเข็นผู้สาใส่ของเข้ามาในรถเข็นแล้วทิ้งไว้ไม่ยอมเอาไปจ่ายที่เคาน์เตอร์นั่นโลก physical โลกดิจิตอลคือกดเข้าตะกร้าถึงเวลาปั๊บไม่จ่ายตังค์แล้วหายตัวไปไหนก็ไม่รู้เราพบว่า 75% ของลูกค้าไทยในช่วงนี้ทิ้งตะกร้าซึ่งก็เลยกลายเป็นประเด็นปัญหาสำคัญว่า3ใน4คนที่อุตส่าห์จะซื้อของแล้วสุดท้ายไม่ซื้อ 10% ก็เสิร์ชน้อยลงคือตอนต้นของการจะเริ่มซื้อเนี่ยก็หายไปตอนปลายของการจะกดจ่ายเงินก็หายไปก็เลยกลายเป็นปรากฏการณ์พิเศษซึ่งนักการตลาดกลัวว่าถ้ามีการละทิ้งข้อมูลเหล่านี้แล้วไม่หาอะไรมากั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องใหญ่ได้ในอนาคตนะครับก็เลยภาพรวมหลังจากที่ผ่าน2ไตรมาสแล้วก็ต้องมาคุยกับท่านแบบนี้ก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรบ้างแล้วก็ให้ตัวเลขกันนะครับภาพรวมเศรษฐกิจธุรกิจยังไม่แย่เกินไปแต่ว่าเริ่มมีสัญญาณรุนแรงทางการตลาดนะครับน่าจะเห็นว่าพอพูดถึงเศรษฐกิจธุรกิจเราคุยกันถึงภาพรวมอย่าง GDP แต่พอพูดถึงการตลาดเราจะพูดไมโครมากเลยนะครับคือการกดเงินกดซื้อกดเพย์เมนต์นะครับทิ้งตะกร้าไหมนะครับเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมไหมเสิร์ชหาสินค้าใหม่ไหมพวกนี้เนี่ยมีความสำคัญด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราดู2ฝั่งคือทั้งแมโครแล้วก็ไมโครเลยครับภาพรวมเป็นอย่างนี้เนี่ยก็มีการพูดคุยกันในอีกหลากหลายแง่มุมนะครับว่าหน้าที่ของเราต้องทำอย่างไรที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเองมีการพูดคุยกันว่าเราควรจะต้องทำอะไรยังไงบ้างก็มีหลายเรื่องที่เราควรจะต้องทำในช่วงนี้แต่สุดท้ายมันมีคำศัพท์คำหนึ่งโผล่ขึ้นมาแล้วบอกว่าถ้าต้องทำเรื่องเดียวเนี่ยช่วงนี้ขอให้ทำเรื่องนี้ให้มากที่สุดเลยเรื่องที่ว่าคือการตลาดแม่นๆภาษาอังกฤษหรือภาษาวิชาการเรียกกันว่า precision marketing การตลาด precision marketing เวลาผมจะแปลให้เข้าใจง่ายๆคือการตลาดแม่นๆคือแม่นเฉยๆไม่พอต้องแม่นๆคือแม่นมากแม่นมากแม่นมากคือจ่ายเงินลงไปต้องยิงโดนจ่ายเงินลงไปต้องเปลี่ยนพฤติกรรมได้จริง 75% ที่เคยทิ้งตะกร้าต้องสามารถกลับมาซื้อของได้นะครับแล้วก็ตัวเลขที่ทิ้งตะกร้าต้องน้อยลงอย่างชัดเจนยิงไปหาใครใช้เครื่องมืออะไรมันก็เริ่มเป็นจุดคิดสัปดาห์ก่อนได้รับความกรุณาจาก

โอ้คุณโอลิเวอร์กิติพงษ์เตชะพีระซึ่งท่านดูแลเป็นผู้บริหารระดับสูงของ True ในด้านการตลาดพี่โอ๋มาเป็นอุปนายกสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยด้วยแล้วก็ได้คุยกันแล้วพี่โอ๋ก็บอกว่าอาจารย์เอกรู้ไหมว่า True เนี่ยแบ่ง Target Groups เป็นกี่ Target Groups ถ้าในตำราเนี่ยครับเราก็ต้องทำ Segmentation ทำ10 Segment แล้วก็เลือก3 Segment ให้มาเป็น Target Group คือเราต้องการเราไม่สามารถไปดูแลลูกค้าได้หลากหลายขนาดนั้นเพราะเรามีเวลาแล้วมีแรงแล้วมีเงินจำกัดดังนั้นเนี่ยเราต้องเลือก Target Group ที่ชัดในตำราก็แนะนำไว้ประมาณ 2-3 target groups ผมก็บอกว่าทำไมพี่โอถึงถามก็น่าจะประมาณ 2-3 target group ที่เป็น target group ใหญ่ๆพี่โอบอกว่าตอนนี้เนี่ย True แบ่ง target groups ที่ต้องการจับทั้งหมด 3,000 กว่า target group ตัวเลข 3,000 เกิดขึ้นผมก็ตกใจบอกผมเข้าใจว่าเราควรมี target group ที่มีความหลากหลายเพราะลูกค้าไม่เคยเหมือนกันนี่นาแต่คำถามคือมีพนักงานคนเดียวมีพนักงาน10คนมีพนักงาน100คนจะจำ 3,000 กว่า target group ได้ยังไงจะทำแผนการตลาดยังไงตั้ง 3,000 target group ทางฝั่ง True ก็บอกว่าก็ใช้คนไม่ได้ไงแต่ใช้ AI ได้ในการจับ target group ทุกวันนี้เนี่ยเขาวาง target group ไว้ 3,000 กว่า target group เด็กมหาวิทยาลัยไม่จำเป็นต้องเป็นเด็กมหาวิทยาลัยเหมือนกันทุกคนเด็กมหาวิทยาลัยบางคนเป็นเด็กรับทุนเด็กรับทุนก็ไม่พอเด็กรับทุนซึ่งยังต้องทำงานพิเศษเพิ่มเพราะต้องดูแลครอบครัวคือไม่เหมือนกับเด็กมหาวิทยาลัยเฉยๆพฤติกรรมเขาไม่เหมือนเลยแล้วจะบอกว่าเขาอยู่ในกลุ่มเดียวกันได้ยังไงเออจริงด้วยทางฝั่ง True ก็ยกตัวอย่าง KOLหลายท่านขึ้นมาซึ่งผมไม่รู้จักชื่อเลยนะครับแล้วก็บอกว่ารู้ไหมว่าตอนนี้เนี่ยจริงๆแล้วที่บอกว่าเพลงเกาหลีดังๆๆๆเนี่ยถ้าเอาเด็กมหาวิทยาลัยตามทาร์เก็ตกลุ่มย่อยๆทั้งหลายมารวมกันเนี่ยจริงๆอะไรดังกว่าเพลงเกาหลีสำหรับเด็กยุคใหม่ซึ่งอยู่ในมหาวิทยาลัยพอทาร์เก็ตกลุ่มชัดปั๊บเก็บข้อมูลปุ๊บเนี่ยมันได้ข้อมูลบางอย่างที่น่าสนใจมากเลยนะครับอย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยพบว่าทาร์เก็ตกลุ่มที่เป็นเด็กมหาวิทยาลัยเมื่อดึงข้อมูลจากกลุ่มย่อยออกมาเนี่ยของที่ดังกว่าเกาหลีคือหมอลำแล้วดาราหมอลำเนี่ยแต่ละชื่อที่พูดออกมาไม่รู้จักเลยฮะแต่โดนใจมากบอกว่ามันกลายเป็นมีวัฒนธรรมหมอลำเยอะมากแล้วเป็นหมอลำที่ไม่เหมือนกันเลยในแต่ละกลุ่มของเด็กมหาวิทยาลัยไม่ได้ชอบคนเดียวกันด้วยนะครับชอบความหลากหลายเยอะมากแล้วเต้นกันสนุกสนานมากเพราะพลังเขาเยอะแล้วเพลงหมอลำเนี่ยมันเป็นเพลงที่ช่วยในเรื่องของการที่ทำให้เต้นสนุกแล้วมันสอดคล้องกับวัยของเขาพฤติกรรมของเขาความแอคทีฟของเขาพลังงานที่เขามีแล้วใครบอกว่าเด็กไม่สนใจวัฒนธรรมไทยล่ะถ้าอย่างนั้นในเมื่อหมอลำดังกว่าเกาหลีโอ้น่าสนใจพอฟังเรื่องอย่างนี้ไปเนี่ยก็ทำให้ได้สะกิดใจอะไรหลายอย่างแต่ก็เริ่มงงอีกว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ย True เองเนี่ยเขามีตัวอย่างชัดๆไหมว่า 3,000 target group เนี่ยเราใช้ AI ช่วยเนี่ยเป็นยังไงปรากฏว่าได้คุยกันสักพักหนึ่งก็เริ่มตกผลึกยกตัวอย่างนะครับเช่นที่ call center ของ True มีคนโทรศัพท์เข้ามาซึ่งเป็นลูกค้าปัจจุบันแล้วบอกว่าจะขอยกเลิกเลขหมาย True แล้วก็จะขอย้ายค่ายไปอยู่คู่แข่งสีเขียวสีเหลืองว่าแล้วแต่ครับคำถามคือพนักงาน True ซึ่งรับโทรศัพท์อยู่เนี่ยทำยังไงจะทำให้ลูกค้ายังอยู่กับ True ต่อคำตอบคือหน้าจอมันต้องขึ้นเลยนะครับคือ AI ต้องเรียนรู้ว่าคนที่โทรเข้ามาเนี่ยเป็นเซกเมนต์ไหนใน 3,000 กว่า target group นั้นแล้วบอกเลยเช่นลูกค้ากำลังจะยกเลิกเบอร์เนี่ยวิธีการคือถ้าเป็นลูกค้าคนนี้อย่าให้โปรโมชั่นเพิ่มเพราะลูกค้าคนนี้เนี่ยไม่ค่อยสนโปรโมชั่นยิ่งโปรโมชั่นไปทีไรไม่เคยใช้ลูกค้าคนนี้สนใจสถานะตอนนี้เขาเป็นบัตรสีแดงแต่ถ้าสมมติว่าเขาจะย้ายค่ายจริงๆให้เสนอแบล็คคาร์ดให้เลยแล้วเขาจะอยู่กับเราต่อ call center เห็นปุ๊บก็จะบอกว่าพี่ตอนนี้เนี่ยพี่อยู่ในสถานะ red card ต้องสะสมอีกพอสมควรถึงจะ black card แต่ไหนๆพี่ว่าจะย้ายค่ายแล้วขออีกสักเดือนหนึ่งพี่ลองมาเป็น black card เอาฟรีๆสักเดือนหนึ่งไหมแล้วมาดูว่าสิทธิประโยชน์เนี่ยของการเป็นสมาชิกที่มีสถานะสำคัญที่สุดเนี่ยได้อะไรจากเราบ้างถ้าพี่ติดใจเดี๋ยวให้ black card ไปยาวๆเลยจะได้ไม่ต้องย้ายค่าย
ลูกค้าก็จะตอบโอเคขอบคุณมากลองดูก็ได้อีกแค่เดือนเดียวรู้ตัวอีกทีไม่ย้ายค่ายแปลว่าใช้มนุษย์ในการพูดก็จริงแต่มีคำแนะนำจากฝั่งของ AI ที่เข้าใจ target group 1ใน 3,000 กว่า target group ที่ชัดๆและทำให้เขายังคงอยู่กับค่ายนี้ได้รูปแบบการคิดเชิงนี้เนี่ยครับมันเป็นรูปแบบการคิดในเชิงที่เราเรียกว่า precision marketing หรือการตลาดแม่นๆใช้ data คือใช้ข้อมูลลูกค้าในอดีตใช้ข้อมูลลูกค้าที่สามารถที่จะพยากรณ์ได้เอามาชี้ให้ชัดว่าแต่ละคนมีความต้องการอะไรซึ่งสมัยก่อนเราทำได้ไหมเราทำได้นะครับ precision marketing เนี่ยแต่ต้องเป็นองค์กรขนาดเล็กร้านตัดเสื้อร้านตัดผมสมัยก่อนเราทำ precision marketing กันอยู่แล้วคือร้านตัดเสื้อร้านตัดผมเสื้อแต่ละตัวต้องวัดเสร็จต้องพูดคุยร้านตัดผมเนี่ยโอ้ไม่ได้คุยแค่เรื่องของผมคุยกันไปถึงเรื่องว่าใครชอบใครในชุมชนเขาไม่ชอบใครในชุมชนคุยกันเรื่องดาราที่ชอบคุยกันเรื่องลูกรู้จักหลานแต่ละคนเนี่ยโอ้โหช่างตัดผมเนี่ยข้อมูลเชิงลึกๆมากแล้วสุดท้ายเนี่ยบางครั้งไม่ได้ไปเพราะตัดผมแล้วผมสวยแต่เข้าไปแล้วรู้สึกว่าสบายใจและเขาเป็นคนที่รู้จักเราอย่างมากสมัยก่อนองค์กรขนาดเล็กทำได้วันนี้เนี่ยองค์กรขนาดใหญ่ทำรูปแบบนี้ได้โดยการใช้เครื่องมือที่ชื่อว่า AIdata นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็นยุคที่บอกว่ามันเป็น data driven marketing คือการตลาดที่ใช้ข้อมูลในการขับเคลื่อนแล้วก็ใช้ creativity หรือใช้ experience คือมีคนบอกว่าการตลาดเนี่ยมันควรใช้ความคิดสร้างสรรค์คำตอบคือจริงและจริงที่สุดแต่ต้องมีเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่ควรจะใช้ประกบกับ data ด้วยไม่งั้นมันจะออกนอกกรอบและบางทีมันอาจจะไม่โดนใจใครเลยแต่มันเก๋ในทางกลับกันเนี่ยหลายคนบอกว่าทำการตลาดมันต้องมีประสบการณ์คือมี experience อันนั้นใช้ได้ในอดีตวันนี้เนี่ยเราได้คำพูดใหม่ที่น่าสนใจมากครับได้รับโอกาสพูดคุยกับพี่ท่านหนึ่งซึ่งเป็นผู้ใหญ่ในวงการตลาดไทยชื่อคุณวันนิพาภักดีบุตรหรือพี่อ้นอดีต CEO Presidentของโอสถสภาท่านเพิ่งเกษียณแล้วก็นั่งกินข้าวกันแล้วก็ได้คุยกันกับพี่อ้นว่าพี่อ้นช่วงนี้พี่อ้นได้ทำอะไรบ้างพี่อ้นก็บอกว่าพยายามไม่ทำอะไรเยอะเพราะว่าอันนี้คำพูดนะครับเพราะ we have very very good experiences that are not relevant แปลว่าอะไรแปลว่าผู้มีประสบการณ์สูงมีประสบการณ์ที่ดีเยี่ยมจริงๆซึ่งอาจจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับโลกที่เปลี่ยนไปก็ได้นะ We have very very good experiences that are not relevant ดังนั้นเนี่ยการใช้ประสบการณ์ในอดีตมาตัดสินในการทำการตลาดในปัจจุบันอาจจะอันตรายมากก็ได้เพราะโลกมันเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วดังนั้นการใช้ data จึงมีความสำคัญมากแทนที่จะใช้แค่ experience นะครับหรือ creativity งั้นก็เลยขออนุญาตเล่าให้ท่านฟังว่า AI กับ data จะมีความสำคัญมากในช่วงท้ายของรายการวันนี้เนี่ยก็ต้องพาท่านไปต่อที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเองก็บอกว่าถ้าอยากจะใช้ AI ให้ดีควรใช้ทำอะไรบ้างในเรื่องของการตลาดในยุคนี้เราก็บอกว่าต้องใช้อย่างน้อย4มิติมิติแรกเนี่ยท่านได้ใช้อยู่แล้วคือใช้ AI ในการลดคำว่าลดหมายความว่าลดแรงลดเวลาแล้วก็ลดเงินใช้ AI ไม่ต้องแบบทั้งอยากได้คลิปวิดีโอสักคลิปหนึ่งไม่ต้องแห่การออกกองนะใช้แรงเยอะมากเลยอันนี้คือลดแรงลดเวลาใช้ซูโน่ในการแต่งเพลงพอแต่งเพลงปั๊บเนี่ยซูโน่อาจจะแต่งเพลงไม่ได้ต้องใช้ GPT Pro ในการแต่งเพลงเพราะๆแล้วก็เอามาใส่ในซูโน่ก็จะร้องเพลงออกมาเลยทำได้ใน10นาทีโอ้สมัยก่อนก็จะต้องไปอ้อนวอนครูเพลงให้แต่งเพลงเสร็จปั๊บต้องเอามาหาทางที่จะนักดนตรีเก่งๆนักร้องเก่งๆมาร้องเพลงประจำแบรนด์ของเราตอนนี้เนี่ยเพลงที่ทาง AI ทำได้บางทีพอใช้ได้อาจจะไม่ไพเราะเพราะพริ้งเหมือนครูเพลงในอดีตแต่วันนี้เนี่ยเราเห็นแล้วนะครับขนาดในบิลบอร์ดชาร์ตในอเมริกามีเพลงอันดับ1บิลบอร์ดที่แต่งและทำโดย AI แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็ทำพอได้แหละสิ่งที่ตามมาคือเราจะ

สามารถลดต้นทุนในเรื่องพวกนี้เพราะแบรนด์เองบางแบรนด์ก็อยากได้เพลงประจำแบรนด์นะครับบางแบรนด์เองเนี่ยใช้ AI ทำโปสเตอร์และพร้อมเก่งๆบางทีก็สวยดีเอามาปรับปรุงอีกนิดหน่อยมันลดเรื่องของแรงลดเรื่องของเวลาแล้วก็ลดเรื่องของเงินในการใช้ทำการตลาดอันนี้คือใช้ AI ลดซึ่งหลายท่านทำอยู่แล้วแล้วก็ทำทุกวันใช้ AI เกือบทุกวันนะครับอันนั้นคือเรื่องที่หนึ่งสมาคมการตลาดบอกว่าอย่าไปทำเฉพาะเรื่องของการลดต้องเอา AI เนี่ยมาช่วยลองลองหมายความว่ายังไงลองหมายความว่าต้องให้ AI ถูกกลุ่มขึ้นมาเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแล้วท่านลองคอนเซปต์ไอเดียของท่านกับ AI ว่าถ้าทำอย่างนี้ขายแบบนี้โปรโมทแบบนี้พูดจาแบบนี้ทำโปสเตอร์แบบนี้ทำคลิปวิดีโอแบบนี้ลูกค้าจะสนใจและซื้อไหมและจะซื้อซ้ำไหมจะบอกต่อไหมสมัยก่อนเนี่ยเรามักจะต้องไปถามลูกค้าบางทีหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายไม่เจอบางทีเขาไม่ว่างจะตอบแต่ถ้าเราสามารถกรูม AI พัฒนา AI ซึ่งสมัยนี้มีวิธีการกรูม AI เยอะมากนะครับแล้วก็กรูม AI ให้ออกมาเป็นลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนั้นแล้วลองโยนคอนเซปต์ไอเดียเข้าไปแล้วดูว่า AI จะพูดว่าอย่างไรจะแนะนำอะไรเพิ่มเติมนะครับจะต้องมีเรื่องไหนที่ต้องระมัดระวังเพิ่มซึ่งจะทำให้เราสามารถปรับปรุงแผนการตลาดและแคมเปญการตลาดได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องไปรอสัมภาษณ์ใครเอออย่างนี้แปลว่า AI ไม่ได้ทำเฉพาะหน้าที่ลดต้นทุนในการผลิตแต่สามารถเอา AI มาลองคอนเซปต์ไอเดียทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นโปสเตอร์ใหม่สินค้าใหม่บริการแบบใหม่ราคาที่กำลังจะตั้งใหม่งั้นพวกนี้เนี่ยน่าทำน่าใช้นั่นคือลองสิ่งที่เราแนะนำเพิ่มเติมอีกในเชิงของการใช้การตลาดกับ AI เนี่ยครับ AI ทางการตลาดเนี่ยครับคือให้ AI เลือกคำว่าเลือกหมายความว่ายังไงหมายความว่าอย่างนี้ครับตอนนี้เนี่ยสินค้าแบบเดียวกันราคาของแต่ละคนที่เห็นสินค้านี้อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้สมัยก่อนเกิดขึ้นกับโรงแรมแล้วก็สายการบินนั่งอยู่ข้างกันบนเครื่องบินเนี่ยราคาอาจจะไม่เท่ากันก็ได้นั่งไปที่เดียวกันแท้ๆโรงแรมเนี่ยนอนห้องแบบเดียวกันอยู่บนชั้นเดียวกันคืนเดียวกันราคาอาจจะไม่เท่ากันก็ได้ระบบนี้เราเรียกว่าระบบ Dynamic Pricing คือราคาของอย่างเดียวกันเนี่ยขึ้นลงได้ตามความเหมาะสมสมัยก่อนใช้กับบริการตอนนี้ต้องมาใช้กับสินค้าเช่นท่านเห็นโทรศัพท์มือถือรุ่นเดียวกันที่หน้าจอของท่านกับหน้าจอของเครื่องของเพื่อนอาจจะคนละราคาก็ได้นะครับเพราะเพื่อนของท่านอาจจะมีสิทธิพิเศษบางอย่างหรือมีกระบวนการบางอย่างซื้อซ้ำซื้อแล้วซื้ออีกเป็นแฟนคลับเขาก็เลยให้สิทธิประโยชน์ต่างๆเหล่านั้นได้โดยที่ท่านไม่ได้ทำไงหรือจริงๆแล้วเนี่ยของท่านอาจจะเห็นราคาแพงแต่มีแพ็กเกจอื่นเสริมที่ถูกกว่าเพื่อนเพราะท่านชอบแพ็กเกจจะไม่ได้ดูสนใจเรื่องราคาของเครื่องแต่ละคนราคาอาจจะไม่เท่ากันก็ได้คำถามคือเราจะตั้งราคาที่ต่างกันในแบบนี้ได้อย่างไรคำตอบคือต้องใช้ AI เลือกราคาที่ถูกต้องส่งไปหาแต่ละคนที่ไม่เหมือนกันระบบนี้เราเรียกว่าระบบ Dynamic Pricing AI นะครับคือราคาที่ไม่เท่ากันสำหรับสินค้าเดียวกันเพราะแต่ละคนมีอำนาจซื้อมีความตั้งใจซื้อและมีระดับราคาที่ต้องการไม่เท่ากันใช้คนไม่ได้นะครับเพราะมันจะใช้เวลาเยอะไปใช้แรงเยอะไปแล้วบางทีคนเหนื่อยแต่ AI เนี่ยสามารถคำนวณและส่งราคาที่เหมาะสมไปให้แต่ละคนได้โฆษณาที่ไม่เหมือนกันของแต่ละคนจะถูกส่งออกไปวันนี้เนี่ยระบบการส่งโฆษณาที่ไม่เหมือนกันรายบุคคลเนี่ยได้เกิดขึ้นแล้วอาหารอย่างเดียวกันส่งไปให้คนนี้พูดถึงสุขภาพเพราะเขารักสุขภาพอาหารอย่างเดียวกันรูปเดียวกันจะส่งไปหาคนนี้แคปชั่นไม่เขียนเรื่องสุขภาพแคปชั่นเขียนเรื่องว่าใครๆเขาก็กินกันเพราะคนที่ถูกส่งไปเนี่ยเป็นคนที่ตกเทรนด์ไม่ได้เป็นคนบ้าเทรนด์เราเรียกภาษาอังกฤษว่า FOMO คือ Fear of Missing Out สินค้าเดียวกันคนนึงเพื่อพูดสุขภาพอีกคนนึงพูดเรื่องสังคมเกิดขึ้นได้เพราะ AI มันชี้ว่าคนคนไหนเป็นคนยังไงและใส่ข้อความที่ไม่เหมือนกันรูปแบบอย่างนี้คือการที่ AI เลือกทำกลยุทธ์กับลูกค้าที่กลุ่มหลากหลายซึ่งเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องของกรณีศึกษา True ก็เป็นเช่นนั้นเองนะครับท้ายที่สุดเนี่ย AI ต้องทำได้มากกว่านั้นอีกแล้วก็บอกว่า AI ต้องสามารถลุยได้ลุยที่ว่าคือ AI จะเริ่มฝังตัวเข้าไปอยู่ในแวดวงต่างๆรวมถึงสมาร์ทสปีกเกอร์ครับฝังตัวอยู่ในมือ

ถือแล้วพยายามบางทีเข้ามาแอบอยู่ในแชทบอทของเราอยู่ในแชทของเราในลักษณะของ AI แชทบอทแล้วคอนวินซ์เราให้ซื้อของบางอย่างจนเราเผลอซื้อจนได้แปลว่า AI ลุยขายของให้แล้ว

0: หรือยังถ้าทำแค่มิติเดียวท่านจะแพ้คนอื่นอีก3มิติถ้าทำ2มิติท่านจะแพ้คนอื่นอีก2มิติวันนี้ก็เลยอยากจะคุยให้ท่านฟังว่าสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเห็นแล้วว่าภาพใหญ่ตอนนี้นะครับแมคโครค่อนข้างไปไหวไมโครอันตรายมากเครื่องมือสำคัญที่เราจะต้องใช้คือ precision marketing การตลาดที่แม่นๆทำยังไงดีต้องใช้ AI กับ data มาช่วยและ AI ในช่วงนี้สิ่งที่ท่านต้องใช้คือต้องใช้4 law คือต้องสามารถใช้ในการลดใช้ในการลองใช้ในการเลือกแล้วก็ใช้ในการลุยได้เนื้อหาวันนี้นำมาฝากท่านเผื่อว่าท่านจะหยิบประเด็นไหนในรายการของเราไปดำเนินการต่อในธุรกิจของท่านในวันที่เรายังพอไปไหวกันนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไตรมาสที่3ของปี2569ไปด้วยกันแล้วเวลาก็จะผ่านไปอย่างรวดเร็วเข้าสู่ไตรมาสที่4แล้วเราก็จะเห็นผลประกอบการของปีนี้กันแล้วนะครับเป็นกำลังใจให้มากๆอย่างน้อยก็เห็นแสงสว่างและมีแนวทางที่นำมาฝากกันพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับในรายการ Innovative Wisdom ครับสันสาระความรู้จากคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาฯองค์กร Business School นะครับวันศุกร์แบบนี้เจอกันโดยภาควิชาการตลาดครับสัปดาห์หน้าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ
1: เกาะติดข่าวธุรกิจไทยเทค Innovative Wisdom ถึงพร้อมด้วยภูมิปัญญาทางธุรกิจกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2: นัดรวมพลเด็กๆมาร่วมสร้างจินตนาการผ่านเสียงในรายการยิ้มแย้มแก้มใส
3: ยิ้มแย

0: ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 5:00 น.อย่าลืมฟังกันนะคะ
1: เมื่อข่าวสารไม่ใช่แค่รู้เร็วต้องรู้ลึกรู้จริงและรอบด้านจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ชวนคุณผู้ฟังติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำข่าวไทย PBS ข่าวของคุณข่าวที่แตกต่างในสไตล์สื่อสาธารณะเพื่อให้คุณรู้ลึกอย่างรอบด้านและเท่าทันทุกเหตุการณ์สำคัญติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBS ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.ถึง 20:30 น.ทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเท่าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคลินิก 101.5 พบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอพลัสค่ะพบกันเป็นประจำแบบนี้ทุกๆวันในช่วงเวลาประมาณ 9:30 นาทีไปจนถึง 10:00 นเป็นประจำทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยังคงมีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพกายสุขภาพใจมาฝากคุณผู้ฟังกันเป็นประจำทุกๆวันด้วยและ วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันรัณพิมพ์ลลิตพัฒน์รภพิรมรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นประจำทุกๆวันศุกร์นะคะก็จะมีท่านคณาจารย์รวมถึงเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้จากคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหมุนเวียนเปลี่ยนกันแบบนี้มาเป็นประจำทุกๆวันศุกร์ในแต่ละสัปดาห์ด้วยนะคะซึ่งในวันนี้ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยทีเดียวค่ะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ quality time ที่เราจะมาร่วมกันสร้างช่วงเวลาพิเศษให้กับลูกๆของคุณผู้ฟังเองนะคะแต่ว่า quality time คืออะไรทำไมนะคะเจ้า quality time ถึงมีความสำคัญกับการพัฒนาการเด็กรวมถึงถ้าเกิดใครที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลานะคะคุณพ่อคุณแม่ทำงานหนักมากเลยหรือว่างานเนี่ยค่อนข้างที่จะยุ่งเลยแล้วจะทำ quality time ยังไงให้กับเด็กๆได้บ้างนะคะรวมถึงกิจกรรมต่างๆเดี๋ยววันนี้ให้วิทยากรของเราได้มายกตัวอย่างกิจกรรมด้วยนะคะแล้วก็จะใช้เวลากับลูกๆอย่างมีคุณภาพจริงๆได้อย่างไรบ้างนะคะ

0: ทางรายการได้รับเกียรติค่ะจากท่านวิทยากรของเราคุณณัฐพรขุนชัยท่านเป็นนักจิตวิทยาพัฒนาการอยู่ที่ศูนย์จิตวิทยาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวัยคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับเราในรายการนะคะและขณะนี้คุณณัฐพรหรือว่าพี่หนึ่งอยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณรันแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ
0: ค่ะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวขออนุญาตเรียกคุณณัฐพรว่าพี่หนึ่งนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะพี่หนึ่งคะเราจะมาคุยกันเรื่องของ quality time นะคะที่เราจะเป็นการสร้างช่วงเวลาพิเศษเรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาดีๆเวลาที่เขาเรียกว่าคุณภาพจริงๆให้กับเด็กน้อยหรือว่าลูกน้อยนะคะของคุณผู้ฟังแต่ละท่านหรือคนที่อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่อยู่แต่เดี๋ยวให้พี่หนึ่งมาเล่าก่อนว่า quality time เนี่ยคืออะไรแล้วมันมีความสำคัญยังไงกับพัฒนาการของเด็กบ้างคะพี่หนึ่งคะ
1: ค่ะได้เลยค่ะquality time นะคะหรือแปลตรงตัวเลยก็คือเวลาแห่งคุณภาพนะคะยังไงเรียกว่าเวลาของคุณภาพนะคะก็คือเวลาที่เราเนี่ยอยู่ด้วยกันกับลูกแต่คือการที่อยู่ด้วยกันเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบนะคะหลักๆเลยด้วยกัน 3A นะคะให้คุณพ่อคุณแม่เช็คง่ายๆเลยว่า 3A เนี่ยมีอะไรบ้าง A ที่1นะคะก็คือ attention ก็คือความใส่ใจอย่างเต็มที่นะคะขณะที่เราเนี่ยอยู่กับลูกเราจะต้องวางมือถือลงมองตาสบตาแล้วก็ตั้งใจฟังเรื่องราวของลูกอย่างตั้งใจอย่างจริงๆนะคะฟังว่าวันนี้เรื่องที่เขาจะเล่ามีอะไรเช่นยอมฟังเขาในเรื่องของการบ้านเนี่ยแม้ว่าเขาจะพูดยาวๆ5นาทีแต่เราเนี่ยก็ต้องตั้งใจฟังทั้ง5นาทีเลยนะคะส
0: ่
1: วนมาถึง A ที่2ค่ะ A ที่2ก็คือ affection ก็คือการแสดงความรักนะคะระหว่างที่เราคุยกันเล่นกันกับลูกนะคะอาจจะมีในเรื่องของการสัมผัสตัวกอดนะคะหอมรวมถึงว่าเด็กๆทุกคนนะคะชอบที่จะได้ยินน้ำเสียงที่อบอุ่นของคุณพ่อคุณแม่นะคะเส
0: ีย
1: งที่รู้สึกไพเราะสัมผัสได้ถึงความตั้งใจหรือความใส่ใจแล้วก็แสดงออกถึงความรักนะคะคราวนี้มาดู A ที่3ค่ะ A ที่3ก็คือ appreciation ก็คือการเห็นคุณค่านะคะว่าโหลูกของเราเนี่ยในสิ่งหรือกิจกรรมต่างๆพฤติกรรมต่างๆที่เขาทำในแต่ละวันเนี่ยบอกกล่าวชมนะคะโดยที
0: ่
1: ไม่เปรียบเทียบนะคะไม่เปรียบเทียบลูกของเรากับใครให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันมีคุณค่าและจะทำให้เขาเกิดความภูมิใจในตัวเองนะคะซึ่ง 3A ง่ายๆนะคะที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเช็คว่าเมื่อเราทำสิ่งเหล่านี้ quality time หรือเวลาแห่งคุณภาพเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะคะเวลาที่มีความสุขรู้สึกได้ถึงความรักความใส่ใจในกิจกรรมที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำร่วมกันเพียงเท่านี้ก็เรียกได้แล้วว่าเป็นเวลาแห่งคุณภาพหรือ quality time นะคะส่วนความสำคัญว่าทำไมquality time เนี่ยมีความสำคัญยังไงกับในเรื่องของพัฒนาการเด็กนะคะเมื่อลูกเนี่ยรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่มีเวลาให้แล้วก็ให้ความรักและความใส่ใจสิ่งเหล่านี้ค่ะความผูกพันที่แน่นแฟ้นเกิดขึ้นสัมพันธภาพที่ดีนะคะทำให้เด็กเนี่ยสร้างความปลอดภัยทางจิตใจเด็กมีความมั่นใจมีความมั่นคงกล้าที่จะสำรวจโรครู้สึกถึงความผูกพันเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เขาไปเจอเรื่องราวต่างๆความทรงจำเหล่านี้ที่มีอยู่จะทำให้เขารู้ว่าเขามีพื้นที่ปลอดภัยเขาสามารถที่จะกลับมาหาคุณพ่อคุณแม่ได้ตลอดเวลาและโลกภายนอกที่เขาไปเจอมาเนี่ยทำให้เขารู้สึกเสียใจเศร้าสิ่งเหล่านี้เขาก็กล้าที่จะเปิดใจแล้วก็เล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังนะคะรวมถึงทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าตัวฉันมีคุณค่ามีความภูมิใจในตนเองนะคะสร้างเซลล์เอฟทีมที่ดีให้กับลูกๆด้วยค่ะตัวอย่างที่เห็นนะคะทุกครั้งเนี่ยเวลาเด็กๆมาที่ศูนย์จิตวิทยาพัฒนาการหรือศูนย์ไลฟ์สตีของเราเนี่ยเวลาที่พี่ทำกิจกรรมกับเด็กๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาก็จะพูดว่าอุ๊ยเขาเคยเล่นแบบนี้เคยต่อเลโก้อย่างเงี้ยกับคุณพ่อนั่นแหละค่ะสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ได้สร้างควอลิตี้ไทม์กับเขาแล้วค่ะเพราะว่าสิ่งสำคัญเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาจำไม่ได้หรอกว่าช่วงเวลานั้นคุณพ่อคุณแม่พูดอะไรกับเขาแต่สิ

0: ที่ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่ามีความทรงจำที่ดีมันคือการที่เขาเนี่ยรู้สึกมีความสุขกับช่วงเวลานั้นทำให้เขามีความทรงจำที่ดีแล้วก็สามารถจดจำไปได้นานๆนะคะคราวนี
1: ้
0: เรามาดูถึงว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบางคนเนี่ยโอ้ในชีวิตโดยเฉพาะคนกรุงเทพนะคะเวลาในการทำงานเนี่ยเดินทางก็เยอะ
1: ช้าก็เยอะ
0: ใช่ไหมคะแล้วก็ ช่วงกับดึกเอ๊ะจะทำยังไงถึงจะทำให้มีควอลิตี้ไทม์กับลูกได้นะคะ
1: ค่ะ
0: เทคนิคง่ายๆเลยค่ะแค่เปลี่ยนกิจวัตรประจำวันเนี่ยให้เป็นเวลาคุณภาพนะคะตอนเช้าขับรถไปส่งลูกในตอนเช้าเนี่ยใช้เวลาที่เราอยู่ในรถกันน่ะให้เกิดคุณค่าเช่นวันนี้ที่โรงเรียนเนี่ยหมอเมื่อหนูไปถึงแล้วอยากทำอะไรที่สุดเราก็จะทำให้เขาเนี่ยเล่าความรู้สึกที่มีความสุขกับกิจกรรมทำให้เราได้เรียนรู้ว่าความต้องการความสนใจและเรียนรู้ว่าการที่เขาไปอยู่ในโรงเรียนเนี่ยเขามีประสบการณ์อะไรบ้างทำให้เราได้พูดคุยแล้วก็สร้างการต่อยอดรวมถึงประสบการณ์ที่แชร์ร่วมกันว่าอาจจะมีบอกสมัยเด็กๆของคุณแม่นะมีคุณครูแบบนี้แบบนี้หรือว่าม
1: ี
0: เพื่อนแบบนี้ใช่ไหมคะเนี่ยค่ะช่วงเวลาที่ดีในช่วงเช้าที่ไปส่งเขานะคะหรือกลับจากโรงเรียนไปรับกลับบ้านก็ถามเขาคำถามนะคะว่าวันนี้อะไรสนุกที่สุดชอบที่สุดที่โรงเรียนเขาก็จะได้เล่ามารวมถึงครั้งบางครั้งเราได้ทราบอารมณ์บางครั้งในการที่เด็กอยู่ในโรงเรียนก็อาจจะไม่ได้มีเรื่องที่เขาแฮปปี้ตลอดเวลานะคะเราก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ร่วมรู้ถึงความรู้สึกกิจวัตรประจำวันของลูกที่โรงเรียนเราจะทำให้เราเนี่ยสามารถแก้ปัญหาหรือให้คำแนะนำกับเขาได้เมื่อเขาต้องการคำตอบจากคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วงก่อนนอนเราจะมีช่วงเวลาอย่างน้อย15นาทีหรือ20นาทีนะคะไม่จำเป็นจะต้องเป็นใช้เวลานานถึง2ชั่วโมงเราก็สร้างเวลาคุณภาพได้ช่วงก่อนนอนก็อาจจะอ่านหนังสือนิทานด้วยกันพูดคุยในเรื่องราวต่างๆในวันนี้นะคะอ่านนิทานคุยเรื่องราวสิ่งที่ชอบรวมถึงว่าในหนังสือนิทานเนี่ยมันก็จะสะท้อนกิจวัตรประจำวันสะท้อนอารมณ์สะท้อนตัวละครรอบๆตัวหรือว่าสะท้อนคนที่อยู่รอบๆตัวลูกเนี่ยทำให้เราได้ช่วยกันแชร์ประสบการณ์รวมถึงการฟังอย่างตั้งใจแค่นี้ค่ะก็จะทำให้เกิดเวลาคุณภาพได้ถึงแม้ว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่มีเวลาไม่ว่างจากงานประจำนะคะรวมถึงว่านอกจากเราเนี่ยปกติเวลาที่เราจะนัดประชุมเรายังมีแบบมีทุกวันอังคารเราจะต้องมีมีตติ้งเราก็สามารถทำอย่างเงี้ยค่ะกับลูกได้เหมือนกันโดยการที่เราเซตมันขึ้นมานะคะสร้างเป็นกิจวัตรเลยว่าตั้งนัดหมายเลยว่าวันนี้ทุกวันพุธนะคุณพ่อคุณแม่จะเล่นบอร์ดเกมด้วยทุกวันเสาร์ตอนเช้าเราจะมีช่วงเวลาที่ทำอาหารด้วยกันนะคะหรือว่าอธิบายให้เขาเข้าใจว่าโอเคเรามีเวลาที่แม่มีเวลาที่แม่จะต้องทำงานของคุณแม่เวลาของหนูที่หนูจะเล่นอิสระและเราก็จะต้องมีเวลาที่เราใช้ร่วมกันนะคะดังนั้นก็คืนวันเสาร์อาจจะมีช่วงเวลาดูหนังร่วมกันนะคะดูหนังร่วมกันเนี่ยอาจจะเป็นหนังที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเอามาทำเป็นกิจกรรมสร้างฉายหนังของตัวเองเช่นเล่นภาพกับเงาที่กำแพงนะคะน้องรันเคยเล่นไหมตอนเด็ก
1: ๆไม่ค่อยแต่ว่าก็เล่นบ้างค่ะนานๆทีอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วก็อาจจะเอาตัวการ์ตูนมาสร้างเงาปิดไฟฉายหนังนะคะโดยที่คุณพ่อคุณแม่อาจจะทำเป็นโรงภาพยนตร์เองนะคะใช่ก็มีตัวอย่างเช่นคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อนักวิศวกรเล่นเลโก้15นาทีก่อนนอนทุกวันนะคะคุณแม่อาบน้ำให้ลูกระหว่างที่อาบน้ำให้เขาเนี่ยเราสามารถจะใช้ช่วงเวลานั้นถ่ายทอดความรู้สึกสิ่งของที่เอามาเล่นในเวลาเขาช่วงอาบน้ำนะคะของเล่นเป่าฟองสบู่อย่างเงี้ยค่ะก็ทำให้เขาเนี่ยรู้สึกมีความสุขนะคะมีกิจกรรมที่ทำร่วมกันอย่างเงี้ยค่ะสิ่งเหล่านี้ก็สามารถที่จะทำให้มันเกิดเป็น quality time ได้ค่ะ
1: ค่ะ
0: อันนี
1: ้ในเรื่องของกิจกรรมเนี่ยก็คือจริงๆอย่างที่พี่หนึ่งบอกเลยถ้าเกิดว่าคุณพ่อคุณแม่จะทำงานยุ่งกว่าจะไปถึงที่ทำงานกว่าจะเลิกงานกับ

0: บ้านมาบางทีก็ดึกบางทีมีเวลาอยู่กับลูกๆน้อยแต่ว่าหากิจกรรมทําเล็กๆน้อยๆแบบนี้อย่างที่พี่หนึ่งได้ยกตัวอย่างอันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมหนึ่งละกันที่สามารถนําไปปรับใช้หรือว่าเป็นช่วงเวลาก่อนนอนกับเด็กๆก็ได้นะคะ
1: ค่ะแล้วก็อาจจะยกตัวอย่างในเรื่องของกิจกรรมได้เพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นบางบ้านลูกๆชอบในเรื่องของการวาดภาพอาจจะยกตัวอย่างการวาดภาพครอบครัวเป็นหัวข้อวันนี้เราจะวาดภาพครอบครัววันแห่งความสุขของครอบครัวเรานะคะคุณพ่อวาดคุณแม่วาดแล้วก็มีของลูกสุดท้ายแล้วเราก็เอามาแชร์กันว่าเอ๊ะวันแห่งความสุขของแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะก็จะทำให้เกิดหัวข้อสนทนาแล้วเราก็จะอยู่ในหัวข้อสนทนาเดียวกันมีความสนใจร่วมกันนะคะก็จะทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดความรู้สึกผูกพันมากขึ้นบางบ้านอาจจะชอบทำอาหารก็อาจจะมีโปรแกรม Cooking Together นะคะทำอาหารด้วยกันแล้วให้ลูกตั้งชื่อเมนูเขาก็เกิดความรู้สึกว่าเขามีความสำคัญนะคะในการทำให้คุณพ่อคุณแม่ทำกิจกรรมร่วมกันแล้วคุณพ่อคุณแม่ยังให้เขาเนี่ยตั้งชื่อให้มีความคิดสร้างสรรค์นะคะรวมถึงตอนนี้ค่ะในช่วงนี้เป็นเทรนด์เลยที่เราจะทำให้เรียนรู้ในเรื่องของอารมณ์ก็อาจจะแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่เล่นในเรื่องของ emotion game นะคะก็จะมีการ์ดที่เป็นอารมณ์รูปหน้าต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะให้เขายกตัวอย่างว่าถ้าเป็นหน้ายิ้มอะค่ะเฮ้ hey, happy รูปเวลาช่วงเวลาไหนที่หนูรู้สึกแบบมีความสุขนะคะเวลาไหนที่หนูรู้สึกมีความสุขกิจกรรมไหนที่หนูชอบหรือจะเป็นการที่หน้าเศร้าร้องไห้ก็จะให้เขาเนี่ยบอกหรือว่าเล่าเหตุการณ์ที่เขาทำให้ที่ทำให้เขารู้สึกแบบรู้สึกอารมณ์แบบนี้ทำให้เรามีความเข้าใจเขามากขึ้นนะคะรวมไปถึงแบบเมื่อกี้ที่พูดไปนิดนึงก็อาจจะเป็นในเรื่องของ Story Night เนาะทำฉายหนังหรืออ่านนิทานแล้วก็แชร์ความรู้สึกของกันและกันในนิทานหรือเรื่องที่คุณพ่อคุณแม่เล่านะคะนี่ก็เป็นกิจกรรมโอ้เยอะแยะมากเลยค่ะ
0: ค่ะหลากหลายกิจกรรมมากๆอย่างที่พี่หนึ่งได้ยกตัวอย่างจริงๆคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถที่จะหาเวลาทำกิจกรรมร่วมกันกับลูกๆก็ได้รวมถึงวันหยุดเขาเรียกว่าไม่จำเป็นต้องเป็นวันที่ทำงานวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันพักผ่อนเนี่ยจริงๆก็น่าจะมีหลายกิจกรรมที่จะพาเด็กๆเขาเรียกว่าไปร่วมกิจกรรมกันนะคะหรือว่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับลูกๆอันนี้ก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญถ้าเป็นวันหยุดของคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะพี่หนึ่ง
1: ใช่ค่ะแล้วข้อนี้เราจะรู้ได้ยังไงเนาะว่าขณะเนี้ยเราทำไปอ่ะเป็นช่วงเวลาที่มีคุณภาพจริงๆหรือเปล่านะคะซึ่งจริงๆแล้วว่าเราอาจจะเช็คได้ว่าลูกนะคะเขาไม่ได้จำทุกคำที่เราพูดแต่เขาก็จะจำในเรื่องของความรู้สึกเขารู้สึกอย่างไรที่อยู่กับเรานะคะเราอาจจะเช็คนะคะอาจจะทำขอยกตัวอย่างเช็คลิสต์ในเรื่องของ quality time นะคะเช่นว่าเอ๊ะมีคุณภาพหรือไม่มีคุณภาพนะคะอันที่หนึ่งขณะที่เราทำเนี่ยเรารู้สึกว่าเรามีความตั้งใจมีความใส่ใจนะคะให้ดูว่าลูกเนี่ยมีความรู้สึกอย่างไรสีหน้าแสดงอารมณ์ยิ้มอยู่ไหมนะคะโดยที่เราเนี่ยก็ต้องเช็คตัวเองด้วยว่าต้องปราศจากสิ่งรบกวนเช่นไม่มีมือถือนะคะรวมถึงโอ้โหความกังวลในงานก็ต้องพับเก็บนะคะเพราะ quality time เนี่ยเราไม่ได้ต้องการใช้เวลามากเลยเพียงช่วงเวลาสั้นๆเนี่ยอาจจะต้องพับเรื่องที่กังวลในเรื่องของงานพับลงไปก่อนนะคะเช็คดูว่าเราเนี่ยมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ลูกสนใจเนี่ยโดยกระตือรือร้นไหมไม่ใช่ว่าอ้าวซื้อของเล่นมาสิ่งเนี้ยแม่ต้องว่าหนูชอบแน่ๆเลยแล้วก็ให้เขาเล่นโดยที่เราเนี่ยเป็นแค่เพียงคนเฝ้าดูก็ไม่อยากให้สิ่งเนี้ยเกิดขึ้นค่ะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีส่วนร่วมในกิจกรรมนั้นๆกับลูกนะคะเขาถึงบอกว่าของเล่นราคาแพงก็ไม่ได้เทียบเท่ากับการที่มีคนเล่นด้วยนะคะซึ่งคนเล่นด้วยของลูกในวัยเด็กเนี่ยก็คือคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะรวมถึงเช็คดูว่าการสื่อสารของเราเนี่ยมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็รับฟังเขาอย่างตั้งใจหรือเปล่านะคะโดยที
0: ่
1: ระหว่างนั้นเนี่ยก็ต้องไม่ปราศจากการสอนปราศจากคำดุหรือไม่ใส่ความคิดเห็นของคุณพ่อคุณ

0: แม่เนี่ยจนมากเกินไปจนทำให้เขาเนี่ยหยุดชะงักที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือที่การที่เขาจะพูดคุยความรู้สึกของเขานะคะเช็คต่อไปก็คือเช็คความสนุกสนานแล้วก็ความสุขของลูกนะคะดูว่าเขาเนี่ยหัวเราะไหมยิ้มไหมถ้าเกิดว่าเขาหัวเราะแล้วยิ้มเนี่ย quality time เกิดแล้วนะคะแล้วมันจะไปทำให้สร้างความทรงจำที่ดีกับเขานะคะและสิ่งที่เราจะเช็คว่าเวลาเนี้ยไม่ใช่เวลาคุณภาพก็คือ1ความวอกแวกนะคะเราไม่ได้สนใจความสนใจของลูกอย่างเต็มที่เพราะว่าบางครั้งเนี่ยใจลอยไปแล้วมีสิ่งอื่นรบกวนเช่นอ๋อเดี๋ยวจะต่อจากเล่นจากลูกเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะต้องไปลิสต์การประชุมหัวข้อการประชุมพรุ่งนี้เนี่ยทำให้เราเนี่ยไม่มีสมาธิอยู่กับเขาอย่างตั้งใจนะคะดังนั้น quality time ก็จะไม่เกิดขึ้นนะคะรวมถึงการตัดสินหรือวิพากษ์วิจารณ์เช่นตัดสินการกระทำของลูกละว่าเนี่ยทำให้แบบเนี้ยทำแบบเนี้ยคุณพ่อคุณแม่ไม่ชอบเลยหรือว่าจะทำให้การกระทำของเขาแบบเนี้ยทำให้คุณครูเนี่ยไม่พอใจหรือเพื่อนในห้องไม่ชอบนะคะซึ่งถ้าเกิดเราเร่งรีบตัดสินสิ่งเหล่านี้เกินไปเนี่ยจะทำให้เขาเนี่ยหยุดแล้วก็ไม่เปิดใจนะคะครั้งต่อไปเขาก็จะอาจจะไม่เล่าเรื่องราวต่างๆให้เราฟังนะคะ
1: ค่ะ
0: รวมถึงเช็คความรู้สึกความเบื่อหน่ายของลูกด้วยว่าบางครั้งกิจกรรมที่เราเลือกมาเนี่ยโอ้โหวัตถุประสงค์ค่ะเพื่อการสอนเช่นโอ้ยรู้สึกอยากสอนให้ลูกนับเลขได้จังเลยดังนั้นก็คือเป้าหมายหลักการเป็นว่าเราจะเป็นคุณครูแทนที่จะเป็นพ่อคุณแม่สร้างquality time นะคะมันกลายเป็นอยู่ในลักษณะของการที่เคร่งเครียดมากเกินไปจะทำให้เขาเนี่ยไม่รู้สึกว่าสนุกนะคะบางครั้งกิจกรรมในบ้านอ่ะอาจจะสร้างความรู้สึกจำเจแล้วเราอาจจะพาลูกๆไปเล่นกีฬาซึ่งการเล่นกีฬาด้วยกันเนี่ยก็เป็น quality time นะคะดังนั้นเนี่ยเราสามารถทำให้ quality time เนี่ยเกิดขึ้นได้ในทุกๆช่วงเวลาเรามีเวลาอยู่แล้วค่ะแต่เพียงแค่ว่าเราทำช่วงเวลานั้นน่ะให้เกิดขึ้นให้เป็น quality time นะคะในการเดินทางไปเที่ยวพักผ่อนในช่วงเวลานั้นเราก็สามารถที่จะใช้ช่วงเวลาที่อยู่ในรถเนี่ยสร้างให้เกิด quality time ได้เหมือนกันดังนั้นทุกคนมีเวลาอยู่ในมือแล้วนะคะอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยดูแลหัวใจน้อยๆของเด็กๆด้วยการที่สร้าง quality time ให้เกิดขึ้นในชีวิตของลูกนะคะซึ่ง quality time เนี่ยหัวใจหลักคือความตั้งใจไม่ต้องใช้เวลานานนะคะอาจใช้เวลาเพียงแค่15นาทีต่อวันสร้างให้เป็นกิจวัตรเป็นนิสัยของเรานะคะเหมือนการที่เราสร้างกิจวัตรประจำวันทานข้าวอาบน้ำดังนั้นเนี่ยเราสามารถจะสร้างให้ quality time เนี่ยเป็นกิจวัตรของเราได้นะคะซึ่งไม่จำเป็นเลยที่จะต้องมีโอกาสพิเศษนะคะไม่จำกัดช่วงเวลาที่ต้องเป็นพิเศษเพียงแค่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกิจกรรมต่างๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่รู้จักลูกของเราดีอยู่แล้วค่ะว่าอะไรบ้างที่จะทำให้ลูกเนี่ยยิ้มจดจำเราไปได้นานๆนะคะมีการโต้ตอบนะคะบางครั้งตอนเนี้ยสิ่งที่เกิดขึ้นจะเราจะเห็นว่าเด็กๆเนี่ยชอบหน้าจอนะคะบางคนน่ะจะบอกว่าโอ๊ยพยายามทำแล้วนะทำ quality time แล้วแต่ลูกไม่สนใจเลยดังนั้นเทคนิคง่ายๆนะคะสิ่งที่สำคัญคือความอดทนของคุณพ่อคุณแม่ทำให้3 A ที่พี่บอกไปเนี่ยค่ะให้เกิดขึ้นความสนุกรอยยิ้มความสนใจความตั้งใจที่เราจะรับฟังแล้วทำให้เขาเนี่ยมีความสุขเนี่ยทำไปสักประมาณ 2-3 เดือนนะคะทำอย่างสม่ำเสมอเดี๋ยวลูกเราจะเปลี่ยนค่ะแล้วเราก็จะทำให้ลูกเนี่ยวางมือถือลงนะคะหันมาสบตากับเรานะคะน้ำเสียงและใบหน้าก็จะยิ้มแย้มแล้วก็ผ่อนคลายนะคะจะทำให้ทุกๆบ้านมีความสุขกับ quality time ค่ะ
1: ค่ะก็ต้องบอกว่ารันเองเนี่ยก็เชื่อว่าสิ่งที่พี่หนึ่งได้ให้คำแนะนำสำหรับคุณพ่อคุณแม่ถ้านำไปปรับใช้กับลูกๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์มากๆจริงๆเด็กๆหลายคนพูดว่าเอ๊ะคุณพ่อคุณแม่จะต้องมีหลักจิตวิทยาแบบนี้ด้วยหรอเราต้องทำความเข้าใจลูกตั้งใจฟังเวลาลูกเล่าอะไรให้ฟังหรือหากิจกรรมทำ quality time สำคัญมากๆนะคะพอฟังที่พี่หนึ่งเล่าแล้วก็ในช่วงต้นรายการพี่หนึ่งพูดอยู่คำหนึ่งบอกว่าจริงๆมัน

0: ในเรื่องของเซลล์เอ็กซ์ตรีมด้วยซึ่งรันเองอ่ะเชื่อว่าสมัยก่อนบางทีอาจจะไม่ได้มีรายการหรือว่าไม่ได้มีหลักการสอนของหลักจิตวิทยาที่ทำให้เผยแพร่สาธารณะขนาดนี้นะคะบางครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่อาจจะมีเขาเรียกว่าควอลิตี้ไทม์ที่น้อยมากๆคืออาจจะไม่ได้ตั้งใจฟังลูกอาจจะใช้หลักความคิดนะคะของการเป็นผู้ใหญ่หรือประสบการณ์เนี่ยมาบังคับมาชี้นำหรืออย่างที่พี่หนึ่งบอกว่าห้ามดุเอ็ดเนาะใช้ความเข้าใจแล้วก็รับฟังแต่ในบางครั้งอย่างช่วงท้ายรายการที่แม่หนึ่งพูดว่าถ้าไม่ได้รับฟังอย่างจริงจังมันก็จะส่งผลอะไรบางอย่างทำให้ลูกๆรู้สึกอะไรในใจได้นะคะซึ่งรันก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องจริงเลยอย่างที่แม่หนึ่งบอกเพราะฉะนั้นวันนี้เทคนิคต่างๆที่แม่หนึ่งให้คำแนะนำมาถือว่าเป็นประโยชน์มากๆแล้วถ้าคุณผู้ชมหรือว่าคุณผู้ฟังที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้นะคะต้องบอกว่าถ้าคุณผู้ฟังเนี่ยนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปปรับใช้จริงๆแล้วก็มีเวลาให้กับลูกจริงๆเข้าใจเด็กจริงๆเนี่ยมันส่งผลดีกับเด็กไม่ใช่แค่พัฒนาการเด็กแต่ว่าจิตใจก็เป็นไปด้วยนะคะพี่หนึ่งครั้งความสุขการเติบโตมาเป็นคนดีในสังคมหรืออะไรก็ตามแต่เพราะเราเห็นว่าปัญหาของสังคมปัจจุบันที่เด็กๆมีอารมณ์รุนแรงมากขึ้นนะคะเขาบอกว่าจริงๆพื้นฐานเกิดจากการเลี้ยงดูแล้วก็ครอบครัวมากๆเลยฉะนั้นถ้าปลูกฝังนะคะตั้งแต่เล็กแล้วก็พ่อแม่เขาเรียกว่ามีการปรับตัวแล้วก็มีควอลิตี้ไทม์เรียกว่าคุณภาพของการทำความเข้าใจกันให้เวลาลูกแต่ต้องเป็นเวลาคุณภาพจริงๆอะนะคะอย่างที่พี่หนึ่งบอกว่าเราจะวัดคุณภาพยังไงโอ้โหมีข้อนึงรันชอบมากเลยดูจากรอยยิ้มดูจากเสียงหัวเราะของเด็กๆมันเลยทำให้เรานึกคิดว่าจริงๆเราเนี่ยไม่ใช่มองแค่ตัวเราแต่ต้องมองความสุขของคนรอบข้างด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้คุณพ่อคุณแม่เองต้องมองความสุขของลูกๆด้วยว่าลูกมีความสุขหรือเปล่าไม่ใช่แค่เรามองแต่ความสุขของตัวเรานะคะเราต้องการให้ลูกเป็นแบบนั้นแบบนี้ตามความคาดหวังที่เราต้องการฉะนั้นวันนี้รันเองนะคะเชื่อว่าคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยคงจะได้รับความรู้ต่างๆมากมายนะคะเกี่ยวข้องกับ quality time แล้วก็พี่หนึ่งได้ให้เทคนิครวมถึงกิจกรรมต่างๆและความสำคัญของ quality time ในวันนี้เชื่อว่าความรู้ในวันนี้คุณผู้ฟังนำไปปรับใช้แล้วก็น่าจะฉุกคิดได้มากขึ้นนะคะแล้วเราก็มีตัวชี้วัดด้วยว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่าเวลาที่เราใช้กับลูกนั้นมีคุณภาพจริงๆนะคะวันนี้ทางรายการต้องขอขอบพระคุณค่ะคุณณัฐพรขุนชัยนะคะหรือว่าพี่หนึ่งของเรานะคะท่านเป็นนักจิตวิทยาพัฒนาการอยู่ที่ศูนย์จิตวิทยาพัฒนาการและความสัมพันธ์ระหว่างวัยคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะที่ให้เกียรติสละเวลามาร่วมพูดคุยกันกับในรายการในวันนี้ขอบพระคุณพี่หนึ่งมากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะและคุณผู้ฟังคะวันนี้หมดเวลาแล้วกับรายการคลินิก 101.5 ค่ะยังไงเดี๋ยวคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาติดตามรับฟังกันได้ใหม่เป็นประจำทุกวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์ค่ะทาง FM 101.5 MHz สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือจุฬาเรดิโอ Plus วันนี้รันพร้อมทั้งท่านวิทยากรและทีมงานต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: คลินิก 101.5 เยียวยารักษาป้องกันครบครันเข้าทันทุกมิติสุขภาพทุกวัน 9:30 นถึง 10:00 นดำเนินรายการโดยพิมลลิตพัฒน์รบพิรมและทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชรราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร
4: ์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระราชดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมเมืองสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานและกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนเพื่อร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในอย่างทุกยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์กรความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์

0: จิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันน้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนรู้สึกขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวบ้านในพื้นที่ของตนเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ที่ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกรณียกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2544และได้พัฒนาการปฏิบัติการต่อเนื่องเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันการเคลื่อนไหวของโลกทุกวินาทีคือการมุ่งสู่ความเปลี่ยนแปลงและทุกการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ร่วมติดตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปรอบโลกวิเคราะห์ประเด็นเด่นในทุกมิติทุกวันอาทิตย์16นาฬิกาถึง17นาฬิกากับรายการหมุนตามโลกดำเนินรายการโดยศาสตราจารย์กิตติคุณดร.ชัยวัฒน์ค้ำชูและดร.สรจักรเกษมสุวรรณ
1: คูณสุขความสุขยิ่งทวีคูณด้วยการให้และแบ่งปันดำเนินรายการโดยอารดาสุคนทศิษย
2: ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สโมสรคูณสุขทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์อ้อมอารดาสุคนทศิษย์พร้อมทีมงานมารายงานตัวค่ะเรามาอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์กันเลยนะคะ5วันต่อสัปดาห์10โมงถึง10โมงครึ่งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะอยู่กับพวกเรานะคะทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 แห่งนี้ค่ะในสโมสรคุณสุขแห่งนี้นะคะเรื่องราวความสุขเรื่องราวความประทับใจเรื่องราวดีๆนะคะรวมไปถึงแรงบันดาลใจกิจกรรมดีๆโครงการดีๆที่แขกรับเชิญทุกท่านอยากจะมาแบ่งปันบอกเล่าในสโมสรคุณสุขเรามีมาฝากคุณผู้ฟังเต็มอิ่มครึ่งชั่วโมงในสโมสรคุณสุขแห่งนี้ค่ะสำหรับสโมสรคุณสุขวันนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีชวนคุณผู้ฟังไปรู้จักกับศูนย์การปรึกษามณมันตาค่ะเป็นอีกครั้งหนึ่งที่เราจะได้มาพูดคุยทำความรู้จักกับจิตอาสาที่มาเป็นจิตอาสาให้คำปรึกษาอยู่ที่ศูนย์การปรึกษามณมันตาแห่งนี้หลังจากที่เรามีโอกาสได้คุยกันไปครั้งสองครั้งแล้วนะคะวันนี้จะเป็นจิตอาสาอีกท่านหนึ่งนะคะที่มาแบ่งปันเรื่องราวดีๆเรื่องราวความประทับใจให้กับเราในสโมสรคุณสุขแห่งนี้ในช่วงของกิจกรรมทำดีค่ะ
1: ช่วงกิจกรรมทำดี

0: ช่วงกิจกรรมทำดีวันนี้ในสโมสรคุณสุขของเราค่ะมาพูดคุยรู้จักกับจิตอาสาให้คำปรึกษาประจำศูนย์การปรึกษามณมันตาค่ะคุณก้อยนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณก้อย
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะคุณก้อยนอกจากจะเป็นจิตอาสาให้การปรึกษาประจำศูนย์การปรึกษามณมันตาแล้วยังเป็นทีมประชาสัมพันธ์ประจำศูนย์การปรึกษามณมันตาด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะใช่เลยค่ะอันนี้ก็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณพี่อ้อมด้วยนะคะที่ชวนกันมาพูดคุยในช่วงเวลานี้เนาะ
0: ค่ะต้องขอบคุณคุณก้อยแล้วก็จิตอาสาทุกท่านด้วยเหมือนกันรวมถึงอาจารย์ด้วยนะคะที่ได้มีโอกาสพูดคุยกันไปครั้งสองครั้งแล้วเหมือนกันเนาะในเรื่องของศูนย์การปรึกษามณมันตาอ่ะแต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องราวประสบการณ์และความประทับใจของคุณก้อยที่เข้ามาเป็นจิตอาสาที่ศูนย์แห่งนี้อยากให้คุณก้อยช่วยแบ่งปันบอกเล่าให้เราได้รู้จักศูนย์การปรึกษามณมันตาให้ได้รู้จักกันอีกสักครั้งหนึ่งค่ะคุณก้อย
1: ได้เลยค่ะก็ศูนย์การปรึกษามณมันตานะคะเป็นศูนย์การปรึกษาที่อยู่ในการดูแลของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนะคะก็พวกเราทุกคนเนี่ยที่ทำงานอยู่ในศูนย์การปรึกษามณมันตาเนี่ยเป็นผู้จบในหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธนะคะซึ่งพวกเราก็ใช้เวลาเรียนกัน1ปีเลยแล้วก็มีการแบบฝึกรับเคสรับอะไรเงี้ยกันด้วยนะคะทีเนี้ยค่ะทางคณาจารย์เนี่ยก็มองเห็นว่าเราก็อยากจะเปิดพื้นที่นะคะเพื่อที่จะเกื้อกูลผู้คนค่ะที่เขาอาจจะมีเรื่องราวความไม่สบายใจหรือมีแบบทุกข์ทางใจอยู่นะคะแต่ว่าเขาไม่รู้จะไปใช้พื้นที่ตรงไหนในการพูดคุยนะคะก็เลยตั้งศูนย์นี้ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราได้แบบมีพื้นที่นะคะพูดคุยคลี่คลายทุกข์ไปด้วยกันนะคะ
0: ค่ะเมื่อกี้คุณก้อยบอกว่าเป็นหลักสูตรที่คุณก้อยและเพื่อนๆได้เข้าไปเรียนของทางมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยใช่ไหม
1: ใช่
0: มหาจุฬาลงกร
1: ณราชวิทยาลัยใช่ค
0: ่
1: ะ
0: นะคะซึ่งเป็นวิทยาลัยส่งเนาะในความเข้าใจของคนทั่วไปภายนอก
1: ใช่เลย
0: เป็นวิทยาลัยส่งแต่คุณก้อยไม่ใช่สมณเพศไม่ใช่สงฆ์ไม่ใช่พระสงฆ์หรือภิกษุณีแล้วไม่ใช่แม่ชีด้วยเป็นบุคคลธรรมดา
1: เป็นคฤหัสถ์ค่ะเป็นคฤหัสถ์บุคคลธรรมดาทั่วไปเลยค่ะที่เข้าไปเรียนใช่ซึ่งจริงๆหลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าพอได้ยินว่ามจรหรือมหาจุฬาลงกรณ์เนาะก็จะเข้าใจว่าเป็นมหาลัยสงฆ์ที่มีแต่แบบพระสงฆ์เรียนอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆอะค่ะในหลักสูตรอะเราก็มีทั้งพระสงฆ์แล้วก็คฤหัสถ์นะคะที่เรียนอยู่ด้วยกัน
0: อ๋อค่ะแต่เรียนเน้นมาในทางเรื่องของศาสนาพุทธหรือเปล่าคะ
1: เรียกว่าเราไม่ได้ถึงในหลักสูตรจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธนะคะเรียกว่าเราไม่ได้เรียนถึงในเรื่องของหลักธรรมบาลีอะไรกันขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเราจะมีแกนของหลักธรรมนะคะเป็นแกนในการที่ช่วยเยียวยาแล้วก็คลี่คลายนะคะความทุกข์ของผู้คนอะไรเงี้ยค่ะประกอบเข้ากับหลักจิตวิทยาการปรึกษาด้วยค่ะเหมือนเป็นการแบบว่าเอาจิตวิทยาการปรึกษากับหลักธรรมคำสอนนะคะของพระพุทธเจ้านะคะแนวพุทธมาเจอกันใช
0: ่ค่ะแล้วอะไรเป็นแรงบันดาลใจหรือคุณก้อยนึกอะไรยังไงตอนนั้นถึงเข้าไปเรียนหลักสูตรนี้ล่ะคะตอนนั้น
1: อะไรเป็นแรงบันดาลใจเหรอเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะแรงบันดาลใจแรกต้องเล่าเท้าความก่อนเนอะคือเดิมเนี่ยก้อยเป็นคนที่มีลักษณะที่ว่าชอบรับฟังผู้คนนะคะแล้วก็เวลาที่ใครเข้ามาพูดคุยด้วยแล้วเนี่ยเขาก็จะรู้สึกเหมือนได้รับคำปรึกษาหรือได้รับแบบว่าความสบายใจอะไรบางอย่างกลับไปอะค่ะตั้งแต่เราแบบเด็กๆเป็นวัยรุ่นละอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนว่ามีตัวตนของเราแบบเนี้ยค่ะหล่อหลอมมาเรื่อยๆเนาะจนกระทั่งในช่วงสักย้อนไปสัก10ปีที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะที่เหมือนว่าเรื่องของวงการสุขภาพจิตหรือปัญหาด้านสุขภาพจิตอะค่ะค่อยๆเปิดกว้างมากขึ้นเนาะในประเทศไทยอะไรเงี้ยแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้กว้างมากค่ะทีเนี้ยเราก็มีกลุ่มคนใกล้ตัวอะไรเงี้ยค่ะที่เขาอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่เขารู้สึกมันยากต่อการเผชิญปัญหาอะไรเงี้ยเนาะแล้วเราอะค่ะโดยแต่เดิมอะเราก็จะมีหลักธรรมแนวทางธรรมอะไร

0: เงี้ยค่ะในการที่จะดำเนินชีวิตออกจากปัญหาต่างๆอะไรเงี้ยแล้วพอดีว่าเราได้คุยกับคนใกล้ตัวคนนึงเงี้ยค่ะแล้วในช่วงเวลานั้นเขาได้พูดออกมาค่ะว่าเขารู้สึกว่าเขาอะรู้หมดทุกอย่างเลยนะว่าเขาต้องใช้ชีวิตยังไงดำเนินชีวิตยังไงแต่ว่าในช่วงเวลาเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาไม่มีศักยภาพเลยเขาทำอะไรไม่ได้เลยเขาแค่ต้องการคนรับฟังอะไรเงี้ยค่ะเหมือนตอนนั้นอะมันก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้ก้อยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราฟังเราแนะนำอย่างเดียวแต่ว่าแต่เหมือนเราต้องการหลักความรู้อะไรบางอย่างค่ะเพื่อที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลคนรอบๆตัวตรงนี้อย่างถูกวิธีด้วยเนาะที่มันไม่ได้ไปเป็นการที่เหมือนแบบให้คำแนะนำแต่กลายเป็นว่าคำแนะนำเราดันกลับไปยิ่งแบบผลักให้เขารู้สึกว่าเขาไม่มีศักยภาพเพราะเขาทำไม่ได้อยู่ในความพร้อมที่จะทำได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้เข้ามาศึกษาแบบว่าความรู้ทางด้านจิตวิทยาเนาะก็เคยไปเรียนรู้ศึกษามาในหลายๆที่ค่ะแต่โดยส่วนตัวเนี่ยเราก็ยังรู้สึกติดใจอยู่นิดนึงตรงที่ว่าเอ๊แล้วเราอ่ะจะเอาหลักธรรมแนวพุทธเนี่ยที่เราอ่ะก็ใช้ในการดูแลใจตัวเองเนาะมาช่วยเหลือเพื่อกูลผู้คนได้ยังไงบ้างประกอบไปกับจิตวิทยาด้วยแล้วมันก็เป็นเหตุบังเอิญมากเลยค่ะเมื่อ 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้มีโอกาสที่รู้ว่าเออมีหลักสูตรให้คำปรึกษาจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธอยู่ที่มจร.ค่ะก็มีเพื่อนแนะนำมาใช่ก้อยก็เลยสมัครเข้าไปดูตอนแรกเนี่ยเขาก็มีโอเพนเฮาส์ก่อนนะยังไม่ได้เริ่มเรียนเลยคือเราต้องแบบโอเพนเฮาส์เข้าไปฟังก่อนว่าเฮ้ยสอนยังไงเป็นยังไงบ้างมีพระอาจารย์ครูบาอาจารย์มาพูดให้ฟังเนาะว่าเราจะเรียนอะไรกันบ้างแล้วก็มีพี่น้องนะคะที่เขาเป็นนิสิตเก่าในรุ่นนั้นก็จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่าเรียนแล้วได้อะไรตอนนั้นก็ก่อนที่จะเข้าโอเพนเฮาส์ก็มีลังเลอยู่เหมือนกันค่ะว่าเออเราจะเรียนได้ไหมนะเขาจะสอนหลักธรรมแบบลึกมากไหมนะเพราะนี่ก็ไม่ได้ถึงกับอินหลักธรรมแบบรู้หลักธรรมลึกขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะแต่พอได้เข้าไปนั่งฟังก็รู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของชีวิตคนคนหนึ่งเลยที่จะเจอในสภาวะอารมณ์ต่างๆเพียงแต่ถ้าคุยกันตามภาษาธรรมมันก็จะมีชื่อเรียกทางแบบบาลีทุกสมุทัยนิโรธมรรคอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ว่าเราเข้ามาเรียนรู้ทำความรู้จักเพื่อที่จะเอาแกนตรงเนี้ยค่ะทำให้ถูกเข้าใจง่ายแล้วเอาไปใช้ดูแลเกื้อกูลผู้อื่นได้นี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ก้อยรู้สึกว่าเออมันตรงกับคำตอบคำถามอะค่ะที่ก้อยอะหาคำตอบอยู่ว่าเราจะเอาจิตวิทยากับหลักธรรมอะมารวมกันแล้วช่วยเหลือก็คุณผู้คนได้ยังไงก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นให้เข้ามาเรียนที่นี่ค่ะ
1: ตรงใจเราเนาะว่างั้นเถอะตรงกับแนวทางของเราที่เราคิดอยู่ทีนี้แสดงว่ามันก็ต้องมีความต่างเนาะคุณก้อยเพราะว่าคุณก้อยเองก็สนใจแนวนี้อยู่แล้วนะ
0: ใช่ค่ะ
1: จิตวิทยาก็มีกันอยู่แล้วแหละแต่สำหรับจิตวิทยาแนวพุทธเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายหรือมันต่างกันยังไงคะ
0: เหมือนหรือต่างกับจิตวิทยาทั่วไปยังไงใช่ไหมคะอันนี้โดยประสบการณ์ส่วนตัวของก้อยโน้ที่เรียนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือก้อยก็รู้สึกว่าแก่นหลักเลยที่เราได้จากการเรียนจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธอะค่ะหนึ่งเลยที่เด่นชัดมากคือการตระหนักรู้ก่อนการตระหนักรู้ในที่นี้หมายถึงรู้ในตัวตนสภาวะอารมณ์ของตนเองอะค่ะคือพระอาจารย์ครูบาอาจารย์มันจะบอกเสมออะค่ะว่าเวลาที่เราพูดคุยให้คำปรึกษากับคนที่อยู่ตรงหน้าเราไปอะค่ะเราก็ต้องหมั่นสังเกตใจเราด้วยเนาะว่าใจเราอะกำลังเดินนำหน้าเขาหรือกำลังอยู่ข้างๆเขาซึ่งแก่นหลักอะค่ะก็คืออยากให้เราเดินเคียงข้างเขาเนาะคลี่คลายทุกข์ไปพร้อมๆกันกับเขาค่ะโดยหลักการมองค่ะคือมองง่ายๆเลยคนเราก็คือมีเรื่องไม่สบายใจนั่นก็คือทุกข์เนาะเห็นทุกข์แล้วพาเขาไปหาสมุทัยเหตุแห่งทุกข์มันอยู่ตรงไหนแล้วก็ใช้วิธีการพูดคุยตั้งคำถามชวนมองให้เขาค่อยๆสำรวจอารมณ์ความรู้สึกของเขาอะค่ะว่าเขาจะไปเจอมันตรงไหนนะพอเจอแล้วเขาอยากจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวเองยังไงบ้างเนาะพาไปหาค่ะพาไปหานิโรธแล้วก็มรรคใช่โดยผ่านการพูดคุยนะคะพูดคุยตั้งคำถามของเราซึ่งเราจะไม่ได้บอกเลยว่า

0: คุณจะต้องทำอย่างนี้สิ1 2 3 4แต่คำตอบทั้งหมดอะค่ะความรู้สึกทั้งหมดอะค่ะจะออกมาจากคนตรงหน้าเราที่คุย
1: เหมือนกับว่าถ้าฟังจากคุณก้อยแบบนี้เหมือนกับว่าอย่างเรานักถือพูดนี้เราจะเข้าใจได้แบบนึงเนาะว่ามันมีหลักของความเป็นจริงที่เรานับถือศาสนาพุทธมาแล้วเราเรียนรู้เรื่องธรรมะหลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์เนี่ยนั่นก็คือว่ามันเกิดทุกข์ทุกข์มันมีเหตุแห่งทุกข์นะไปหาต้นเหตุแห่งทุกข์แล้วถึงจะไปถึงทางในการที่จะทำยังไงถึงจะหมดทุกข์นั้นได
0: ้
1: ก็คืออริยสัจ4นั่นแหละทุกสมุทัยนิโรธคือมันเหมือนว่าเรามีตรงเนี้ยเป็นแนวทางมาประกอบกับในการใช้จิตวิทยาแต่เราเอาในเรื่องของธรรมะตรงเนี้ยเข้ามาประกอบอาจจะรวมไปถึงพอพูดถึงตามแนวพุทธก็เลยนึกถึงเมตตากรุณาที่เสริมเข้ามาด้วยก็เข้าใจว่าผู้ที่เรียนหรือว่าที่มาเป็นจิตอาสาเนี่ยถ้าเรียนจิตอาสาตามแนวพุทธเนี่ยน่าจะมีตรงนี้เข้ามาเสริมด้วยนะคะแต่ทีนี้มันก็เลยรู้สึกว่าตรงนี้หรือเปล่าที่เป็นความต่างถ้าเกิดเป็นจิตวิทยาทั่วไปเขาก็คงจะมีหลักว่าอะไรล่ะทุกเรื่องอะไรสนใจเรื่องอะไรเหมือนกับว่ามันก็จะเป็นอีกทางนึงเนาะมันก็จะเป็นอีกแนวทางนึงซึ่งไม่ได้มีว่าทางไหนถูกหรือผิดหรอกเพียงแต่ว่ามันมีรายละเอียดแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะคุณก้อยเนาะถ้าฟังแบบนี้นะ
0: มันจะมีคือแกหลักๆก็เหมือนว่าจะคล้ายๆกันแต่ว่ามันก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่แตกต่างกันอยู่เล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่เท่าที่แบบสัมผัสมาจากการเรียนรู้เนาะมาในหลายรูปแบบศาสตร์ของจิตวิทยาอะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนตัวค่ะที่ได้เข้ามาเรียนอยู่ในเนี้ยจิตวิทยาการปรึกษาแนวพุทธนะคะจะรู้สึกว่าเป็นส่วนที่มีความละมุนอ่อนโยนต่อหัวใจมากที่สุดเลยอ่ะคือรู้สึกว่าค่อยๆทำงานกับความรู้สึกค่อยๆไปค่อยๆไปอะไรเงี้ยค่ะบางทฤษฎีอะไรเงี้ยอาจจะแบบมีการทำงานกับความคิดบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าของทางแนวพุทธเหมือนแบบจะค่อยๆพาเขาสำรวจไปไม่เร่ง
1: ค่ะคิดเหมือนกันเหมือนเดาใจได้เลยเมื่อกี้กำลังคิดถึงคำนี้อยู่พอดี
0: หลายที่ว่าแบบพี่อ้อมคุยกับคณาจารย์แล้วก็เพื่อนๆมาหลายคนที่ว่าน่าจะพอสัมผัสอะไรบางอย่างที่เรามีความคล้ายกันได้อยู
1: ่เป็นความละมุนอย่างหนึ่งหลายครั้งแล้วที่คุยกับจิตอาสาของศูนย์การปรึกษามณมันตาแล้วรู้สึกว่าคิดอย่างนี้อยู่ในใจอยู่ในหัวแล้วเหมือนอุ้ยมีกระแสจิตรู้ได้พูดคำนี้ออกมาเราก็อยู่ในใจรู้ได้ไงว่าเราคิดอยู่ใช่งั้นพอเราได้ไปเรียนไปรู้แบบนี้มาคือด้วยความชอบส่วนตัวความสนใจส่วนตัวแล้วเป็นบุคลิกลักษณะส่วนตัวของเราอยู่แล้วที่เป็นแนวนี้พอไปได้เรียนรู้แล้วก็มาได้โอกาสในการใช้จริงเนาะมันเป็นสนามจริงให้ได้ทำได้ใช้จริงตรงนี้เนาะเรียนมันก็อย่างนะคุณก้อยพอมาทำจริงเนี่ยมันคืออีกแบบนึงเลยเนาะมันมีความต่างกันยังไงบ้างตอนที่เรียนกับพอได้ลองเอามาใช้จริงแล้วอะค่ะ
0: ตอนที่เรียนเนี่ยก็ต้องบอกหนูว่าส่วนใหญ่เวลาอยู่ในชั้นเรียนนะคะเราก็จะฝึกฝนกันเองกับเพื่อนๆมากกว่าซึ่งแล้วโดยส่วนใหญ่เพื่อนๆที่มาเรียนก็จะมีความเชื่อในเรื่องหลักธรรมแนวพุทธอะไรกันมาอยู่บ้างแล้วแล้วก็มีการปฏิบัติดูแลใจกันมาอยู่บ้างแล้วอะไรค่ะเวลาที่เราพูดคุยกันเรื่องราวมันก็เลยอาจจะไม่ได้ถึงกับแบบยากหรือชาลินเกินไปนักอะไรเงี้ยเพราะทุกคนเหมือนแบบมีการทำงานภายในตัวเองและดูแลใจตัวเองมาเรื่อยๆอยู่แล้วอย่างเงี้ยแต่พอว่าเราต้องลงสนามจริงปุ๊บแน่นอนว่าเราต้องเจอกับผู้สนทนาจริงที่เขามีปัญหาทุกข์อยู่จริงบางคนเขาไม่ได้อยู่ในทางสายพุทธเลยอะไรเงี้ยค่ะอันนี้แหละก็เราจะพาเขาไปสำรวจเห็นตรงนั้นได้ยังไงล่ะอะไรเงี้ยอันนี้คือของจริงเลยค่ะที่แบบพาพวกเราลงไปทำงานเจอแต่สิ่งหนึ่งเลยค่ะที่ก็เชื่อว่าจิตอาสาในมณมันตาทุกคนมีเหมือนกันนะคะก็คือว่า

0: ีใจที่เกื้อกูลและเดินเคียงข้างของคู่สนทนาของเราที่อยู่ตรงหน้าค่ะคือทุกคนจะถูกสอนฝึกมาเสมอว่าให้กลับมาดูที่ความรู้สึกของตัวเองเนาะถ้าเมื่อไหร่ที่ใจเราเนี่ยมันเริ่มอึดอัดมันเริ่มร้อนเนี่ยแปลว่าเรากำลังจะเดินนำหน้าเขาละก็จะพากลับมาที่ตัวเองที่ปัจจุบันเนี่ยค่ะค่อยๆพาเขาไปเดินไปข้างๆกัน
1: ค่ะ
0: ใช่
1: ฟังอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าตัวเราเองในฐานะที่เป็นผู้รับฟังเนาะในฐานะที่เป็นผู้รับผู้ให้คำปรึกษาก็ต้องค่อยๆก้าวค่อยๆปรับแล้วก็เรียนรู้ฝึกไปพร้อมๆกับผู้ที่มาขอคำปรึกษากับเราด้วย
0: ถูกต้องค่ะเสมอเลยคือเป็นข้อสำคัญค่ะเราไม่ได้แบบว่าไปเพื่อที่จะเกื้อกูลเขาอย่างเดียวอะไรเงี้ยเราก็ต้องเกื้อกูลใจเราแล้วเห็นความรู้สึกของตัวเราตลอดด้วยเหมือนกันค่ะอันนี้คือสิ่งที่ค่อนข้างเห็นได้ชัดเลยในแบบจิตอาสามานะมันตาทุกคนอะเนาะ
1: ค่ะ
0: ใช่
1: เริ่มทำมาถึงตอนนี้สักกี่ปีแล้วคะ
0: ถ้าศูนย์การปรึกษามานะมันตาเปิดมานะคะตอนนี้ก็น่าจะได้เกือบจะ2ปีแล้วค่ะปีกว่าๆแล้ว
1: และในส่วนของตัวคุณก้อยเอง
0: เริ่มทำกันมาตั้งแต่เปิดศูนย์เลยค่ะ
1: ค่ะ
0: ใช่ถ้าจำไม่ผิดรู้สึกว่าศูนย์จะเปิดช่วงปลายปี66อะค่ะ
1: ค่ะถ้าเราไม่นับเรื่องอายุนะคุณก้อยนะเราลืมเรื่องอายุกันไปเลยนะเราถ้าเราไม่นับเรื่องอายุเรานับเรื่องที่ว่าสิ่งที่เราเรียนรู้แล้วมีโอกาสได้มาใช้จริงตั้งแต่ที่ได้เรียนรู้มาตั้งแต่ที่เราสนใจมาเราก็สนใจเรื่องนี้มาเรื่อยๆสนใจด้านจิตวิทยาสนใจที่จะเป็นผู้รับฟังนะจนกระทั่งได้ไปเรียนรู้จิตวิทยาในที่ต่างๆหลักสูตรต่างๆจนกระทั่งมาถึงที่นี่เนาะที่เป็นจิตวิทยาแนวพุทธนะแล้วก็จนกระทั่งได้มามีโอกาสได้มาเป็นจิตอาสาให้คำปรึกษาอยู่ที่ศูนย์การปรึกษามานามันตาแห่งนี้ตัวคุณก้อยเองน่ะรู้สึกว่าตัวเองมีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างไหมคะ
0: ชัดเจนมากเลยค่ะก็คืออย่างแรกเลยเนาะหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเราฟังเป็นมากขึ้นในที่เนี้ยค่ะหมายถึงว่าเราฟังผู้คนด้วยใจที่มีความเป็นกลางมากขึ้นนะคะคือไม่ได้แบบจากเดิมมันเนาะมันจะแบบว่าบางทีมันฟังแล้วก็มีการคิดวิเคราะห์ว่าเฮ้ยทำแบบนี้อาจจะไม่เวิร์กกับเขาควรจะทำแบบนั้นแบบโน้นแบบนี้เราจะมีคำตอบของเราอะค่ะอยู่ในหัวละหรือบางทีเราก็ไปเผลอแบบตัดสินเขาตอบแทนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมาเรียนที่เนี่ยค่ะคือสังเกตเห็นเลยว่าการวางใจเป็นกลางค่ะมันค่อนข้างแบบชัดเจนมากคือเราฟังเรื่องราวของเขาแล้วคนที่ตอบเรื่องราวของเขาอะมันก็คือแค่ตัวเขาเองเราเป็นเพียงผู้สะท้อนนะคะผู้สะท้อนคนหนึ่งเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ประกอบกับอีกข้อนึงเนาะที่ถูกฝึกมาให้สามารถวางใจเป็นกลางได้เนี่ยก็คือข้อที่สองก็คือในเรื่องของกลับมาดูความรู้สึกตัวเองณปัจจุบันขณะอยู่ตลอดเวลาเสมอๆอะค่ะว่าตอนนี้เราฟังเขาแล้วเราเกิดความรู้สึกอะไรข้างในใจขึ้นบ้างแล้วอะไรเงี้ยซึ่งบางทีอะความรู้สึกที่เราอยากจะกระโจนลงไปช่วยเขาอะบางทีมันก็อาจจะมาจากอะไรบางอย่างข้างในใจเราก็ได้นะที่เรารู้สึกว่าเราทนเห็นคนเดือดร้อนแบบนี้ไม่ได้เพราะเราเคยเป็นแล้วเราก็เลยสงสารใช่มันมีเขาเรียกปัจจัยอะค่ะที่ซ่อนอยู่เยอะมากเลยแต่พอเรากลับมาเห็นความรู้สึกของตัวเองปุ๊บอะมันเหมือนเห็นปุ๊บมันก็หยุดปั๊บถ้าเป็นคำพูดมันก็เหมือนแบบเห็นการเกิดแล้วการดับขึ้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งใช่สองอันนี้เป็นสองสิ่งที่ก้อยได้ชัดมากแล้วก็พอมันเป็นองค์รวมอะค่ะจากตอนแรกเลยเนาะที่เราเข้ามาด้วยจุดประสงค์ว่าเราอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นเกื้อกูลผู้อื่นได้เป็นถูกต้องตามวิธีแต่กลายเป็นว่าพอเสร็จแล้วอะค่ะเรียนจบแล้วอะเราอะได้กับตัวเองมากที่สุดใช่มันได้กับตัวเองมากที่สุดคือกลับมาเห็นความรู้สึกตัวเองได้มากที่สุดรักษาอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้มากที่สุดเนี่ยค่ะมันก็เลยเหมือนที่เราเคยได้ยินคำกันเนาะว่าก่อนที่เราจะแบบช่วยผู้อื่นได้อะไรเงี้ยใจเราก็ต้องเต็มก่อนเนาะมันอาจจะไม่ต้องเต็มสมบูรณ์ 100% ก็ได้อะไรเงี้ยแต่ว่า มันก็อยู่ในจุดที่เรามีกำ

0: ลังพอที่จะช่วยเหลือดูแลผู้อื่นได้ใช่ประมาณนี้ค่ะที่เกี่ยวกับสิ่งที่ก้อยได้เห็นได้ชัดเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับตัวเอง
1: อืมค่ะคุณจากที่เราคิดว่าเราจะให้เขาเนาะ
0: อืม
1: เรา
0: ใช่
1: กลายว่าตัวเราได้ก่อนเลยอันนี้แหละ
0: ถูกถูกค่ะถูก
1: ก่อน
0: ใช
1: ที
0: ่
1: ่คน
0: เล
1: อื่
0: ย
1: นจะได้เราได้ก่อนเลยนะตรงนี้เองเนาะ
0: ใช่
1: อืมน่าสนใจน่าสนใจตอนนี้ในส่วนของศูนย์การปรึกษามนมันตาให้บริการยังไงที่ไหนบ้างคะ
0: ตอนนี้ศูนย์ให้คำปรึกษามานะมันตานะคะก็จะให้คำปรึกษาทางช่องทางออนไลน์นะคะก็จะให้บริการตั้งแต่วันอังคารถึงวันอาทิตย์นะคะค่ะก็มี5รอบบริการด้วยกันเนาะทีนี้ถ้าจะจองรอบบริการนะคะก็เราจะมีให้แอดไลน์นะคะเป็นแอดไลน์ @mnnt โอ้ขอโทษค่ะพูดผิด mnmtพอฟังชัดไหมเอ่ย
1: แอดไซน์ข้างหน้าเนาะแอดไซน์ข้างหน้าเข้าไปในไลน์แล้วเพิ่มเพื่อน
0: เข้า
1: ไป
0: ในไลน์
1: ค้นหาเพื่อนไปค้นหาเพื่อนมีตัวแอดไซน์ข้างหน้าตัว A แล้วก็วงกลมนี่แหละข้างหน้านะแล้วก็ตามด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษ4ตัวก็คือตัว M Monday นะ
0: คะ
1: M Man M Monday นี่แหละแล้วก็ตามด้วย N Nurse นี่แหละนะแล้วก็ตามด้วย M Man อีกทีนึงแล
0: ้
1: วก็ทีไทยแลนด์
0: ใช่ค่ะแล้วก็ทีไทยแลนด์ค่ะ
1: MNMT
0: ใช่พอแอดตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เข้าไปในไลน์อะค่ะมันก็จะมีช่องให้กดเนาะว่าจองการปรึกษาหรือว่าดูรายละเอียดการปรึกษาก็สามารถดูรายละเอียดข้างในนั้นได้เลยค่ะหรือช่องทางอื่นๆที่ไว้ติดตามข่าวสารนะคะก็มีเนาะมีทั้ง Facebook IGTikTok นะคะแล้วก็อันนี้ช่องทางใหม่เนาะเผื่อมีGen Z ฟังอยู่ด้วย Lemon A ก็มีนะคะซึ่งสามารถเซิร์ชคำว่าศูนย์การปรึกษามนะมันตาได้เลยค่ะ
1: เป็นภาษาไทยได้เลยเนาะแล้วเดี๋ยวช่องทางต่างๆก็
0: จะขึ้นมาภาษาไทยเลยใช่ศูนย
1: ์
0: การปรึกษามนะมันตาค่ะ
1: ภาษาไทยนี่ก็คือมอม้านอหนูแล้วก็มอม้าไม่หันอากาศนอหนูแล้วก็ตามด้วยต่อเต่าสระตรงตัว
0: เอง เลยค่ะใช่ค่ะพี่อ้อม
1: มอม้านอหนูมอม้าไม่หันอากาศนอหนูต่อเต่าสระมะนะมันตานะคะเข้าไปก็จะเจอช่องทางเจอรายละเอียดต่างๆเข้าไปดูรายละเอียดกันก่อนก็ได้ค่ะคุณผู้ฟังว่าศูนย์นี้เป็นอะไรยังไงเขาทำอะไรยังไงนะเขามีช่วงเวลาอะไรยังไงเนาะไปส่องดูก่อนได้นะไปส่องดูก่อน
0: ลองดูก่อน
1: ว่าใครทำอะไรยังไงนะคะก่อนจากกันเนาะมีเวลาอีกประมาณนาที2นาทีอยากให้คุณก้อยฝากไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนที่อยากจะฝากเรื่องของศูนย์เองนะคะหรือว่าเรื่องของการดูแลจิตใจหรือจะฝากถึงการเป็นจิตอาสาอะไรก็ได้ค่ะที่อยากฝากเชิญเลยค่ะ
0: จริงๆก็อยากจะฝากศูนย์การปรึกษามานะมันตาไว้นะคะก็เป็นพื้นที่หนึ่งเนาะที่จะคอยรับฟังแล้วก็คลี่คลายทุกนะคะเดินเคียงข้างทุกๆคนนะคะเราไม่ได้แบบมีแบ่งแยกนะคะว่าเรื่องไหนที่เหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยจริงๆเราสามารถเอามาพูดคุยนะคะแล้วก็ค่อยๆ คลี่คลายไปด้วยกันเนาะในศูนย์ของเราค่ะจริงๆเป็นจิตอาสาที่ให้บริการดูแลอยู่ทั้งหมดก็ไม่ได้มีค่าใช้จ่ายอะไรเพิ่มเติมค่ะใช่อันนี้ก็อยากจะฝากไว้เพราะว่าคือทุกวันนี้เราก็เห็นเนาะว่าปัญหาสุขภาพจิตอะไรเงี้ยหรือความไม่สบายใจของผู้คนก็ค่อนข้างเยอะบางทีเขาก็อาจจะไม่มีพื้นที่ปลอดภัยหรือพื้นที่ที่เขาจะสะดวกพูดในเรื่องราวของตัวเองหรือปรึกษาเรื่องราวของตัวเองได้เงี้ยค่ะศูนย์นี้เราก็เลยอยากจะเข้ามาเป็นพื้นที่หนึ่งนะคะให้กับสังคมเนาะที่จะเกื้อกูลผู้คนไปด้วยกันค่ะ
1: แล้วก็คิดว่ามีเพิ่มขึ้นเนาะในการที่จะให้เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยหากเรามีเรื่องราวอะไรที่อยากจะพูดคุยแบ่งปันเรื่องราวอะไรที่เรารู้สึกไม่สบายใจในวันไหนนะคะลองเพิ่มเพื่อนกับศูนย์การปรึกษามนะมันตาอีกสักที่หนึ่งเนาะคุณก็จะได้พื้นที่ปลอดภัยได้เพื่อนเพิ่มในการพูดคุยบอกเล่าเรื่องราวที่คุณอยากจะระบายหรือว่าผ่อนคลายออกไปในแต่ละวันด้วยเนาะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณก้อยมากๆเลยที่นำช่องทางดีๆนะคะพื้นที่ปลอดภัยดี

ที่นำมาฝากกันในวันนี้ในสโมสรคุณสุขด้วยนะคะขอบคุณคุณก้อยค่ะจากศูนย์การปรึกษามนัสมันตาค่ะแล้วก็หมดเวลาของสโมสรคุณสุขแล้ววันนี้เราทั้งหมดทุกคนลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะคะวันนี้เราลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ิดประตูสู่มหาวิทยาลัยรายการวาไรตี้การศึกษาที่ครบเครื่องตอบทุกเรื่อง TCAST ช่วงเวลาของการทบทวนความรู้กับห้องเรียนออนแอร์ติวเข้มแบบออนไลน์ครบทุกวิชากับการสรุปเนื้อหาที่เข้าใจง่ายโดยคณาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อการเตรียมความพร้อมในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอนาคตทบทวนความรู้ได้ตลอดทั้งวันติดตามห้องเรียนออนแอร์ผ่านรายการออนไลน์ทาง Facebook เปิดประตูสู่มหาวิทยาลัยและ YouTube จุฬาเรดิโอ Channel
1: เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
2: ในการยูเรกาท่องโลกวิทยาการวันนี้นะครับผมจะคุยกับนักฟิสิกส์นะครับจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะครับดร.ธนพัฒน์ดีสุวรรณสวัสดีครับอาจารย์โอมครับ
3: สวัสดีครับ
2: โอมครับรู้จักมาพักนึงนะนะครับนะได้คุยกันหลายเรื่องเลยควอนตัมควอนตัมนะอย่างแต่อย่างนึงที่พี่สังเกตคืออาจารย์โอมเนี่ยจะมีความลึกในเรื่องพวกปรัชญาฟิสิกส์และฟิสิกส์ทฤษฎีเยอะมากเลยนะครับวันนี้ก็อยากชวนคุยเรื่องพื้นฐานเรื่องนึงซึ่งเป็นคำที่เรียกว่าเวลาใครที่อ่านฟิสิกส์เนาะก็เจอบ่อยๆหรือแม้แต่ว่าตอนนี้เป็นพวกวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนาะก็เจอคำนี้ entropy
3: ครับ
2: แล้วถ้าใครดูหนังนะเทนเน็ตอะไรพวกนี้ก็จะมีคำนี้เหมือนกันแล้วยังงงมันคืออะไรนะครับในก่อนอื่นนะถามโอมนิดนึงก่อนโอมนี่จริงๆแล้วตอนทำวิจัยทำเรื่องอะไรเป็นหลักนะครับ
3: จริงๆที่ผมจบมาผมจบพวกควอนตัมอินฟอร์เมชันคร
2: ับ
3: แล้วก็งานวิจัยก็เป็นพวกควอนตัมอินฟอร์เมชันก็เป็นพวกแบบพวก
2: หรือว่าพวกทางด้าน
3: ควอนตัมอินฟอร์เมชันมันจะเป็นคือโดยตัวมันเองเนี่ยมันเป็นศาสตร์พื้นฐานที่ศึกษาคือมองคือเหมือนเอาทฤษฎีควอนตัมกับอีกศาสตร์หนึ่งที่เรียก information theory มาผนวกกันแล้วพยายามจะมองภาพธรรมชาติหมายว่าที่จริงแล้วธรรมชาติมันอาจจะไม่ได้เป็นสสารพลังงานมามีอันตรกิริยากันแต่ว่าเป็นอะไรที่คล้ายๆกับเป็นการประมวลผลข้อมูลอะไรเงี้ยครับคือโดยตัวพื้นฐานเนี่ยมันเป็นทฤษฎีพื้นฐานแต่ว่ามันก็เป็นรากฐานของเทคโนโลยีควอนตัมพวกควอนตัมคอมพิวเตอร์ควอนตัมคอมมิวนิเคชันอะไรพวกนี้ด้วย
2: ครับซึ่งเดี๋ยววันนี้พอคุยเรื่อง entropy เนี่ยจะไปเกี่ยวโยงกับเรื่องนี้ด้วยนะตอนหลังๆนะครับ ก่อนอื่นก็ต้องนี้ต้องดูกำเนิดมันก่อนนะครับ วิธีคิดของไอ้เรียกว่างี้นักฟิสิกส์นะครับ ตอนว่าก่อนที่จะเกิดไอ้ฟิสิกส์ยุคใหม่ขึ้นมานะมันก็มีศาสตร์หลายศาสตร์เนี่ยมีกลศาสตร์เนาะมีคลื่นไมโครไฟฟ้าเนี่ยแล้วก็มีวิชาหนึ่งเขาเรียกเทอร์โมไดนามิกส์หรืออุณหพลศาสตร
3: ์
2: ที่อาจารย์โอมอาจจะชอบเรียกว่าวิชาเกี่ยวกับความร้อนอะไรพวกนี้ใช่ไหม
3: ครับ
2: ไอ้กำเนิดมันมายังไงนะครับวิธีคิดของไอ้เรื่องนี
3: ้จริงๆแล้วมันก็เริ่มมาตั้งแต่ตอนยุคสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรมผมคิดว่านะครับจริงๆจริงๆคือเรื่องความร้อนเนี่ยคนสนใจกันมาสักพักแล
2: ้
3: วเราก็รู้กันโดยปริยายว่าของร้อนมันก็จะค่อยๆเย็นลงของเย็นมันก็จะอาจจะค่อยๆร้อนขึ้นจนเข้าสู่อุณหภูมิห้องอะไรก็แล้วแต่ว่าที่มาศึกษาจริงจังเนี่ยคือยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมที่เริ่มมีการสร้างเครื่องจักรไอ้น้ำ
2: ครับ
3: ครับแล้วก็คำถามที่สำคัญก็คือว่าหนึ่งคือเครื่องจักรไอ้น้ำจริงๆแล้วมันมีกระบวนการทำงานยังไงกันแน่แล้วถ้าเราเข้าใจกระบวนการมาแล้วเนี่ยทำไงให้ประสิทธิภาพเครื่องจักรพวกนี้มันสูงสุด
2: สูงสุดครับ
3: เพราะว่ามันเป็นพื้นฐานของทั้งการสัญจรในยุคนั้นทั้งอุตสาหกรรม
2: การผลิตต่างๆครับ
3: ใช่ทำนองนั้นแต่จริงๆก็จะมีบริบทของการแข่งขันกันในการปฏิวัติอุตสาหกรรมระหว่างอังกฤษฝรั่งเศสอะไรพวกนี้ด้วย
2: ครับ
3: ครับ
2: ก็ยังมีทฤษฎีต่างๆแล้วก็มีชื่อหลายคนให้มีการโนมีแรงต่างนี่นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าวันนี้พูดเรื่องเอนโทรปีนะครับมันคือบางคนก็จะพูดอย่างนี้นะบอกว่าคำอธิบายง่ายๆเนาะในเวลาอ่านหนังสือมันมีความไม่เป็นระเบียบความโกลาหลคำอะไรเงี้ยซึ่งพี่ก็ถ้าเกิดว่ามุมมองจากวิทยาศาสตร์นะมันไม่ครบนะคือมันมีส่วนถูกอยู่เหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ครบนะงั้นโอมช่วยเรียกว่าถอยกลับไปที่พื้นฐานนิดนึงนะครับ
3: ครับโอเคก็จริงๆแล้วคำว่าเอนโทรปีเนี่ยแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการศึกษาพวกเครื่องจักรความร้อนนี่แหละคร
2: ับ
3: คือวิศวกรชาวฝรั่งเศสเนาะที่เป็นที่ผมเข้าใจเขาทำงานในกองทัพฝรั่งเศสด้วยแล้วเขาก็คือชื่อซาดีคาโน่เนี่ยเขาก็พยายามจะศึกษาว่ากระบวนการทำงานเบื้องหลังของเครื่องจักรความร้อนเนี่ยมันทำงานยังไงแล้วเขาก็เจอความจริงที่ทุกคนก็รู้แหละแต่เขาศึกษาไปลึกก็คือว่าความร้อนมันต้องถ่ายเทจากที่อุณหภูมิสูงไปอุณหภูมิต่ำทีนี้ถ้าเราจะเอาความร้อนที่ถ่ายจากอุณหภูมิสูงไปอุณหภูมิต่ำมาสร้างเครื่องจักรแล้วทำให้มันมีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยเขาค้นพบว่ามันดูเหมือนว่าเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยมันจะมีขีดจำกัดบางอย่าง
2: มีเพดานอยู
3: ่เราไม่สามารถไปเหนือกว่านี้ได้แหละแต่ในวันนั้นเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้สร้างทฤษฎีที่เกี่ยวข้องอะไรออกมามากนักครับจนผ่านการเวลาไปอีกนับเป็น10ปีก็มีนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมันครับก็คลาวเชียสนะครับก็เขาก็ค้นพบว่าที่จริงแล้วถ้าเราศึกษาเรื่องนี้ลึกๆเนี่ยมันจะเจอเข้ากับปริมาณอย่างหนึ่งซึ่งปรากฏออกมาจากการวิเคราะห์อันนั้นเป็นปริมาณที่เกี่ยวข้องความร้อนเกี่ยวข้องกับอุณหภูมิอะไรพวกนี้เขาตั้งชื่อปริมาณนี้ว่าเอนโทรปี
2: ครับ
3: ทีนี้ปริมาณนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะแปลกประหลาดกว่าปริมาณอื่นๆทางฟิสิกส์หรือทางวิทยาศาสตร์ที่เรารู้

0: จากกันมาก่อนหน้านั้นทั้งหมดเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยปริมาณอะไรก็ตามเนี่ยอาจจะเป็นความเร็วเป็นพลังพลังงานก็อาจจะยังไม่มีคอนเซ็ปต์
1: อุณหภูมิ
0: อุณหภู
1: มิปริมาตรต่างๆความดันต่างๆเน
0: ี่ยอะไรพวกนี้มันสามารถลดได้เพิ่มได
1: ้
0: ทั้งหมดใช่ไหมครับมันอาจจะลดมันอาจจะเพิ่มแล้วแต่สถานการณ์แต่ว่าไอ้ปริมาณเอนโทรปีเนี่ยเป็นปริมาณเรียกว่าจะเป็นปริมาณแรกหรือแรกๆเลยที่เราค้นพบในทางวิทยาศาสตร์ว่าดูเหมือนมันจะมีแต่เพิ่มมันไม่มีทางลด
1: แค่มีทิศทางของมันเอง
0: มีทิศทางมันเอง
1: คร
0: ับด้วยเหตุผลบางอย่างแล้วก็จริงๆแล้วคำความหมายคำแปลในวันนั้นเนี่ยมันยังไม่ได้ชัดว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ว่าเรารู้ว่าไอ้ปริมาณนี้แหละมันเพิ่มขึ้นตลอดและการเพิ่มขึ้นตลอดของมันเนี่ยเป็นตัวที่อธิบายว่าไอ้ทำไมเครื่องจักรความร้อนที่สร้างขึ้นมาในยุคนั้นเนี่ยมันถึงมีประสิทธิภาพได้จำกัดไปเกินกว่านี้ไม่ได
1: ้อย่างภาพที่อาจารย์โอมเตรียมมานี่นะแก้วน้ำเนี่ยซึ่งใครๆรู้นะแก้วน้ำ
0: เรา
1: ฝังแก้วน้ำไว้แต่ว่าเราทำมันตกแตกนะโอ้มันก็เป็นทิศทางที่คนรู้กันนะแต่ว่าแก้วที่แตกแล้วเนี่ยคงไม่กลับมาฟื้นคืนกลับมานะมันเป็นทิศทางเดียวเลยนะ
0: ค
1: ือพี่ชอบเปรียบเทียบอย่างนี้บอกว่าเวลาห้องเราเนี่ยครับห้องนอนเราหรือห้องทำงานเราเนี่ยจัดของไว้เรียบร้อยดีนะแต่เวลาผ่านไปสักพักนึงครับมันจะรกเรื่อยๆนะว่าเราไม่ไปจัดมันอีกใช่ไหม
0: ครับ
1: นอนไม่ใช
0: ่ครับก็จริงๆแล้วคืออย่างที่บอกนะครับว่าตอนที่เขาค้นพบปริมาณเอนโทรปีตอนแรกเนี่ยเขาเจอมันเป็นปริมาณที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าอีกอย่างนึงที่เราทุกคนรู้สึกแต่อาจจะไม่เคยตระหนักก็คือว่ามันมีของอีกอย่างในธรรมชาติที่มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไม่เคยย้อนกลับก็คือเวลา
1: อ๋อครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: มีทิศทางเหมือนกัน
0: มันดูเหมือนว่าเวลาเนี่ยเป็นอะไรบางอย่างที่มันมีทิศทางไปทางเดียวคือไปข้างหน้าอย่างเดียวไม่ย้อน space หรือว่าตำแหน่งต่างๆเนี่ยเราอาจจะเดินไปข้างหน้าเดินย้อนหลังอะไรก็ได้แต่เวลามันเดินไปข้างหน้าอย่างเดียวทีนี้คนก็เลยเริ่มเชื่อมโยงเอ๊ะที่จริงไอ้ปริมาณเอนโทรปีที่คนพบจากการศึกษาการถ่ายเทความร้อนเนี่ยมันอาจจะสัมพันธ์กับสิ่งที่เราเรียกว่าลูกศรของเวลาแล้วก็มันก็ได้สัมพันธ์กับที่พี่ชิวพูดเมื่อสักครู่ว่ามันดูเหมือนว่ากระบวนการต่างๆในธรรมชาติมันมีทิศทางชัดเจนแก้วตกก็แล้วก็แตกมันไม่เคยมีเศษแก้วที่จะย้อนกลับมาเป็นแก้วที่สมบูรณ์ได้หรือถ้าหยาบๆก็คืออย่างเช่นห้องที่เคยจัดไว้เป็นระเบียบเนี่ยโดยทั่วไปถ้าเราไม่ใช้ความพยายามเนี่ยมันไม่มีทางเป็นระเบียบมากขึ้นมันมีแต่จะรกขึ้นอะไรพวกนี้เราก็จะเชื่อมโยงปรากฏการณ์พวกนี้เข้ากับสิ่งที่เรียกว่าเอนโทรปีนะครับว่ากระบวนการพวกนี้ที่มันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติแบบที่เราไม่ได้ไปใส่การบังคับอะไรมันเนี่ยมันมีทิศทางไปทางใดทางหนึ่งเสมอเป็นตามเวลาเป็นไปตามทิศทางที่เอนโทรปีมันเพิ่ม
1: ก็เป็นวิธีคิดแบบหนึ่งนะครับทีนี้มีเรื่องที่อาจารย์โอมเตรียมมาคืออย่างงี้มาพูดถึงกฎทางฟิสิกส์เนาะเมื่อเราเขียนสมการฟิสิกส์ส่วนใหญ่เลยนะครับมันคล้ายๆว่าไอ้ตัว T นะครับมันไปได้ทั้งหน้าและหลังนะ
0: คร
1: ับว่ามัน reversible คือมันย้อนกลับได
0: ้ T ที่ว่านี่คือเวลาใช่มั้ย
1: เวลา
0: ครับครับ
1: T เล็กเวลา
0: ครับครับคือความแปลกประหลาดของการค้นพบเอนโทรปีแล้วก็ทิศทางของเวลาเนี่ยในวันนั้นเนี่ยมันนํามาสู่ความแปลกประหลาดมากๆจริงเพราะว่าทฤษฎีทางฟิสิกส์ที่เรามีมาก่อนนั้นหรือแม้แต่หลังจากนั้นนะครับที่อธิบายไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนที่อย่างกฎของนิวตันหรืออธิบายปรากฏการณ์แม่เหล็กไฟฟ้าแบบทฤษฎีของแม็กซ์เวลล์หรือว่าอธิบายกระบวนการในควอนตัมทุกๆอย่างเนี่ยมันดูเหมือนจะบอกว่าธรรมชาติมันไม่ได้เลือกทิศทางใดเป็นพิเศษกระบวนการอาจจะเกิดไปข้างหน้าหรือเกิดย้อนกลับก็ได้ไม่มีอะไรที่ขัดกฎเกณฑ์ทางฟิสิกส์ในเรื่องราวเหล่านั้นเลยมีแค่เรื่องเดียวในฟิสิกส์นี่แหละที่ดูเหมือนกับว่ามันมีทิศทางที่ชัดเจนเป็นทางใดทางหนึ่งเท่านั้นก็คือเจ้าเอนโทรปีนั่นแหละครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยนำมาสู่ความประหลาดใจของนักวิทยาศาสตร์ในช่วงนั้นว่าเอนโทรปีจริงมันคืออะไรกันแน่แล้วทำไมสมการพื้นฐานที่อธิบายธรรมชาติมันดูเหมือนว่าไม่แคร์ทิศทางเวลาแต่ว่า
1: เอนโทรปี
0: ทำไมปรากฏการใช่ครับ
1: เกี่ยวข้องกับเวลาแล้วก็ไปทิศทางเดียว
0: ครับทำไมปรากฏการเราสังเกตธรรมชาติมันดูเหมือนจะเลือกทิศทางแล้วก็มีไอ้ปริมาณที่เรียกว่าเอนโทรปีเนี่ยที่เหมือนจะเลือกทิศทางเหมือนกันมันต้องสัมพันธ์กันบางอย่าง
1: ทีนี้ก็เราโยมันเกี่ยวกับเรื่องแบบเครื่องจักรไอดามเนี่ยที่ยันเตรียมมาเนาะในสไลด์พวกนี้นะคร
0: ับ
1: พวกนี้มันจะมาต่อกันยังไงครับเพราะว่าด้านนึงจะมาจากทางวิศวกรรมนะวิศวกรรมเครื่องจักรไอดามหัวรถไฟใช่มั้ย
0: ครับ
1: อีกด้านนึงก็เป็นวิธีคิดแบบเชิงคอนเซปชวลคือเชิงมโนทัศน์เนาะมโนทัศน์ว่าเวลามีทิศทางเอนโทรปีก็ดูเหมือนมีทิศทางมันเจอกันยังไง
0: ผมว่าหลักๆแล้วมันก็คงเริ่มมาจากที่เราเจออะไรแบบนี้ว่าความร้อนนะครับมันดูเหมือนจะไหลจากที่ที่ร้อนไปที่ที่เย็นเสม
1: ออ
0: ันนี้เป็นประสบการณ์ในชีวิตประจำวันที่เราอาจจะไม่เคยตั้งข้อสงสัยมาสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไอ้ปรากฏการณ์อันเนี้ยพอศึกษาไปลึกๆแล้วมันก็เลยได้ปริมาณเอนโทรปีออกมาที่ดูเหมือนจะมีทิศทางเดียว
1: ครับ
0: ครับแล้วก็พอเราสังเกตเห็นว่ามันมีปรากฏการณ์แบบนี้ที่มันมีอะไรบางอย่างที่มันไปในทิศทางเดียวแล้วเวลาก็เหมือนจะไปในทิศทางเดียวด้วยมันก็เลยทำให้สองอย่างนี้ถูกเชื่อมเข้าด้วยกันก็ไม่แน่ใจว่านี้ตอบคำถาม
1: ไปทิศทางหนึ่งแล้วครับแต่สมมติว่าไปให้ลงไปลึกกว่านิดหนึ่งนะครับมีนักวิทยาศาสตร์คนไหนไหมที่เขาคิดถึงว่ามีหลักการนะครับมีสมการหรือมีกฎต่างๆนะครับที่เจอว่าหลังจากศึกษาเรื่องของเรื่องการเรื่องความร้อนเนอะเรื่องการทำงานของระบบต่างๆที่ว่ามานี้นะครับนะมันมีกฎต่างๆที่มันเกี่ยวข้องไหมครับ
0: ก็คือจริงๆแล้วสิ่งที่เรียกว่าเอนโทรปีเนี่ยมันกลายเป็นว่าในที่สุดแล้วมันก็กลายเป็นกฎข้อที่สองของวิชาที่เกี่ยวข้องกับความร้อนที่เรียกว่าอุณหพล

0: ศาสตร์หรือว่าเทอร์โมไดนามิกส์นี่แหละครับก็จริงๆการศึกษาวิชานี้เนี่ยมันก็นำมาสู่การสร้างแนวคิดอีกหลายๆอย่างที่เกี่ยวข้องที่ทำให้เราเข้าใจโลกรอบตัวนะทั้งเอนโทรปีก็กลายเป็นกฎข้อนึงว่าตัวของทุกๆอย่างดูเหมือนจะมีทิศทางอันนึงที่เอนโทรปีต้องไม่ลดลงแล้วก็คอนเซปต์เรื่องของพวกพลังงาน
1: ครับ
0: ทั้งของในธรรมชาติเนี่ยมันควรจะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงมีค่าคงที
1: ่ครับอย่างที่เป็นกฎข้อที่หนึ่งเนาะข้อที่หนึ่งแสดงว่าเรามีวัตถุชิ้นหนึ่งแล้วระบบอันหนึ่งนะฮะ
0: ครับ
1: ถ้ามองแบบโดยรวมแล้วนะฮะต
0: ั
1: วฮีทตัวความร้อนมันเนาะกับงานที่ใส่เข้าไปพลังงานเป็นระบบเนี่ยโดยรวมแล้วพลังงานคงที่พลังงานคอนเซิร์ฟเนี่ยกฎข้อที่หนึ่ง
0: ครับ
1: แต่กฎข้อที่สองนี่เอนโทรปีเนาะซึ่งทางฟิสิกส์ใช้ตัว S ใช่ไหมฮะเป
0: ็
1: นต
0: ั
1: วใหญ่ใช่ครับแต่แบบว่าเอาสมการให้ดูด้วยอย่างเวลาเขียนว่าตัว S ตัวใหญ่นะมีเดลต้า S คือความแตกต่างของ S เนี่ยนะครับมากกว่าเท่ากับ0นี่คือมีแต่จะเพิ่มขึ้นหรือไม่ก็คงที่อย่างเง
0: ี้
1: ยช่วยขยายความนิดนึงฮะ
0: ไ
1: อ้กฎข้อที่2ที่ว่านี
0: ่กฎข้อที่2เทอร์โมไดนามิกส์เนี่ยบอกเอาไว้ว่าสำหรับระบบที่เราเรียกว่าระบบโดดเดี่ยว
1: โดดเดี่ยวนี่คือไม่มี
0: การแลกเปลี่ยน
1: ไม่มีการเปลี่ยนพลังงาน
0: ไม่มีการ
1: สสารด้วย
0: ใช่ครับก็คือเป็นระบบที่อยู่ของมันเองไม่มีพลังงานเข้าออกไม่มีสสารวิ่งเข้าออกระบบประเภทนี้คือระบบโดดเดี่ยวแล้วเราค้นพบว่าไอ้ระบบประเภทนี้กระบวนการใดๆก็ตามที่เกิดขึ้นกับระบบนี้เนี่ยจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ปริมาณที่เรียกว่าเอนโทรปีเนี่ยไม่ลดลง
1: ไม่ลดลง
0: ครับ
1: เพราะไม่ลดลงก็อาจจะเพิ่มหรืออาจจะคงที่ก็ได
0: ้
1: ไม่ลดลง
0: ใช่ครับจะเพิ่มก็ได้จะคงที่ก็ได้แต่ว่าจะไม่ลดลงถ้ามันลดลงเนี่ยเรารู้ทันทีว่ากระบวนการนี้เกิดเองไม่ได้ต้องมีใครมาแอบ
1: ทำอะไรบางอย่าง
0: ทำอะไรบางอย่าง
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: ครับนั่นคือกฎข้อที่2
0: กฎข้อที่2ครับ
1: ทีนี้เวลาในแง่ของทางปฏิบัตินี่นะครับพอมาใช้กับสมมติว่าของที่มันแบบเรียกว่าใช้งานได้จริงนะเครื่องจักรหรืออะไรก็ตามหรือว่าศึกษาอย่างถ้าเกิดพี่เป็นนักวัสดุศาสตร์เนาะศึกษาวัสดุจะเปลี่ยนสภาพมันเค้าเรียกเปลี่ยนเฟสเปลี่ยนสถานะอะไรต่างๆนี่นะครับมันใช้ยังไงนะครับว่าเราสามารถใช้เอนโทรปีตรงๆเลยได้มั้ยอย่างงี้หน่อย
0: ครับคืออันนี้เป็นจุดที่คนที่ศึกษาเรื่องของความร้อนเนี่ยหลายคนจะเผลอตัวใช้กฎข้อที่2เทอร์โมไดนามิกส์เนี่ยผิดเหมือนกันนะครับกฎข้อที่2เทอร์โมไดนามิกส์ที่บอกว่าเอนโทรปีจะไม่ลดลงเนี่ยมันใช้ได้กับระบบที่เรียกว่าระบบโดดเดี่ยวที่ว่าก็คือไม่มีการเปลี่ยนมวลสารไม่มีการเปลี่ยนพลังงานทั้งสิ
1: ้
0: นแต่ว่าถ้าเราไปดูระบบที่มันเป็นระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงมวลสารได้มีการเปลี่ยนแปลงพลังงานได้เนี่ยทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วไม่ต้องเป็นในทิศทางที่เอนโทรปีเพิ่มก็ได้
1: เป็นตัวระบบนั้น
0: ใช่ครับตัวระบบนั้นเนี่ยเอนโทรปีอาจจะลดก็ได
1: ้
0: ปริมาณที่บ่งบอกแทนเอนโทรปีนะครับสำหรับไอ้ระบบที่มันมีการแลกเปลี่ยนมวลสารพลังงานได้เนี่ยเราเรียกประมาณนี้ว่าฟรีเอเนจีหรือพลังงานอิสระครับ
1: นี่ตรงนี้ต้องขยายความนะเพราะว่าคำว่าฟรีเนี่ยนะฮะไอ้ตัวอิสระนี่นะสำหรับคนทั่วไปนี่ก็จะตีความแบบหนึ่งนะมีอิสระในการทำต่างแต่ว่าฟรีคำว่าฟรีเอเนจีหรือพลังงานอิสระในทางฟิสิกส์หรือว่าอุณหภาษาหรือวิชาความร้อนเนี่ยไอ้ฟรีตัวนี้มันหมายความว่าไงจริงๆแล้ว
0: มันหมายความว่าสมมติเราคิดว่าเรามีสมมติว่าพลังงานของระบบหนึ่งเนี่ยครับมันเหมือนเงินใช่ไหมครับก็มันเหมือนกับว่าเงินถูกแบ่งเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งคือส่วนที่เราต้องเก็บไว้สำรองเอาไว้ใช้เก็บไว้ในกับตัวเองอ
1: ่
0: ะกับอีกส่วนหนึ่งเนี่ยคือเงินที่เราสามารถใช้จ่ายได้อย่างอิสระ
1: ครับ
0: มองประมาณนี้ก็ได้ครับก็คือเวลาที่เราพูดถึงพลังงานที่เก็บในระบบหนึ่งเนี่ยมันจะถูกแบ่งออกเป็นสองส่วนส่วนหนึ่งเนี่ยที่เรียกว่า free energy เนี่ยคือพลังงานที่ระบบสามารถใช้เพื่อทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เราที่เป็นประโยชน์ได้เช่นที่เราเรียกว่างานเช่นอาจจะทำให้ลูกสูบเกิดการขยายตัวเกิดหรือว่าอาจจะทำใหอะไรดี
1: ปฏิกิริยาเคมีเปลี่ยนแปลง
0: อย่างเงี้ยครับทำแต่ว่าครับตรงส่วนนี้ที่เราเรียกฟรีเอเนจี
1: ฟรีเอเนจีนั้นโดยสรุปก็คือว่าเป็นพลังงานส่วนหนึ่งของระบ
0: บ
1: ที่ระบบสามารถเอาไปดึงออกจากระบบไปใช้ได้เป็นเพดานสูงสุดของมันแต่ว่าในทางปฏิบัตินี่อาจจะใช้เต็มที่เลยหรืออาจจะใช้แค่บางส่วนของมันอย่าง
0: นี้แต่ว่าเกินจากนั้นไม่ได้
1: ก็ยังไม่ได
0: ้ครับ
1: งบสูงสุดที่มีที่คุณเอาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
0: งบสูงสุดที่จัดสรรไว้ให้คุณ
1: ที่จัดสรรให้คุณใช้งานได้ที่ได้จริง
0: ครับแต่ว่าไม่ใช่งบทั้งหมดที่ม
1: ีไม่งบทั้งหมดที่มี
0: นะครับจะต้องมีอีกส่วนนึงที่ต้องเก็บไว้ในตัวระบบครับ
1: นั่นคือคำว่า free energy ในทางอุณหภาษาหรือ thermodynamics นะคร
0: ับ
1: นี่อาจารย์จะพูดถึงบางคนด้วยนะไอ้ที่อาจารย์โอพูดบางคนด้วยโบสมัน
0: ครับ
1: ซึ่งเป็นอีกคนนึงที่เรียกว่าคู่ขนานไปกับวิชาอุณหภาษาเลย
0: ครับ
1: ซึ่งถ้าทางฟิสิกส์เขาเรียกว่าอะไรกลศาสตร์เชิงสถิตินะ static mechanics ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงโบสมันเขาคิดอะไรเกี่ยวกับเรียกว่าตัวระบบหรือว่าเอนโทรปีนะจนกระทั่งมันไม่สมดุลเชื่อมโยงก็ทำให้เห็นมุมมองอีกมุมมองหนึ่งของเขาเอนโทรปีนอกจากเรื่องฮีทหรือความร้อน
0: โอเคก็คือในวันที่คลอเชียสเขาค้นพบคอนเซปต์ของเอนโทรปีขึ้นมาเนี่ยครับก็คือเขาเจอว่ามันมีปริมาณนี้อยู
1: ่
0: แล้วเขารู้ว่าปริมาณนี้มันมีแต่เพิ่มไม่มีลดแล้วก็มันสัมพันธ์กับการที่ความร้อนไหลจากที่ร้อนไปที่เย็นสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของเครื่องจัก
1: ร
0: สัมพันธ์กับทิศทางปฏิกิริยาต่างๆในที่สุดเนี่ยเอนโทรปีมันมีความหมายเชิงกายภาพว่าอะไรมันไม่สามารถตีความได้รู้แค่ว่ามันมีปริมาณนี้อยู่แต่มันตีความไม่ได้ใช่ไหมครับก็จะมาถึงยุคต่อมาเนี่ยก็คือคุณโบสมันนะครับเขาก็มีไอเดียที่เสนอว่าเราน่าจะตีความสิ่งที่เรียกเอนโทรปีเนี่ยกับจำนวนวิธีที่ระบบจะเปลี่ยนแปลงได้ก ครับยกตัวอย่างสมมติยกตัวอย่างแบบหยาบ

0: ที่สุดเลยนะครับสมมติเราบอกว่าเรามีเหรียญอยู่4เหรียญสองเหรียญแล้วกันสี่เหรียญดีกว่าเหมือนในสไลด
1: ์ครับ
0: เรามีเหรียญอยู่4เหรียญนะครับแล้วเราก็ดีดเหรียญเนี่ยนะครับเราก็ดูว่าจำนวนเหรียญที่มันออกได้เนี่ยหนึ่งเหรียญออกได้หัวก้อยใช่ไหมครับแล้วก็สี่เหรียญก็ออกหัวก้อยได้หลากหลายได้ทั้งหมด16วิธีคุณโบสมันเขาบอกว่าจำนวนวิธีที่เหรียญจะออกได้หน้าต่างๆกันนี่แหละสัมพันธ์กับเอนโทรปีซึ่งถ้าสมมติเราเปลี่ยนจากเหรียญที่เราโยนเป็นระบบทางฟิสิกส์หรือระบบทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันคล้ายๆกับว่าสมมติเรามีแก๊สอันนึงที่อยู่ในกล่องเราจะบอกว่าวิธีการที่เป็นไปได้ทั้งหมดที่แก๊สแต่ละโมเลกุลเนี่ยจะจัดเรียงตัวในกล่องเช่นแก๊สนี้อยู่ตรงตำแหน่ง A แก๊สนี้อยู่ตำแหน่ง B มีความเร็วต่างๆหรือมันจะเปลี่ยนไปอยู่ที่อื่นมีความเร็วต่างๆไอ้จำนวนวิธีทั้งหมดที่แก๊สสามารถจัดเรียงตัวในกล่องได้เนี่ยสัมพันธ์กับเอนโทรปีของกล่องของแก๊สในกล่องนั้นหรือว่าอาจจะมีอะตอมตัวนึงที่มันอาจจะมีพลังงานที่ระดับต่ำสุดก็ได้มีพลังงานที่ระดับสูงสุดก็ได้อะไรเงี้ยครับความน่าจะเป็นที่มันจะมีพลังงานต่ำสุดกับความน่าจะเป็นที่มีพลังงานสูงสุดตัวเลขที่บ่งบอกความน่าจะเป็นพวกนี้สัมพันธ์กับปริมาณที่เราเรียกว่าเอนโทรปี
1: ครับคือถ้าเกิดว่าสมมติกรณีของเหรียญเนาะเหรียญถ้าเกิดว่ามีจำนวนแบบที่เป็นไปได้น้อยก็เรียกว่าเอนโทรปีก็จะน้อยมากมากก็จะมากด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: มากมากด้วย
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ครับ
1: นี่ถ้าเกิดว่าตรงโบสมันเนี่ยเข้าใจว่าเขาจะคิดไปถึงเชิงเป็นเชิงปริมาณเลยเนาะแบบมีสมการมีอะไรเขาก็ด้วยเนี่ย
0: ใช่
1: แต่ผมช่วยขยายความนิดหนึ่งครับ
0: ทีนี้ไอเดียของโบสมันเนี่ยในวันที่เขาเสนอขึ้นมาเนี่ยจริงเป็นไอเดียที่เรียกว่าปฏิวัติโลกมากเลยนะครับแล้วก็นำมาสู่การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากมายมหาศาลเลยหลังจากนั้นแต่ในวันที่เขานำเสนอเนี่ยมันน่าเสียดายว่าไอเดียเขาเนี่ยอาจจะล้ำสมัยไปค่อนข้างมากเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยในวงการวิทยาศาสตร์เนี่ยเรายังไม่แน่ใจหรือจะทราบว่าอะตอมโมเลกุลพวกนี้มีจริงหรือเปล่า
1: ใช่ใช่
0: นะครับคือไอเดียของโบสมันเนี่ยวางอยู่บนรากฐานที่เขาเชื่อว่าอะตอมโมเลกุลพวกนี้เป็นของที่มีอยู่จริง
1: มีจริงครับ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ย
1: มีหน่วยย่อยๆของสสารอยู
0: ่ใช่ครับก็คือในมุมมองของทฤษฎีความร้อนในยุคแรกๆเนี่ยแก๊สก็คืออะไรสักอย่างที่เป็นก้อนก้อนหนึ่งใช่ไหมครับน้ำก็คือก้อนก้อนหนึ่งของแข็งก็คือก้อนก้อนหนึ่งมันคือก้อนใหญ่ๆที่ไม่ได้มีองค์ประกอบย่อยหรือถ้ามีองค์ประกอบย่อยก็ไม่ได้ย่อยไปขนาดเป็นอะตอม
1: แค่เป็นเนื้อเดียว
0: เป็นเนื้อเดียว
1: เนื้อเดียว
0: ครับ
1: เนื้อเดียวเลย
0: ทีนี้แต่ว่าถ้าเราพยายามจะตีความเอนโทรปีในแบบที่โบสมันตีความเนี่ยก็คือตีความว่ามันคือจำนวนวิธีที่องค์ประกอบย่อยๆนั้นมีการจัดเรียงตัวได้กี่แบบที่จะให้ของใหญ่ๆที่เป็นลักษณะเดียวกันเนี่ยไอเดียนั้นเนี่ยมันวางอยู่บนรากฐานของการที่เราบอกว่าของใหญ่ๆเนี่ยประกอบด้วยของย่อยๆซึ่งไอของย่อยๆที่ว่าคือโมเลกุลอะตอมพวกนั้นใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นความคิดที่ล้ำสมัยไปเรียกว่าหลายขั้นเลยเพราะว่าแม้แต่ไอเดียของโมเลกุลและอะตอมเนี่ยยังไม่ได้ถูกยอมรับในวันนั้นเลย
1: ครับในวิทยาศาสตร์กระแสหลักนะส่วนใหญ
0: ่แล้วที่สำคัญมากกว่านั้นก็คือในยุคก่อนหน้านั้นเนี่ยเวลาที่เราจะต้องการจะพูดถึงทฤษฎีต่างๆนานาในวิทยาศาสตร์เนี่ยเรามักจะอยากได้ทฤษฎีที่มันค่อนข้างแม่นยำแม่นตรงนะครับทฤษฎีที่มันจะต้องวางรากฐานอยู่บนความน่าจะเป็นวางรากฐานอยู่บนสถิติเนี่ยมันดูเหมือนว่าเป็นทฤษฎีที่ไม่สมบูรณ์เพราะฉะนั้นเอา2ไอเดียเนี่ยมาประกอบกันเข้ากลายเป็นสิ่งที่เรียกว่ากลศาสตร์สถิติและอธิบายความหมายใหม่ของเอนโทรปีเนี่ยเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ชื่อดังหลายๆคนในยุคนั้นเนี่ยไม่ยอมรับ
1: ครับ
0: แม้ว่าสุดท้ายมันจะผลิตดอกออกผลมาเป็นอะไรที่ตามมาอีกหลายๆอย่างเนี่ยคุณโบสมันเขาก็ซึมเศร้านะครับจากการไม่ไอเดียไม่ได้รับการยอมรับในวันนั้นครับในที่สุดท่านก็จบชีวิต
1: แต่ถ้ามองย้อนกลับไปเนาะตัวสมการเนี้ยไอตัวที่อยู่บนจอตอนนี้ S k log omega ต่างไอดูยงงอีกทางซ้ายนี่มันคือเอนโทรปีเนาะ
0: ครับผม
1: ไอโอเมก้าที่อาจารย์โอมใส่มาเป็นตัวสีที่แปลกอันนี้คืออะไรนะครับเป็น
0: โอเมก้าตัวนี้คือจำนวนวิธีที่ของย่อยๆที่อยู่ข้างในของใหญ่ๆครับมันจะจัดตัวให้เป็นของใหญ่ๆได้ใช่สมมติว่าเรามองว่าไอตัวย่อยๆเนี่ยอาจจะเป็นโมเลกุลของวัตถุสักอย่างที่เป็นแก๊สก็ได้นะครับเราใส่แก๊สไว้ในกล่องไอจุดย่อยๆพวกนี้คือโมเลกุลของแก๊สทีนี้คำถามก็คือว่าไอ้แก๊ส1กล่องเนี่ยโมเลกุลที่มันอยู่ข้างในเนี่ยมันมีการจัดเรียงตัวต่างๆกันได้กี่แบบไอ้จำนวนแบบนั้นน่ะก็คือเจ้าตัวโอเมก้าตัวนี
1: ้ครับ
0: ซึ่งโดยทั่วไปจะมีค่าเยอะมาก
1: ๆครับ
0: ครับ
1: ครับพี่บางทีชอบเปรียบเทียบนี้เนาะสมมุติว่ามีที่จอดรถอยู่ทั้งหมด10ช่องนะ
0: ครับ
1: สมมุติว่าถ้าเกิดว่ากรณีที่เรียกว่าน้อยสุดเลยนะครับก็คืออย่างงี้ไม่มีรถเลยนะครับไม่มีรถเลยที่จอดรถก็จะว่างนะ0ก็มีแบบเดียวเนาะหรือต่อให้สมมุติว่าอย่างงี้ถ้าคือว่ากรณีที่ซับซ้อนมานิดนึงมีรถเข้ามาคันคันแรกเข้ามาเนี่ยเค้าเห็น10ช่องเห็น10ช่องเนี่ยเขาสามารถจอดช่องไหนก็ได้ก็แปลว่ามี10แบบช่องที่1เป็น10แบบเงี้ยแต่พอมีรถ2คันปั๊บเนี่ยมันชักยุ่งแล้วเพราะว่าคันที่1อาจจะไปจอดช่องที่1คันที่2อาจจะจอดที่2หรือคันที่2อาจจะจอดช่องที่3
0: ครับ
1: หรือว่าคันที่1อาจจะจอดช่องที่5ค
0: ัน
1: ที่2จอดที่7มันจะเยอะมากเลยทำนองนั้นหรอครับ
0: ทำนองนั้นเลยครับ
1: ครับ
0: ก็คือใช่ๆถ้าสมมุติเปรียบเทียบอย่างตัวอย่างที่พี่ชิวยกมาเมื่อกี้ก
1: ็
0: คือสมมุติมีช่องจอดรถแล้วรถจะจอดในช่องเนี้ยได้ทั้งหมดกี่แบบนั่นก็คือเจ้าตัวโอเมก้าตัวนี้ครับเจ้าตัวสีส้มแปลกๆตัวนี้
1: ครับจำนวนแบบนั้นซึ่งโบสมันไปพบว่าไอ้ตัวจำนวนแบบเนี่ยนะครับพอเรามีความสัมพันธ์ทางคณิตศาสตร์กับมันครับต้องมีลอการิทึมเข้าไปเกี่ยวข้องนะออกมาเป็นเอนโทรปีได้ด้วยซึ่งก็ไปเป็นเอนโทรปีในสุดก็พบว่าเดียวกับ

0: ที่คอนซูเมอร์เซอร์คอนเซียสเนี่ยเจอเหมือนกัน
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ไอ้สองศาสตร์นี่จริงแล้วมันคู่ขนานกันอยู่ไหมอาจารย์อมคือไอ้คุณสมบัติศาสตร์กับไอ้กลศาสตร์เชิงสถิติ
1: คือในยุคที่ในยุคแรกที่โบสมันเขาเสนอขึ้นมาเนี่ยเนื่องจากมันยังเป็นแค่ไอเดียลอยๆที่คนส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยยอมรับด้วยซ้ำนะครับคือถ้าเราลองนึกดึงถึงวิทยาวิทยาศาสตร์ในวันนั้นเนี่ยเราพูดถึงมวลสารเราพูดถึงพลังงานเราพูดแล้วเราไม่เคยพูดถึงองค์ประกอบย่อยจะมานั่งพูดว่าเอ้ยมันก็เหมือนโยนเหรียญมันก็เหมือนเรียงที่จอดรถหรือว่าเหมือนกับโมเลกุลมาเรียงๆเนี่ยเป็นสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์จำนวนมากในสมัยนั้นเนี่ยไม่เข้าใจว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้ยังไงมันจะไปสัมพันธ์กันได้
0: เพราะว่าแม้แต่คอนเซปต์ของอะตอมหรือโมเลกุลยังไม่มีเลย
1: ยัง
0: ไม่ยอมรับเลย
1: ครับคือมันเป็นสมมติฐานที่เรายังไม่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่ามันมีนะครับเพราะงั้นเนี่ยในวันนั้นเนี่ยมันเรียกว่ามันเป็นความพยายามโบสมันที่จะเชื่อม2ศาสตร์นี้เข้าด้วยกันแต่ณปัจจุบันเนี่ยเราสามารถพูดได้ว่าที่จริงแล้วกลศาสตร์สถิติของโบสมันเนี่ยเป็นตัวที่เป็นรากฐานของทฤษฎีความร้อนหรือว่าเทอร์โมไดนามิกส์หรือว่าอุณหภูมิศาสตร์เนี่ยอีกทีนึงอุณหภูมิศาสตร์เป็นทฤษฎีที่วางอยู่ข้างบนแล้วรากฐานของมันเนี่ยคือ
0: ลงไปลึกกว่าอีกหนึ่งข
1: ั้
0: น
1: ทฤษฎีของโบสมัน
0: ลึกกว่าหนึ่งขั้น
1: ใช่ครับ
0: บางทีพี่ชอบเปรียบเทียบเนื้อสมมติว่าใครที่แบบว่าเป็นครูอาจารย์ในโรงเรียนมหาวิทยาลัยเนาะสมมติว่าเด็กห้องนึงเด็กห้องนึงเด็กห้องนึงเนี่ยกับเด็กอีกห้องนึงเนี่ยแล้วก็สมมติว่ามีการสอบวิชาสักวิชานึงคณิตศาสตร์หรืออะไรก็ตามนะฮะถ้าเราบอกแค่ว่าโอเคเด็กห้องนี้เก่งกว่าเด็กห้องนี้เพราะว่าค่าเฉลี่ยของเกรดเขาเนี่ยห้องกอไก่ห้องคิงอะไรก็ได้แล้วแต่สูงกว่าห้องนี้เนี่ยเราบอกได้แค่นี้แต่ว่าเราไม่สามารถบอกไปเป็นรายคนเลยนะว่าแต่ละคนเนี่ยคะแนนเท่าไหร่อย่างงี
1: ้
0: พี่ชอบแบบนึกอย่างนี้ว่าโอเคถ้าเป็นอย่างเงี้ยเวลาบอกค่าเฉลี่ยว่าเด็กห้องนี้โดยเฉลี่ยแล้วเก่งเลขหรือเก่งคณิตศาสตร์เนี่ยมากกว่าอีกห้องนึงเนี่ยอันนั้นเป็นคล้ายๆเป็นอุณหภูมิศาสตร
1: ์
0: บอกอุณหภูมินะอุณหภูมิแต่พอไปบอกเป็นรายคนปั๊บเนี่ยมันไม่ไปแจกแจงเลยว่า คนที่1ถึง50คุณคะแนนเท่าไหร่เนี่ยบอกเลยซึ่งบางทีเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วสมมติว่าได้ห้องเด็กห้องแรกนี่อาจจะเก่งกว่าห้องที่2ก็จริงแต่ว่าบางคนในห้องที่2อาจจะเก่งกว่าบางคนในห้องที่1ก็ได้เหมือนกันแต่โดยรวมแล้วเนี่ยเฉลี่ยมันต่ํากว่าของนี้ก็ครับ
1: ก็คือในมุมมองโบสมันเนี่ยเค้ามองว่าคุณสมบัติของของใหญ่ๆครับเนาะที่มันเป็นคุณสมบัติที่เป็นภาพรวม
0: มหาภาคนะ
1: ครับมหาภาคเนี่ยเป็นของที่เกิดมาจากผลรวมของของย่อยๆ
0: ย่อยที่หนึ่ง
1: ครับทีนี้พอมันเป็นมุมมองแบบนั้นเนี่ยเขาก็เลยมองว่าไอ้ของใหญ่ๆที่อธิบายด้วยเทอร์โมไดนามิกส์เนี่ยจริงๆมันต้องอธิบายด้วยสถิติของตัวย่อยๆก
0: ็
1: คือไอ้เจ้าโมเลกุลพวกอะไร
0: เล็กๆมากกว่า
1: ย่อยแล้วต้องบอกอย่างนี้ว่าคุณสมบัติของของใหญ่ๆเกิดขึ้นจากผลรวมของคุณสมบัติของย่อย
0: ๆ
1: ทีนี้ประเด็นก็คือว่าในทางปฏิบัติเนี่ยเราไม่สามารถไปดีลกับของย่อยๆจำนวนมากแบบเป็นโอ้โห
0: เลขอะโวคาโดเนอะ10ยกกำลัง23ตัวครับ
1: ตัวได้เนี่ยมันทำไม่ได้ในทางปฏิบัติเพราะงั้นเนี่ยโบสมันเขาเลยเสนอวิธีที่อาจจะดูไม่เป็นที่ถูกใจของนักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่สมัยนั้นแต่เป็นวิธีที่ถูกต้องก็คือใช้สถิติในการบรรยายมันแล้วก็เราแต่ว่าประเด็นก็คือพอใช้ปั๊บอ้าวมันใช้ได้แล้วมันก็ให้ผลที่ตรงกับการทดลองต่างๆนานาออกมาหมดเลย
0: ครับ
1: ครับคือจริงอีกประเด็นที่คิดว่าน่าสนใจมากก็คือว่าไอเดียของโบสมันเนี่ยในวันแรกๆไม่ได้รับการยอมรับเลยนะเขาเสนอมาเป็น10ปีทุกคนต่อคนส่วนใหญ่ต่อต้านแต่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไอเดียเรื่องของกลศาสตร์สถิติที่ใช้สถิติในการอธิบายปรากฏการณ์ย่อยๆของอนุภาคโมเลกุลจำนวนมากๆแล้วให้มันสอดคล้องกับระบบมหาภาคนะครับปรากฏว่าเป็นรากฐานที่สำคัญและทำให้เกิดพัฒนาทฤษฎีควอนตัมขึ้นมาในยุคหลังด้วย
0: คร
1: ับเพราะว่าทฤษฎีควอนตัมเนี่ยหลายๆท่านที่ฟังรายการนี้คงเคยได้ยินไปแล้วว่ามันเกิดจากการศึกษาการแผ่รังสีความร้อนนะครับทีนี้เนี่ยมันด้วยทฤษฎีความร้อนที่เรามีในยุคนั้นเนี่ยมันอธิบายไม่ได้เลยจนกระทั่งเรายอมรับว่ามันต้องมีอะไรที่มันคล้ายๆโมเลกุลหรือองค์ประกอบย่อยของเจ้าวัตถุดำเนี่ยแล้วเราต้องใช้
0: ย่อย
1: ครับเราต้องใช้สถิติในการอธิบายมันแล้วก็ประกอบกับไอเดียเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะครับก็ถึงจะสามารถสร้างคำอธิบายที่ถูกต้องอันนั้นมาได้แล้วกลายเป็นต้นกำเนิดของทฤษฎีควอนตัมขึ้นมา
0: ครับงั้นนั้นไปอีกทิศทางเลยนะเป็นฟิสิกส์ยุคใหม่ไปเลยนะครับแต่สมมติถ้าเกิดว่ามองแค่จำกัดตรงก่อนฟิสิกส์ยุคใหม่เนี่ยนะครับไอ้เทอร์โมไดนามิกส์นะครับอุณหภูมิศาสตร์เรื่องความร้อนเอนโทรปีแล้วก็มาคราวนี้มาถึงเรื่องของพวกกลศาสตร์เชิงสถิตินะที่มองเป็นหน่วยย่อยๆนะ
1: ครับ
0: นั้นอมเตรียมภาพมาหลายภาพไปเนี่ยไอ้ตรงนี้เนี่ยช่วยอธิบายนิดนึงนะฮะเรื่องกาแฟเย็นลงอะไรพวกนี้จากมุมมองของพวกหน่วยย่อยๆ
1: ก็คือถ้าตอนนี้เราเปลี่ยนมุมมองจากน้ำและแก๊สมาเป็นโมเลกุลแทนแล้วใช่ไหมครับคือการที่เราอาจจะอธิบายการที่กาแฟเย็นลงได้ด้วยวิธีการนี้นะครับก็คือว่าตอนแรกของที่ร้อนนะมันมีสมดุลอยู่ข้างในแก้วนะครับทีนี้คำถามก็คือว่าระหว่างโมเลกุลทั้งหมดอยู่ในแก้วกับโมเลกุลมันแพร่ออกไปข้างนอกเนี่ยจำนวนวิธีที่เป็นไปได้ในการจัดเรียงโมเลกุลเนี่ยแบบไหนจะมากกว่ากัน
0: โอ้แน่นอนที่ออกนอกแก้วต้องมากกว่าเพราะปริมาตรของนอกแก้วมันเยอะกว่านะ
1: ใช่ครับแล้วเพราะงั้นพอเป็นแบบนั้นเนี่ยคือด้วยหลักการของเอนโทรปีนะครับคือวัตถุพยายามระบบใดๆเนี่ยพยายามจะมีเอนโทรปีที่มากที่สุดเพราะฉะนั้นมัน

0: เลยมันก็เลยกลายเป็นว่าเวลาที่แผ่ออกไปข้างนอกเนี่ยเอนโทรปีมันมีค่าสูงขึ้น
1: ครับ
0: ครับแต่ว่าทีนี้พอแผ่ออกไปข้างนอกเนี่ยมันไปมันไม่ได้ไปอย่างเดียวมันไปพร้อมกับพาพลังงานไปด้วยเพราะงั้นในที่สุดแล้วเนี่ยไอ้กาแฟในแก้วก็จะเย็นลง
1: เย็นลงอ๋อครับนี่มองเชิงเรียกว่าจุลภาคนะ
0: ครับ
1: มองเล็กๆไป
0: ครับ
1: ทีนี้มองแบบเฉพาะจุดเนาะ
0: ครับ
1: ครับเอนโท
0: ร
1: ปีเฉพาะจุดลดลงได้ด้วยเหมือนกันในบางกรณีในหลายกรณีจริงๆแล้ว
0: ครับก็คือเหมือนที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้ว่าจริงๆหลักการของเอนโทรปีเนี่ยมันอธิบายแบบถ้าจะเอาแบบเป๊ะๆเลยมันคืออธิบายระบบโดดเดี่ยว
1: โดดเดี่ยวไม่แลกเปลี่ยนพลังงาน
0: ไม่แลกเปลี่ยนพลังงานไม่แลกเปลี่ยนมวลสารจริงๆอย่างระบบเมื่อกี้ก็เป็นระบบที่มีการแลกเปลี่ยนเพราะจริงๆโดยหลักการแล้วเอนโทรปีไม่ได้เหมาะจะอธิบายสิ่งนั้นถ้าเป็นระบบที่มันมีการแลกเปลี่ยนมวลสารหรือพลังงานกับสิ่งแวดล้อมหรือทั้งคู่นะครับจริงๆแล้วการที่เราจะบอกว่าปรากฏการณ์จะเกิดขึ้นในทิศทางไหนเช่นกาแฟจะร้อนขึ้นได้ไหมหรือว่ากาแฟจะต้องเย็นตัวลงหรืออะไรเงี้ยจริงๆแล้วปริมาณที่ถูกต้องมากกว่าคือปริมาณที่เราเรียกว่าfree energy หร
1: ือ
0: ว่าพลังงานอิสระที่เราพูดถึงกันในตอนเริ่มต้นแล้วซึ่งไอ้เจ้า free energy เนี่ยมันก็ถูกสร้างขึ้นมาจากเอนโทรปีอยู่ดีถ้าเราจะดูจากสมการนี้นะครับอาจจะดูซับซ้อนนิดนึงแต่ว่าด้านซ้ายนะครับคือปริมาณที่เราเรียกว่า free energy นะครับเดลต้านั่นคือการเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของ free energy เนี่ยสัมพันธ์กับการเปลี่ยนแปลงพลังงานของระบบลบด้วยการเปลี่ยนแปลงของเอนโทรปีนะครับซึ่งถ้าเราดูจากตรงนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆมันคือการแข่งกันนะครับเพราะว่าระบบเนี่ยมันก็ระบบเนี่ยพยายามจะลดพลังงานของตัวเองลงก็คือตัว uแต่ในขณะเดียวกันระบบก็พยายามจะเพิ่มเอนโทรปีของตัวเองก็คือตัว S นะครับสองอย่างนี้มันเครื่องหมายลบเนี่ยแสดงให้เห็นว่าจริงๆแล้วมันเป็นไปในทางทิศทางตรงกันข้ามกันนะครับทีนี้ในเมื่อระบบพยายามจะลดพลังงานตัวเองแต่ในขณะเดียวกันก็พยายามจะเพิ่มเอนโทรปีเนี่ยในที่สุดแล้วตัวที่เป็นตัวที่บ่งบอกจริงๆว่าระบบจะเป็นในทิศทางไหนเนี่ยเลยต้องเป็นไอ้ปริมาณด้านซ้ายก็คือปริมาณที่เรา
1: เริ่มมองแล้วครบมองแล้ว
0: ใช่ครับ
1: งั้นในทางปฏิบัติเวลาเรามองระบบที่เรียกว่ามันแลกเปลี่ยนพวกความร้อนได้หรือต่างได้เนี่ยจะมองที่พลังงานอิสระฟรีเอนเนอร์จีตัวนี้
0: ใช่ครับ
1: ครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครศึกษาพวกนี้ลึกไปมันก็จะมีหลายตัวเนาะในทางฟิสิกส์นะหรือว่าทางวัสดุศาสตร์ของพี่เนี่ยก็จะมีเรียกว่าพลังงานฟรีเอนเนอร์จีของเฮมโฮลส์ของกิฟส์ต่างๆนะครับซึ่งเป็นรายละเอียดทีนึง
0: ครับครับซึ่งอันนี้ก็ขอเสริมนิดนึงก็คือในที่สุดแล้วภาพที่เรามีตอนนี้ก็เลยเหมือนคล้ายๆก็จะมี2ภาพนะครับก็คือถ้าเป็นระบบที่เป็นระบบโดดเดี่ยวไม่มีการแลกเปลี่ยนอะไรกับใครเลยเนี่ยทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นไปตามเอนโทรปีก็คือเอนโทรปีจะต้องไม่ลดนั่นคือทิศทางที่สัมพันธ์กับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นได้ถ้าเป็นระบบที่มีการแลกเปลี่ยนมวลสารพลังงานกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยสิ่งที่เราจะดูแทนคือปริมาณที่เราเรียกฟ
1: ร
0: ีเอเนอ
1: ร
0: ์จีซึ่งก็เกิดมาจากเอนโทรปีนั่นแหละ
1: เรื่องเดียวกันเรื่องเดียวกันแต่ว่าเราโฟกัสที่แง่เชิงปฏิบัติเนี่ยมันง่ายกว่าที่จะโฟกัสสิ่งที่เราสนใจอยู่ใช
0: ่
1: ไหมครับ
0: แล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังผู้ดูที่อาจจะอยากจะคิดให้ลึกซึ้งไปกว่านี้นะครับเนี่ยอย่างเหมือนภาพซ้ายเนี่ยถ้าเป็นระบบโดดเดี่ยวเราพิจารณาเอนโทรปีถ้าเป็นระบบที่มีปฏิสัมพันธ์เราพิจารณาฟรีเอเนอร์จีหรือพลังงานเสรีนะครับแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราอยากจะเอาให้ง่ายจริงๆแล้วเราอาจจะเคลมว่าจริงๆคิดแค่พลังงานเสรีก็พอมันใช้ได้กับทั้ง2อย่างแหละนะครับเพราะว่าถ้าสำหรับท่านที่อาจจะมีแบ็คกราวด์มานิดนึงแล้วอาจจะลองไปคิดต่อว่าที่จริงแล้วสิ่งที่เรียกว่าฟรีเอเนอร์จีหรือพลังงานเสรีนะครับในกรณีที่ระบบของเราปฏิสัมพันธ์มันน้อยลงมากๆจนในที่สุดกลายเป็นระบบโดดเดี่ยวเนี่ยฟรีเอเนอร์จีทางฝั่งขวาเนี่ยจะกลายไปเป็นเอนโทรปีเองด้วยอ๋อ
1: โอเคครับจะคลุมเนี่ยครับ
0: ครับ
1: เป็นมุมมองที่ได้เหมือนกัน
0: ครับ
1: นี้มันจะมีจุดหนึ่งที่เรียกว่าเชื่อมโยงงานของอาจารย์โอมเนาะนะครับเรื่องอินโฟเมชันเรื่องสารสนเทศหรือข้อมูลต่างๆมันมาเกี่ยวกันได้ยังไงเนี่ยเพราะว่าเราไม่ทิศทางของทางเชิงวิศวกรรมนะเครื่องจักรความร้อนต่างๆนะแล้วมาทิศทางหนึ่งของโบสมันนะครับเป็นพวกไอ้มองเรียกว่าระดับจุลภาคนะองค์ประกอบของสสารนะครับก็มาเจอเอนโทรปีเหมือนกันซึ่งอันนั้นก็ไปคู่กันแล้วนะครับ อุณหภูมิศาสตร์นะครับ
0: อย่าง
1: เครื่องจักรความร้อนแล้วก็พวกไอ้ของจุลภาคเนี่ยเป็นกลศาสตร์เชิงสถิติไป
0: ครา
1: วนี้มาเรื่องข้อมูลด้วยซึ่งมันฟังแล้วมันเหมือนกับมันแยกออกมาจาก
0: เป็นอีกเรื่องนึงเลย
1: อีกโลกนึงเชื่อมันได้ยังไง
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยความน่าสนใจของเอนโทรปีในยุคปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปโฟกัสที่ตัวความร้อนสักเท่าไหร่เพราะอันนั้นเป็นสิ่งที่คนพบกันมาประมาณ200ปีแล้วนะครับแต่ตอนแรกที่เราเริ่มสร้างไอเดียเอนโทรปีเนี่ยผ่านมาประมาณ200ปีแล้วแต่ว่าในยุคนี้เนี่ยเอนโทรปีเนี่ยถูกนำมาใช้ในอีกบริบทนึงซึ่งน่าสนใจเหมือนกันคือบริบทของ Data Science หรือว่าวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับถามว่ามันเชื่อมโยงกันได้ยังไงเชื่อมโยงได้อย่างมหัศจรรย์ครับคือในยุคสงครามโลกครั้งประมาณสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยแน่นอนว่าเวลาเรามีการสู้รบทางการทหารเหมือนยุคนี้ก็มีสงครามนะครับคือปัจจัยหนึ่งที่จะตัดสินการแพ้ชนะกันในสงครามเนี่ยคือการสื่อสารข้อมูล
1: ใช่แล้ว
0: คือฝ่ายเดียวกันก็ต้องพยายามสื่อสารกันเองฝ่ายตรงข้ามก็ต้องพยายามมารบกวนการสื่อสารนั้นหรือขโมยข้อมูลจากการสื่อสารไปใช่ไหมครับ
1: มีการเข้ารหัสอะไรต่างๆ
0: ต่างๆนานาพวกนี้ครับทีนี้ในยุคนั้นเนี่ยการสื่อสารพวกนี้มันเรามีเทคโนโลยีการสื่อสารแล้วแต่เราไม่ได้มีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารในแบบที่เป็นเช่นสมมุติเราอยากจะบอกว่าเราอยากจะส่งข้อมูลนี้ออกไปเนี่ยข้อมูลนี้มันใหญ่มันเล็กแค่ไหนมันมีสัญญาณรบกวนมากน้อยแค่ไหนเนี่ยมันไม่มีทฤษฎีอะไรรองรับเลยมันมีแค่เหมือนกับว่าถ้าจะทำแบบนี้ก็ต่อวงจรอย่างนี้สิอย่างนี้นะครับเป็นทฤษฎีเชิงไฟฟ้าอย่างนั้นไ

0: ทีนี้มันก็เลยมีท่านนี้นะครับคลอดแชนนอนนะครับเป็นบิดาแห่งวิชา information theory นะครับคลอดแชนนอนก็ทำงานสร้างทฤษฎีนี้ขึ้นมาทฤษฎี information เนี่ยนะครับในยุคสงครามเลยเพื่อที่จะบอกว่าสิ่งที่เรียกว่าข้อมูลเนี่ยจะถูกวัดว่ามีปริมาณมากหรือน้อยรวมถึงส่งไปในช่องทางการสื่อสารหรือว่ารวมถึงว่ามีสัญญาณรบกวนเนี่ยมากน้อยยังไงนะครับก็สิ่งที่เขาเสนอขึ้นมาก็คือเป็นมุมมองที่คล้ายๆกับในกลศาสตร์สถิติเลยก็คือแทนที่เราจะมองว่าอะตอมแต่ละตัวมีลักษณะการอะตอมกลุ่มอะตอมเนี่ยมีลักษณะการจัดเรียงต่างๆนานาได้ยังไงเขาก็มองใหม่ว่าสมมุติว่าเรามีข้อมูลที่ต้องการส่งเนี่ยสมมุติว่าสัก10ตัวอักษรไอ้10ตัวอักษรที่ว่าเนี่ยมันมีตัวอักษรที่แตกต่างกันได้กี่แบบแล้วเขาก็ด้วยวิธีการคิดที่คล้ายๆกันเนี่ยครับเขาก็สามารถสร้างปริมาณอันนึงที่เรียกว่า information entropy ขึ้นมาแล้วก็ถ้าจะขอเสริมอีกนิดนึงก็คือว่าทุกท่านน่าจะเคยได้ยินจากพี่ชิวมาพอสมควรแล้วว่าปัจจุบันก็มีพวกควอนตัมเทคโนโลยีต่างๆนานาใช่ไหมครับก็อย่างที่ได้พูดไปสักนิดตอนแรกแล้วว่าไอ้เจ้าควอนตัมเทคโนโลยีพวกนี้ควอนตัมคอมพิวเตอร์ก็ตามควอนตัมคอมมิวนิเคชันเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับอะไรพวกนี้ก็ตามเนี่ยรากฐานของมันน่ะคือวิชาที่เรียกว่าควอนตัมอินฟอร์เมชันซึ่งก็คือการเอาทฤษฎีควอนตัมกับมุมมองเอนโทรปีจากที่เป็นอินฟอร์เมชันเนี่ยมาผนวกกันว่าในระบบที่มีพฤติกรรมเป็นแบบควอนตัมเมคานิกส์เนี่ยการประมวลผลข้อมูลในระบบเหล่านั้นเนี่ยมีหน้าตา
1: พฤติกรรมอย่างไร
0: พฤติกรรมอย่างไรแล้วพวกนี้มันไม่ใช่แค่ไอเดียอีกต่อไปแล้วเพราะมันสร้างเทคโนโลยียุคใหม่ขึ้นมาได้แล้วจริงๆ
1: ครับใช้งานได้ด้วยนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งในอนาคตเนี่ยเราจะได้ยินเรื่องพวกนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์โอมนะที่มาให้ข้อมูลนะครับหรือเล่าเรื่องที่น่าสนใจนะครับเชื่อมโยงสิ่งที่เรียกว่าใกล้ตัวนะครับกับสิ่งที่ดูเหมือนกับว่าไม่น่าจะเกี่ยวข้องกันแต่ว่าแก่นของเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องเดียวกันเลยนะคร
0: ับ
1: ครับคือเรื่องเอนโทรปี
0: ครับ
1: มากครับอาจารย์คร
0: ับครับผมคร
1: ับ พบกับรายการยูริก้าใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ
2: เปิดมุมมองใหม่ของโลกวิทยาศาสตร์ในยูเรกาท่องโลกวิทยาการกับดร.บัญชาธนบุญสมบัติ
3: See you delight 101.5 FM
4: คนเราเมื่อขาดที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจแล้วจะเกิดความว้าวุ่นพอมีความทุกข์จะหันหน้าเข้าคว้าเอาสิ่งที่เป็นอันตรายต่อชีวิตของตนเพื่อให้ลืมเรื่องเฉพาะหน้าชั่วคราวเช่นยาเสพติดเพราะยาเสพติดทำให้คนมึนเมาขาดสติสัมปชัญญะมักประพฤติแต่ความชั่วเปรียบเสมือนปลาติดเบ็ดยากนักที่จะหลุดพ้นออกไปได้พระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในพิธีเปิดงานโครงการวันแม่ณหอประชุมโรงเรียนเซนคาเบรียนวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2515เสด็จสู่สวรรคาลัยพร้อมพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delight

เอี่ยมโดยไม่เลือกปฏิบัติที่ประชาชนพึงได้รับในฐานะพลเมืองการที่ท่านทั้งหลายซึ่งล้วนแต่เป็นนักวิชาการผู้มีความรู้ความสามารถทั้งยังมีบทบาทเป็นผู้นำความคิดในสังคมตระหนักถึงความสำคัญในข้อนี้และได้มาประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกันเพื่อเสริมสร้างการปกครองในระบบประชาธิปไตยของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจึงเป็นเรื่องน่าชื่นชมอย่างยิ่งหวังว่าผลจากการประชุมครั้งนี้จะมีส่วนอย่างสำคัญในการพัฒนาสังคมประชาธิปไตยของไทยให้ดำเนินก้าวหน้าสามารถอำนวยความผาสุกมั่นคงให้แก่ประเทศชาติของเราได้อย่างแท้จริงพระดำรัสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในพิธีเปิดการประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้าครั้งที่21เรื่องลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำสร้างคุณภาพประชาธิปไตยณศูนย์ประชุมสหประชาชาติวันศุกร์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2562สถิตในใจไทยนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้ดำเนินรายการ CU Delightสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอต้อนรับสู่ CU Delight ทางจุฬาเรดิโอพลัส 101.5 เมกะเฮิรตซ์วันนี้วันศุกร์นะคะทุกวันศุกร์เป็นเพลงประกอบภาพยนตร์ดังในอดีตค่ะวันนี้เป็นภาพยนตร์ตามคำแนะนำของคุณสมคเนธิตฐานนะคะที่กรุณาเขียนจดหมายเข้ามาแนะนำเพลงแล้วก็สิ่งต่างๆในรายการค่ะแนะนำเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่อง7สิงห์แดนเสือนะคะซึ่งก็เป็นภาพยนตร์แนวคาวบอยตะวันตกสุดคลาสสิกที่หยิบยกโครงเรื่องมาจากภาพยนตร์ญี่ปุ่นระดับตำนานเรื่อง Seven Samurai นะคะในปี1954ของพุ่มกับอากิระคุโรซาวะนะคะโดยเนื้อหาหลักก็เล่าถึงกลุ่มมือปืนรับจ้าง7คนที่ร่วมใจกันปกป้องหมู่บ้านจากการรุกรานของโจรหรือนักธุรกิจผู้มีอิทธิพลภาพยนตร์เรื่องนี้มีการสร้างออกมา2ฉบับหลักๆ ก็คือฉบับปี1960นะคะซึ่งก็เป็นฉบับที่เรียกว่าเป็นฉบับคลาสสิกค่ะโดยพุ่มกับจอห์นสเตอร์เจสนะคะนักแสดงนำก็คือยูนบรินเนอร์สตีฟแมคควีนชาร์ลส์บรอนสันแล้วก็คนอื่นๆนะคะเรื่องย่อๆก็คืออย่างที่เล่าไปนะคะกลุ่มมือปืน7คนถูกว่าจ้างโดยชาวบ้านยากจนในเม็กซิโกค่ะเพื่อช่วยปกป้องหมู่บ้านจากการปล้นสะดมของกองโจรนะคะส่วนฉบับที่2นะคะก็คือฉบับเมื่อปี2016เป็นฉบับรีเมคปรับปรุงใหม่โดยพุ่มกับอังตวนฟูกัวนะคะนักแสดงนำก็คือแดนเซลวอชิงตันแล้วก็นอกจากนั้นยังมีคริสพัทแล้วก็รวมไปถึงอีธานฮอคนะคะลีบยองฮุนเนื้อเรื่องย่อก็เปลี่ยนฉากหลังมาที่เมืองที่ชื่อโรสครีกนะคะเมื่อชาวเมืองถูกข่มเหงแล้วก็ยึดครองเมืองโดยนักธุรกิจผู้ไม่หวังดีนะคะผู้ชั่วร้ายแล้วก็กองทัพรับจ้างก็นำไปสู่การรวมตัวของเหล่าบุคคลนอกกฎหมายทั้ง7เพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้กับชาวบ้านนะคะเรื่องนี้ค่ะเป็นหนังเรื่องชื่อไทยคือ7สิงห์แดนเสือนะคะMagnificent Seven ค่ะซึ่งก็เป็นเพลงที่ประกอบอยู่ในภาพยนตร์เรื่องนี้ในฉบับแรกคือฉบับของปี1960นั้นก็เป็นฉบับที่คลาสสิกมากๆนะคะมีเพลงประกอบที่ดำเนินการโดยเอลเมอร์เบิร์นสไตน์ค่ะเพลงที่จะนำเสนอกับท่านผู้ฟังไปนะคะต่อไปนี้ก็เป็นเพลงที่ประกอบซึ่งเป็นเพลงบรรเลงนะคะ เริ่มจาก Main Title นะคะรวมไปถึงเพลงที่ชื่อ Council แล้วก็ Quest ค่ะ

เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่าปัจจัยหนึ่งซึ่งสามารถสะท้อนสภาพสังคมประชาธิปไตยที่มีคุณภาพคือสิทธิและโอกาสอันเท่าเทียม

ท่านผู้ฟังคะภาพยนตร์เรื่องเจ็ดสิงห์แดนเสือนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ออกฉายโดย United Artists เมื่อ12ตุลาคมปี1960ประสบความสำเร็จทั้งด้านคำวิจารณ์และก็รายได้นะคะได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของหนังแนวคาวบอยค่ะแล้วก็ได้สร้างภาคต่ออีก3ภาคซีรีส์โทรทัศน์ที่ออกอากาศตั้งแต่ปี1998ถึงปี2000แล้วก็ภาพยนตร์รีเมคในปี2016ด้วยค่ะดนตรีประกอบภาพยนตร์ของเอลเมอร์เบิร์นสไตน์ก็ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขาดนตรีประกอบภาพยนตร์ยอดเยี่ยมแล้วก็ติดอยู่ในรายชื่อดนตรีประกอบภาพยนตร์อเมริกันยอดเยี่ยม25อันดับแรกของสถาบันภาพยนตร์อเมริกันนะคะแล้วก็เมื่อปี2013ค่ะหนังเรื่องนี้ก็ได้รับการคัดเลือกโดยหอสมุดรัฐสภานะคะให้เก็บไว้ในทะเบียนภาพยนตร์แห่งชาติของสหรัฐอเมริกาเนื่องจากมีความสำคัญทางวัฒนธรรมประวัติศาสตร์สุนทรียศาสตร์นะคะซึ่งก็หมายความว่าภาพยนตร์เรื่องนี้จะได้รับการปกป้องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากฟิล์มเก่าที่ใช้ในการสร้างภาพยนตร์ด้วยนะคะฟังเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้กันต่อนะคะอย่างที่เรียนไปค่ะว่าดนตรีประกอบนั้นเป็นผลงานของเอลเมอร์เบิร์นสไตน์นะคะ The Journey Totoro แล้วก็ Strange Funeral ค่ะ

CU Delight ทางจุฬา Radio Plus 101.5 MHz นะคะวันนี้วันศุกร์ที่3กรกฎาคมนำเสนอเพลงประกอบภาพยนตร์ดังในอดีตตามคำแนะนำของท่านผู้ฟังคุณสมคเนนะคะที่แนะนำเพลงประกอบภาพยนตร์ดังในปี1960เจ็ดสิงห์แดนเสือนะคะซึ่งหนังเรื่องนี้ใช้ทุนสร้าง2ล้านเหรียญสหรัฐมีรายได้จากการฉายทั่วโลก 9.75 ล้านเหรียญสหรัฐนะคะนับเป็นภาพยนตร์ที่ทำรายได้สูงสุดเป็นอันดับ2ของปีในบ็อกซ์ออฟฟิศของอังกฤษในปี1961ค่ะขณะที่ดนตรีประกอบภาพยนตร์ประพันธ์โดยเอลเมอร์เบิร์นสไตน์นะคะเรียบเรียงดนตรีโดยลีโอชูเคนแล้วก็แจ็คเฮสค่ะนอกจากธีมหลักที่คุ้นเคยแล้วก็สนับสนุนเนื้อเรื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วดนตรีประกอบก็ยังมีการอ้างอิงถึงผลงานซิมโฟนีในศตวรรษที่20นะคะอย่างเช่นการอ้างอิงถึงคอนแชตโตสำหรับวงออเคสตราของบาร์ต็อกท่อนที่2นะคะในฉากเงียบที่ตึงเครียดก่อนการยิงต่อสู้กันซาวด์แทร็กต้นฉบับไม่ได้ถูกปล่อยออกมาในขณะนั้นจนกระทั่งเบิร์นสไตน์นำมาใช้ใหม่นะคะแล้วก็บันทึกเสียงใหม่สำหรับซาวด์แทร็กของ Return of the Seven ในเวอร์ชันกีตาร์ไฟฟ้าที่ขับร้องโดยอันไคโอล่าในอเมริกาแล้วก็จอห์นแบร์รี่ในอังกฤษนะคะซึ่งก็ประสบความสำเร็จในชาร์ตเพลงยอดนิยมด้วยค่ะถือว่าเป็นหนังที่ประสบความสำเร็จขณะที่เสียงวิจารณ์จากบรรดานักวิจารณ์ก็เป็นไปในเชิงยกย่องนะคะอย่างเช่นชาวสติลสันนะคะชาวสติลสันจากลอสแองเจลิสไทมส์ค่ะก็ยกย่องบทสนทนาของหนังเรื่องนี้นะคะบอกว่าบางครั้งก็แข็งแกร่งตลกขบขันอย่างหยาบคายแล้วจู่ๆก็ครุ่นคิดแม้กระทั่งอ่อนโยนซึ่งไม่สามารถคาดเดาได้เสมอไปการกำกับของจอห์นสเตอร์เจสนั้นยอดเยี่ยมมากในจังหวะหยุดแล้วก็ความเงียบได้อย่างเฉียบขาดนะคะทำให้เห็นทั้งอารมณ์ขันแล้วก็ความเศร้าความเป็นมนุษย์และความชั่วร้ายที่แฝงอยู่ในสถานการณ์นะคะก็มีอีกส่วนหนึ่งนะคะที่มีรายงานบอกว่าอากิระคุโรโซ

สวะนะคะซึ่งก็ประทับใจภาพยนตร์เรื่องนี้มากจนมอบดาบให้จอห์นสเตอร์เจสนะคะแล้วก็บอกว่าสำเนาของอเมริกาเนี่ยเป็นเรื่องน่าผิดหวังแม้ว่าจะสนุกสนานแต่ก็ไม่ใช่เซเว่นซามูไรที่เป็นฉบับคลาสสิกของญี่ปุ่นเป็นต้นฉบับนะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ได้รับการชื่นชมอย่างมากขึ้นนับตั้งแต่เข้าฉายส่วนหนึ่งเป็นเพราะนักแสดงหลายคนกลายเป็นซูเปอร์สตาร์แล้วก็ดนตรีประกอบภาพยนตร์ที่โดดเด่นนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังเป็นเรื่องของคุณภาพของภาพยนตร์ด้วยโดย Rotten Tomatoes นะคะบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยได้คะแนนความชื่นชอบความเห็นชอบเนี่ยถึง93จาก80รีวิวด้วยกันความเห็นโดยรวมก็ระบุว่าหนังเรื่องนี้นะคะนำเซเว่นซามูไรมาสู่ยุคตะวันตกเก่าพร้อมด้วยนักแสดงฮอลลีวูดชื่อดังมากมายและโดยไม่สูญเสียความลึกซึ้งทางด้านเนื้อหาของเรื่องราวไปเลยเป็นภาพยนตร์ที่ฉายบ่อยที่สุดเป็นอันดับ2ในประวัติศาสตร์โทรทัศน์ของสหรัฐอเมริการองจาก The Wizard of Oz เท่านั้นนะคะแล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้ก็ยังติดอันดับที่79ในรายชื่อภาพยนตร์ระทึกขวัญ100เรื่องที่น่าตื่นเต้นที่สุดของ AFI ของ AFI สถาบันภาพยนตร์อเมริกันด้วยนะคะฟังเพลงกันต่อค่ะ Surprise แล้วก็ Caviar's Return รวมไปถึง Training นะคะอันเป็นผลงานของ Elmer Bernstein ค่ะ

ภาพยนตร์เรื่องเจ็ดสิงห์แดนเสือนะคะฉบับปี2016ค่ะก็นักวิจารณ์ก็ชื่นชมทีมนักแสดงฉากแอคชั่นแล้วก็ดนตรีประกอบพร้อมๆกับที่ติ่งเรื่องของหนังเรื่องนี้ไม่ได้มีความแปลกใหม่หรือว่านวัตกรรมมากนักนะคะโดยเว็บไซต์ Rotten Tomatoes ค่ะก็บอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยได้รับความเห็นชอบ64%จากบทวิจารณ์315ชิ้นมีคะแนนเฉลี่ย6จากเต็ม10นะคะแล้วก็ความคิดเห็นของนักวิจารณ์บนเว็บไซต์ก็ระบุว่าหนังเรื่องนี้ไม่ได้สมกับความยอดเยี่ยมในชื่อเรื่องหรือภาพยนตร์คลาสสิกที่เป็นแรงบันดาลใจแต่ยังคงเป็นภาพยนตร์แอคชั่นระทึกขวัญที่สนุกสนานในระดับปานกลางด้วยตัวมันเองขณะที่บนเว็บไซต์ Metacritic นะคะก็ให้คะแนนปกติแก่บทวิจารณ์ภาพยนตร์เรื่องนี้มีคะแนน54จากเต็ม100นะคะก็บอกว่าได้รับคำวิจารณ์ที่หลากหลายหรือปานกลางผู้ชมที่สำรวจโดย Cinema Score นะคะก็ให้คะแนนภาพยนตร์เรื่องนี้เฉลี่ย A ลบนะคะจากระดับปกติเขาให้กันก็คือ A บวกถึง F นะคะภาพยนตร์เรื่องนี้ได้ A ลบค่ะนี่คือเสียงสะท้อนบางส่วนจากภาพยนตร์เรื่องเจ็ดสิงห์แดนเสือฉบับปี2016ซึ่งก็ดูว่ามีความสนุกสนานนะคะมาปิดท้ายรายการในวันนี้ด้วยเพลงประกอบในภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะ Faraday Ride รวมไปถึงเพลงที่ชื่อ Seven Riders แล้วก็รวมไปถึงเพลงที่เป็นเพลงประกอบอันเป็นผลงานของ Elmer Bernstein แล้วก็ James Horner แล้วก็ Simon Franklin มาส่งท้ายกันนะคะ7สิงห์แดนเสือค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม CU Delight นะคะพบกันได้ใหม่วันจันทร์สวัสดีค่ะ

0: ทย์หญิงอรณนงค์โพแก้ววรางกู
1: รโรคหลอดเลือดหัวใจคืออะไรสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพในวันนี้หมอก็มีข้อมูลสุขภาพดีๆมาคุยกันกับคำถามที่ว่าโรคหลอดเลือดหัวใจคืออะไรโรคหลอดเลือดหัวใจหรือ coronary artery diseaseคือภาวะที่หลอดเลือดแดงที่ทำหน้าที่ในการส่งเลือดและออกซิเจนไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจเกิดการตีบหรืออุดตันเนื่องจากมีการสะสมของไขมันคอเลสเตอรอลแคลเซียมและเซลล์อักเสบภายในผนังหลอดเลือดค่ะทำให้เกิดการตีแคบของหลอดเลือดจนทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ไม่เพียงพอจนเกิดภาวะหัวใจขาดเลือดค่ะโดยหากหลอดเลือดมีการอุดตันอย่างเฉียบพลันอาจนำไปสู่ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลันได้ค่ะซึ่งเป็นภาวะที่ฉุกเฉินที่อาจจะอันตรายถึงแก่ชีวิตได้ค่ะโดยปัจจุบันโรคหลอดเลือดหัวใจเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของคนทั่วโลกค่ะและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไปเช่นการรับประทานอาหารไขมันสูงความเครียดและการขาดการออกกำลังกายค่ะด้านสาเหตุและปัจจัยเสี่ยงค่ะโดยสาเหตุหลักก็คือการสะสมของไขมันและคราบหินปูในผนังหลอดเลือดซึ่งจะค่อยๆทำให้หลอดเลือดมีความแข็งและตีบลงส่งผลให้เลือดไหลผ่านได้น้อยลงค่ะด้วยปัจจัยเสี่ยงของการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะ 1. ไขมันในเลือดสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งไขมันคอเลสเตอรอลชิด LDL ที่สูงค่ะ 2. การสูบบุหรี่เพราะทำลายผนังหลอดเลือดและเร่งการเกิดคราบไขมัน3. การเป็นโรคเบาหวาน 4. การเป็นโรคความดันโลหิตสูง 5. ภาวะอ้วนและขาดการออกกำลังกาย 6. ความเครียดเรื้อรังและการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอและ 7. พันธุกรรมและอายุที่มากขึ้นค่ะด้านอาการของโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะอาการที่พบบ่อยมีดังนี้ 1. อาการเจ็บแน่นหน้าอกรู้สึกเหมือนถูกบีบกดทับ 2.อาการที่เกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้นขณะออกแรงเครียดหรือภายหลังการรับประทานอาหารมื้อหนักและอาการจะดีขึ้นเมื่อได้พักค่ะ 3. อาการเจ็บแน่นหน้าอกอาจจะมีอาการปวดร้าวไปที่แขนคอกรามหรือที่หลังได้ค่ะ 4. อาการเหนื่อยง่ายหายใจไม่อิ่มเหงื่อออกมากบางรายอาจจะมีอาการคลื่นไส้เวียนศีรษะได้ค่ะและ 5. ในผู้หญิงผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยโรคเบาหวานอาจจะไม่พบอาการที่เจ็บหน้าอกที่ชัดเจนแต่อาจจะมีอาการแสดงเพียงอาการเหนื่อยง่ายผิดปกติหรืออาการอ่อน

0: ลียร์โดยไม่ทราบสาเหตุได้ค่ะด้านการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจแพทย์จะใช้หลายวิธีร่วมกันในการประเมินภาวะหัวใจขาดเลือดค่ะเช่น 1. การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรืออิเล็กโทรคาร์ดิโอแกรม 2. การตรวจคลื่นเสียงสะท้อนหัวใจหรือเอ็กโคคาร์ดิโอแกรม 3. การทดสอบหัวใจขณะออกกำลังกายหรือ exercise stress test 4. การตรวจภาพหลอดเลือดด้วยการทำเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์5. การฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจหรือ coronary angiography ค่ะโดยแนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจค่ะก็จะขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของการตีบตันของหลอดเลือดและสภาพร่างกายของผู้ป่วยค่ะซึ่งแพทย์จะเป็นผู้แนะนำแนวทางการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับผู้ป่วยค่ะโดยการรักษาหลักๆก็จะเป็นการรักษาด้วยยาเช่นการใช้ยาต้านเกล็ดเลือดยาลดไขมันในเลือดและยาขยายหลอดเลือดหัวใจเป็นต้นค่ะนอกจากนี้ค่ะในผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงแพทย์อาจจะมีการรักษาด้วยการทำหัตถการเช่นการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูนและการใส่ขดลวดหรือการทำการผ่าตัดเพื่อทำทางเบี่ยงหลอดเลือดหัวใจเป็นต้นค่ะด้านการป้องกันและการดูแลตนเองค่ะ 1. การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ลดไขมันอิ่มตัวและลดเกลือค่ะ 2. การเพิ่มผักผลไม้และธัญพืชในมื้ออาหารค่ะ 3. การออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยวันละ30นาทีสัปดาห์ละ5วันค่ะ 4. การหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่และหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ค่ะ 5. การควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์และ 6. การตรวจสุขภาพหัวใจประจำปีค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ที่มีความเสี่ยงสูงค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นข้อมูลดีๆเกี่ยวกับโรคหลอดเลือดหัวใจที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและพบกันใหม่กับสาระดีๆที่จะมาคุยกันในครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ
1: คุยกันสักนิดข้อคิดสุขภาพกับหมออ่อนผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.แพทย์หญิงอ่อนนงโพแก้ววรางกูรข่าวเด่นในกระแสออนแอร์ทุกความเคลื่อนไหวในเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันโดยพันธมิตรวิทยุสถาบัน

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569นะคะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันศุกร์แบบนี้พบกับดิฉันพานุมาตรหัตถบุญค่ะจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีนะคะและอีกหนึ่งผู้ดำเนินรายการของเราในวันนี้คุณสุวัฒน์วิมลชัยเลิกจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะสวัสดีค่ะคุณสุวัฒน์
1: ครับผมสวัสดีครับคุณพานุมาและก็สวัสดีคุณผู้ฟังวันศุกร์สุดสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมครับผม
0: ใช่แล้วค่ะนะคะตอนนี้บรรยากาศของทางสถานีวิทยุราชมงคลก็ต้องบอกว่าชุ่มฉ่ำนะคะเพราะว่ามีฝนโปรยปลายลงมาจากที่เราดูพยากรณ์อากาศในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะที่บอกว่าเอ๊ะฝนเหมือนจะเบาบางลงไปแต่ว่าในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยนะคะอาจจะมีฝนที่ตกลงมาเพิ่มมากขึ้นทางมหาสารคามเป็นอย่างไรบ้างคะ
1: ก็อาจจะยังไม่ทันตกหนักนะครับแต่ว่าก็มีบรรยากาศที่มีเมฆฝนแล้วก็ฟ้าฝนเหมือนกันเตรียมการที่ว่าสุดสัปดาห์นี้พอดีทั้งเสาร์อาทิตย์นี้ต้องมีฝนตกลงมาแน่นอนนะคุณพานุมาตรได้ยินข่าวว่าจะมีอิทธิพลของพายุโซนร้อนลูกใหม่ด้วยนะฮะคุณพานุมาตรครับ
0: ใช่แล้วค่ะโดยภาพรวมนะคะของเรื่องราวของสภาพอากาศเนี่ยก็ต้องบอกว่าประเทศไทยในช่วงนี้ก็จะมีฝนตกหนักนะคะโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งในพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซักนั่นเองนะคะที่คุณสุวัฒน์กล่าวถึงเมื่อสักครู่นี้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะ

0: สมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลน้ำมันตอนบนก็มีกำลังค่อนข้างแรงค่ะโดยในช่วงนี้นะคะจะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองค่ะคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองแบบนี้ด้วยนะคะซึ่งสำหรับพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนไมซักค่ะแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำนะคะแล้วก็เคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่4ถึง6กรกฎาคมนี้ด้วยก็ช่วงเสาร์อาทิตย์จันทร์นะคะที่จะถึงนี้โดยไมซักนี้นะคะไม่ได้ส่งผลต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยโดยตรงนะแต่ก็อาจจะมีฝนที่ตกลงมาหนักอยู่ในหลายพื้นที่ด้วยเช่นกันนะคะดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของการสัญจรไปมาด้วยนะคะบนท้องถนนแบบนี้นะคะก็ดูแลตัวเองกันด้วยในช่วงนี้ค่ะ
1: ครับก็เป็นช่วงต้นเดือนเข้าหน้าฝนกันแบบเต็มๆนะครับเดือนนี้ก็จะมีกิจกรรมมีวันหยุดอยู่หลากหลายอยู่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นช่วงของเดือนของหน้าฝนพอดีๆนั้นเดินทางไปไหนก็อย่างที่คุณพานุมาเรียนนะครับก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพแล้วก็ดูแลเรื่องการเดินทางดีๆด้วยนะครับทัศนวิสัยต่างๆเนาะ
0: ใช่แล้วค่ะและสำหรับรายการของเราในวันนี้นะคะ1ชั่วโมงกับ3ช่วงของรายการรอบรั้วทั่วไทยข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วทุกภูมิภาคเลยนะคะนำมาฝากกันในช่วงแรกของรายการส่วนช่วงที่2ของรายการนั้นค่ะวันนี้เรามีประเด็นมาจากทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเรื่องราวของงานวิจัยโดยวันนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยขอนแก่นเขาจะมาพูดถึงเรื่องของการชูนวัตกรรม Waterway Watch นะคะในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2569ด้วยที่เป็นการมุ่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเมืองขอนแก่นอย่างยั่งยืนค่ะส่วนช่วงสุดท้ายของรายการนั้นนะคะช่วงของสนทนาสถาบันวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องของการระดมทุนการศึกษาในวาระครบรอบ48ปีคณะมนุษยศาสตร์แล้วก็สังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเพราะว่าทุกการให้คือการส่งต่อโอกาสนั่นเองค่ะเดี๋ยวมาติดตามรายละเอียดกันนะคะว่าเรื่องราวนั้นจะเป็นอย่างไรแล้วก็พูดคุยกับทางด้านของท่านประธานฝ่ายระดมทุนและที่ปรึกษาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนั่นเองค่ะนี่คือภาพรวมนะคะของรายการของเราในวันนี้เครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันนั่นเองเดี๋ยวเราพาคุณผู้ฟังค่ะไปติดตามเรื่องราวในช่วงแรกกันนะคะคุณสุวัสดิ์ค่ะกับเรื่องราวข่าวสารจากสถาบันอุดมศึกษาในทุกๆภูมิภาคกับช่วงแรกรอบรั้วทั่วไทยค่ะ
1: ครับ
2: ช่วงรอบรั้วทั่วไทย
0: เข้าสู่ช่วงแรกของรายการนะคะรอบรั้วทั่วไทยนั่นเองค่ะข่าวสารแรกเราจะไปกันที่สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะเรื่องราวของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะได้มีการเปิดอาคารเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์นั่นเองนะคะติดตามการรายงานนี้จากคุณสุจิราโลหทัศน์สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะ
3: โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เปิดอาคารเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยแบบครบวงจรรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยระดับสุดยอดโดยมุ่งพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่ครอบคลุมตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพการป้องกันโรคการรักษาโรคเรื้อรังการฟื้นฟูสมรรถภาพการดูแลระยะยาวตลอดจนการดูแลแบบประคับประคองเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณค่ามีศักดิ์ศรีและมีคุณภาพชีวิตที่ดีในทุกช่วงของชีวิตนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ศึกษาวิจัยนวัตกรรมสุขภาพสำหรับบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนรวมถึงผลิตผู้ดูแลผู้สูงอายุที่ได้มาตรฐานโดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดร.สุรพลนิติ

0: ไตรพจน์นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศาสตราจารย์ดร.สุภัสสวัสดิ์ชัชวาลอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นายแพทย์จเดชธรรมทัตอารีเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติคณะผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรทางการแพทย์และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมงานณอาคารเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติรองศาสตราจารย์นายแพทย์ฉัตรชัยมิ่งมาลัยรักษ์ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกล่าวว่าประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางประชากรครั้งสำคัญจากการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างเต็มรูปแบบส่งผลให้ความต้องการการบริการด้านการดูแลสุขภาพการฟื้นฟูสมรรถภาพการดูแลระยะยาวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์จึงถูกพัฒนาขึ้นให้เป็นมากกว่าสถานพยาบาลแต่เป็นพื้นที่ที่คอยดูแลเชื่อมโยงการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูและคุณภาพชีวิตเข้าด้วยกันโดยยึดผู้รับบริการและครอบครัวเป็นศูนย์กลางภายใต้การดูแลของทีมสหวิชาชีพประกอบด้วยอายุรแพทย์ด้านผู้สูงอายุพยาบาลทันตแพทย์เภสัชกรนักกายภาพบำบัดและบุคลากรทางการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลอย่างครอบคลุมทั้งทางด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณด้านรองศาสตราจารย์นายแพทย์ดีโลกพิยโยไทยผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกล่าวว่าการเปิดอาคารเวชศาสตร์ผู้สูงอายุในครั้งนี้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติในการเป็นโรงพยาบาลเพื่อประชาชนที่พร้อมดูแลประชาชนทุกช่วงวัยอย่างเท่าเทียมและมีคุณภาพศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์ไม่ใช่เพียงแค่ชื่อศูนย์หรืออาคารแต่เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยระยะยาวอย่างครบวงจรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ยังมีเป้าหมายในการพัฒนาอาคารเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์ให้เป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุของประเทศทั้งในด้านการบริการการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างองค์ความรู้และพัฒนากำลังคนรองรับการเปลี่ยนแปลงสังคมสูงวัยในอนาคตการเปิดอาคารเวชศาสตร์ผู้สูงอายุศูนย์ธรรมศาสตร์ธรรมรักษ์ในครั้งนี้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศเพื่อรองรับสังคมสูงวัยและการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของภูมิภาคโดยอาศัยความร่วมมือระหว่างภาคการศึกษาภาคสาธารณสุขและภาคนโยบายในการพัฒนาระบบการบริการที่มีคุณภาพและยั่งยืนสุจิราโลหะทัศน์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รายงานค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุจิราโลหะทัศน์นะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยค่ะ
2: เดี๋ยวเราไปตามกันที่สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่กันนะครับมีเรื่องราวของนักศึกษามอ.นี่เขาได้ร่วมกันกับ SCG Global Camp 2026นะครับพัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่สู่ความยั่งยืนระดับนานาชาติเป็นยังไงนะติดตามคุณพานิชาปนยเวศสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ครับ
3: นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วม SDG Global Camp 2026พัฒนาศักยภาพผู้นำรุ่นใหม่สู่ความยั่งยืนระดับนานาชาตินักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จำนวน10คนเข้าร่วมโครงการ SDG Global Camp 2026ระหว่างวันที่3ถึง14มิถุนายน2569ณกรุงเทพมหานครจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดชลบุรีเพื่อพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้นำด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมเสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกับนักศึกษาจากนานาประเทศการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้มีผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วันอามีนาบอสตันอาลีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาองค์กรและดร.ทิติพร ณนครผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ SDG Global Camp 2026จัดโดยมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ University Malaysia Sabah สหพันธรัฐมาเลเซียโดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นหนึ่งในสถาบันเครือข่ายภายใต้แนวคิด Blue and Green Economy Thriving Business and Healthy Planet โดยมุ่งส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและสร้างผู้นำรุ่นใหม่ที่สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจกับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลนอกจากนี้ผู้เข้าร่วมยังได้รับการพัฒนากรอบความคิดด้านเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนภาวะผู้นำ

0: ในระดับภูมิภาคและความสามารถในการเชื่อมโยงปัญหาท้องถิ่นกับผลกระทบระดับโลกพร้อมส่งเสริมให้นักศึกษามีบทบาทเป็นผู้ริเริ่มและขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในสังคมพร้อมเรียนรู้ผ่านกิจกรรมหลากหลายรูปแบบทั้งการบรรยายเชิงวิชาการเวิร์กช็อปการศึกษาดูงานและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับเพื่อนนักศึกษาจากต่างสถาบันและต่างประเทศโดยเน้นการคิดวิเคราะห์ประเด็นด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบพร้อมฝึกการทำงานเป็นทีมการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมและการนำเสนอแนวคิดเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ซึ่งเป็นทักษะสำคัญของผู้นำรุ่นใหม่การเข้าร่วม SDG Global Camp 2026นับเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดประสบการณ์เรียนรู้ระดับนานาชาติสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างนักศึกษาจากหลากหลายประเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สู่การเป็นผู้นำรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความรับผิดชอบและสามารถร่วมขับเคลื่อนสังคมสู่ความยั่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรมพานิชาปนัยเวศสถานีพานิชาปนัยเวศสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่รายงาน
1: ครับผมขอบคุณคุณพานิชาปนัยเวศนะครับจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ครับคุณพานุมาตรครับ
2: ค่ะจากทางหาดใหญ่นะคะเดี๋ยวเราไปติดตามบรรยากาศของทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีกันต่อค่ะวันนี้คุณพัชรามีรายงานเข้ามาในรายการนะคะสวัสดีค่ะคุณพัชราคะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะมาติดตามค่ะในช่วงของข่าวสารที่น่าสนใจนะคะก็นำจากกิจกรรมนะคะที่กำลังจะจัดขึ้นนะคะสำหรับกิจกรรมวิ่งเฟสรันนะคะในเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานีค่ะในวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมนี้นะคะซึ่งก็เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่เสริมบรรยากาศในเรื่องของกิจกรรมด้านการเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีนะคะสำหรับคนปัตตานีแล้วก็ก่อนวันงานที่จะมีกิจกรรมวิ่งเฟสรันนะคะซึ่งเจ้าของงานนี่ก็คือจะเดิมเนี่ยก็จะเป็นคณะศิลปกรรมศาสตร์นะคะในการจัดกิจกรรมวิ่งนะคะในแบบติสนะคะที่เป็นรูปแบบของความเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่นนะคะซึ่งในปีนี้ก็บวกกับการผสมผสานกับเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานีค่ะเป็นเส้นทางผ่านย่านชุมชนแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญที่เป็นเชิงสัญลักษณ์พหุวัฒนธรรมนะคะในพื้นที่ของเมืองปัตตานีค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเป็นวันงานวันอาทิตย์นี้นะคะวันที่4ในวันพรุ่งนี้ก็จะมีกิจกรรมเสวนานะคะเป็นเรื่องของลานเสวนาด้านสุขภาวะที่ดีนะคะของคนชายแดนใต้ซึ่งก็มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาร่วมสะท้อนถึงมุมมองแล้วก็เรื่องของการดูแลด้านสุขภาวะที่ดีนะคะการออกกำลังกายนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าการที่เราจุดประเด็นของการเป็นเมืองสุขภาวะที่ดีโดยปัตตานีเนี่ยก็จะเป็นอีกมิติหนึ่งที่เอาเรื่องของด้านการท่องเที่ยวบวกกับลักษณะของความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองนะคะแล้วก็ที่สำคัญจากกิจกรรมในครั้งนี้ก็เป็นการระดมทุนนะคะที่จะสนับสนุนการจัดสร้างหอประวัติของมอปัตตานีด้วยนะคะซึ่งถือว่าเป็นเฟสที่3นะคะเป็นเฟสต่อไปในการดำเนินการที่จะรวบรวมนะคะเรื่องราวของความเป็นประวัติศาสตร์ของมอปัตตานีนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการไปบางส่วนแล้วนะคะในการทำเป็นห้องศึกษาเป็นห้องเรียนรู้สำหรับนักศึกษาหรือว่าบุคคลที่สนใจทั่วไปนะคะในเรื่องของประวัติศาสตร์ความเป็นมาของมอปัตตานีตั้งแต่อิฐก้อนแรกที่วางลงในพื้นที่เลยนะดังนั้นก็เป็นกิจกรรมที่เชิญชวนผู้สนใจนะคะมาร่วมชมกิจกรรมได้ในห้วงวันที่4และวันที่5กรกฎาคมนี้กับกิจกรรมวิ่งติสรันนะคะเส้นทางวงแหวนพหุวัฒนธรรมเมืองปัตตานีค่ะทั้งสองท่านคะ
2: ค่ะขอบคุณข่าวสารกิจกรรมดีๆนะคะจากคุณพัชรายิ่งดำนุ่นด้วยค่ะขอบพระคุณค
3: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะคะคุณสุวัสดิ์คะที่จะมีขึ้นในช่วงของวันที่4และ5กรกฎาคมนี้แต่ว่าในส่วนของกิจกรรมวิ่งนั้นจะมีขึ้นในวันที่5กรกฎาคม2569นะคะกับกิจกรรมวิ่งติดรันนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเมื่อวานมีโอกาสได้พูดคุยกับทางผู้จัดงานด้วยนะคะก็มีความน่าสนใจแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นการระดม

0: นะคะเรื่องราวของการที่จะเพิ่มศักยภาพมวลกายต่างๆนะคะมีทั้งการให้ความรู้ในเรื่องของการดูแลสุขภาพด้วยกับกิจกรรมนี้วันที่4และ5กรกฎาคมนี้ค่ะ
1: ครับก็ได้ออกกำลังกายได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยนะครับน
0: ั่
1: นที่บอ.ปัตตานีนะครับเดี๋ยวเราไปกันภาคเหนือเลยครับขึ้นไปที่สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับเขามีความคืบหน้าเกี่ยวกับโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าจะเป็นยังไงนั้นติดตามคุณปาริสากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
2: เทศบาลนครเชียงใหม่อัปเดตเมกะโปรเจกต์คลองแม่ข่าเชื่อมทางเดินยาว5กิโลเมตรชูโมเดลดึงชุมชนร่วมบริหารจัดการและกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากนายวิสาขะปัญญาช่วยรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาคลองแม่ข่าซึ่งได้รับการยกระดับจากโครงการจิตอาสาเมื่อปี2560สู่โครงการนำร่องระดับจังหวัดโดยปัจจุบันการดำเนินงานมีความก้าวหน้าไปอย่างมากภายใต้การแบ่งงานออกเป็น3เฟสหลักเพื่อพลิกโฉมภูมิทัศน์และกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนริมคลองอย่างยั่งยืนสำหรับการพัฒนาในเฟสที่1ตั้งแต่สะพานระแกงถึงประตูก้อมได้ดำเนินการเสร็จสมบูรณ์จนเป็นที่รู้จักในนามโอตารุเมืองไทยเช่นเดียวกับเฟสที่3ตั้งแต่ถนนสนามกีฬามาถึงป่าช้าช้างคลานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วและกลายเป็นจุดยอดฮิตที่ประชาชนนิยมมาเดินพักผ่อนทั้งในช่วงเช้าและเย็นขณะที่เฟสที่2ซึ่งแบ่งเป็น2ส่วนคือจากสะพานระแกงขึ้นเหนือไปถึงป่าช้าช้างคลานและจากประตูก้อมลงไปถึงชุมชนฟ้าใหม่ขณะนี้มีความคืบหน้าไปแล้วประมาณ 70% แม้ที่ผ่านมาจะประสบความล่าช้าจากผลกระทบของเหตุน้ำท่วมใหญ่ในปี2567และปัญหาการขาดสภาพคล่องของผู้รับเหมาอย่างไรก็ตามทางเทศบาลได้เจรจากับผู้รับเหมาเจ้าเดิมซึ่งยืนยันจะดำเนินการต่อให้แล้วเสร็จโดยงานส่วนที่ยากลำบากอย่างการทำโครงสร้างในน้ำและใต้ดินได้เสร็จสิ้นหมดแล้วซึ่งหากโครงการทั้ง3เฟสเสร็จสมบูรณ์ประชาชนจะสามารถเดินทอดยาวจากถนนสนามกีฬาไปจนถึงถนนมหิดลได้รวดเดียวรวมระยะทาง 4-5 กิโลเมตร
3: เราแบ่งออกเป็นการพัฒนาออกเป็น3ระดับนะครับ3เฟสนะครับเฟสแรกคือตั้งแต่สะพานระแกงถึงประตูก้อมนะครับตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับอย่างที่เราเห็นนะครับโอตารุเมืองไทยเราเนี่ยนะครับเฟสที่2ก็จะเป็นแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นตั้งแต่สะพานระแกงขึ้นไปทางเหนือถึงป่าช้าช้างคานนะครับแล้วก็จากกาดก้อมนะครับไปลงไปถึงชุมชนฟ้าใหม่ประตูก้อมนะครับซึ่งเฟสนี้ก็มีปัญหาในความล่าช้านิดหนึ่งนะครับเนื่องจากเราตอนนั้นน้ำท่วมใจนะครับปี67นะครับแล้วก็ทางผู้ประกอบการหรือผู้รับเหมานะครับก็จะมีปัญหาขาดสภาพคล่องไปนิดนะครับทำให้โครงการล่าช้าไปโอ้เยอะพอสมควรนะครับตอนนี้ทำโครงการได้มาสัก 70% ครับ 70% นี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่เราก็เชิญผู้ประกอบการมาคุยกันนะครับเรื่องการดำเนินการต่อนะครับเป็นอันว่าเราจะทางผู้รับเหมานะทางเจ้าเดิมนะครับเขาจะดำเนินการต่อให้เสร็จนะครับตอนนี้ก็เริ่มลงมือแล้วครับก็จะเป็นขั้นตอนที่ง่ายนะครับเพราะว่าอันที่ยากที่อยู่ในน้ำหรือว่าทำในดินนะครับมันเสร็จหมดแล้วนะครับในส่วนของเฟสที่3อย่างทางพี่น้องประชาชนได้เห็นนะครับจะเป็นจากถนนสนามกีฬานะครับมาถึงป่าช้าช้างคานนะครับที่สวยๆนะครับที่คนเดินกันเยอะๆนะครับเช้าตอนเย็นนะครับก็ตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับ
2: นอกจากนี้รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ยังได้ชี้แจงถึงปัญหาน้ำสีดำที่ผุดขึ้นมาบริเวณสะพานอัสดาธรว่าเกิดจากท่อใต้ดินอุดตันซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่และองค์การจัดการน้ำเสียกำลังเร่งดำเนินการแก้ไขระบบท่อที่รั่วและอุดตันดังกล่าวเพื่อให้กลับมาสู่สภาวะปกติโดยเร็วส่วนความยั่งยืนของโครงการเทศบาลได้ผลักดันให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของโดยนำร่องจัดตั้งคณะกรรมการดูแลรักษา2ฝั่งคลองแม่ข่าประกอบด้วยตัวแทนชุมชนกำแพงงาม4คนและชุมชนหัวฝาย4คนโดยมีเทศบาลเป็นพี่เลี้ยงทำหน้าที่บริหารจัดการพื้นที่จัดสรรล็อกขายของโดยให้สิทธิ์คนในชุมชนก่อน รวมถึงควบคุมโทนสี

0: อาคารริมคลองไม่ให้ฉูดฉาดเกินไปและดูแลกำหนดขอบเขตไม่ให้การตั้งร้านรุกล้ำทางเท้าซึ่งการดำเนินการนี้ทำให้ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของและช่วยกันรักษาความสะอาดโดยไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่เทศบาลปริษากาญจนกุลสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนคณะการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รายงาน
1: ครับผมขอบคุณคุณปาริษากาญจนกุลนะครับโดยสถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับคุณผ่านอมาตครับ
2: ค่ะจากทางภาคเหนือนะคะเราจะไปปิดท้ายกันที่ทางภาคอีสานกันบ้างค่ะวันนี้นะคะข่าวสารจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีเรื่องราวของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะปลดล็อกทรัพย์สินทางปัญญากว่า 2,000 รายการรุกยุทธศาสตร์รีเสิร์ชทรานส์ฟอร์เมชั่นเปลี่ยนงานวิจัยสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนนะคะติดตามการรายงานนี้จากคุณชุตินันท์พันจรุงสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วไทยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกมหาวิทยาลัยขอนแก่นปลดล็อกทรัพย์สินทางปัญญากว่า 2,000 รายการรุกยุทธศาสตร์ Research Transformation เปลี่ยนงานวิจัยสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์อย่างยั่งยืนภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ประกาศยุทธศาสตร์สำคัญด้าน Research Transformation เพื่อปรับเปลี่ยนแนวทางการทำวิจัยจากเดิมที่ยึดตามความสนใจของนักวิจัยเป็นหลักไปสู่การทำวิจัยที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้งานและปัญหาของประเทศโดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมที่สามารถเปลี่ยนผลงานวิจัยให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์รองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรีเจริญวานิชรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและนวัตวานิชมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้ขยายความถึงหัวใจของภารกิจนี้ว่านวัตวานิชหรือ Innovation Commercialization คือการนำสิ่งใหม่ๆที่เราสร้างขึ้นไม่ว่าจะเป็นการดัดแปลงหรือสร้างสรรค์ขึ้นใหม่ไปทำให้เกิดประโยชน์ผ่านการค้าการขายในเชิงพาณิชย์ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมที่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาไว้เกือบ 2,000 รายการโจทย์สำคัญคือการนำทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้มาสร้างประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงินเพื่อให้มหาวิทยาลัยมีงบประมาณหมุนเวียนในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆต่อไปได้อย่างต่อเนื่องรองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรีเจริญวานิชกล่าวต่อว่าเพื่อให้การเปลี่ยนงานวิจัยสู่ธุรกิจเกิดขึ้นได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมหาวิทยาลัยได้กำหนดเครื่องมือสำคัญ4ประการดังนี้ 1. การบริหารจัดการผลิตภัณฑ์งานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญามหาวิทยาลัยดำเนินการรวบรวมและบริหารจัดการผลิตภัณฑ์งานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อผลักดันสู่ตลาดและการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการจัดทำเซลล์ชีสแคตตาล็อกพร้อมทั้งจัดกิจกรรม KKU Enterprise Demo Day ที่เปิดโอกาสให้นักวิจัยได้สาธิตและนำเสนอผลงานต่อนักลงทุนและผู้ประกอบการที่มีความสนใจนำงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 2. การบริหารการตลาดแบบครบวงจรมหาวิทยาลัยขอนแก่นได้พัฒนาแพลตฟอร์ม KKU Marketซึ่งเป็นอีคอมเมิร์ซแห่งแรกของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพื่อทำหน้าที่เป็นช่องทางในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดการสื่อสารและการสร้างแบรนด์ให้แก่ผลิตภัณฑ์จากการวิจัยของมหาวิทยาลัยและพันธมิตรทางธุรกิจ 3. การบริหารการลงทุนและการร่วมทุนกับภาคเอกชนมหาวิทยาลัยสนับสนุนข้อมูลเชิงลึกที่จำเป็นสำหรับการตัดสินใจลงทุนโดยอำนวยความสะดวกในการเชื่อมโยงกับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศรวมถึงส่งเสริมการร่วมทุนกับภาคเอกชนในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสม 4. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือมหาวิทยาลัยมุ่งสร้างและขยายเครือข่ายความร่วมมือกับภาคธุรกิจผู้ประกอบการหน่วยงานภาครัฐและสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆเพื่อแสวงหาและสร้างโอกาสในการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนนอกจากเครื่องมือสนับสนุนแล้วก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สำคัญด้าน Research Transformation ในปีนี้คือโครงการปั้นสตาร์ทอัพจากทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญที่หลอมรวมงานด้านกิจการนักศึกษาและนวัตวานิชเข้าด้วยกันรองศาสตราจารย์ดร.เพ็ญศรีระบุว่าในการดำเนินงานนั้นจะเป็นการทำงานร่วมกับชมร

สตาร์ทอัพเพื่อบ่มเพาะจิตวิญญาณของผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยใช้งานวิจัยและทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเป็นรากฐานในการสร้างธุรกิจใหม่ทิศทางการขับเคลื่อนนวัตวณิชในครั้งนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการบริหารทรัพย์สิน

0: ตวณิชมหาวิทยาลัยขอนแก่นกล่าวปิดท้ายการปลดล็อกคลังสมองเกือบ 2,000 รายการผ่านเครื่องมือและโครงการเหล่านี้จึงเป็นเสมือนฟันเฟืองสำคัญที่จะขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ก้าวไปสู่การเป็นสถาบันที่มีคุณค่าต่อสังคมในระดับสากลพร้อมทั้งเป็นผู้นำในการชี้นำสังคมด้านนวัตกรรมและสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศจากฐานความรู้อย่างมั่นคงและยั่งยืนตามเป้าหมายยุทธศาสตร์การปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัย transformationอย่างแท้จริงชุตินันท์พันจรุงรายงานสำหรับช่วงนี้ขอส่งกลับไปทางสถานีค่ะ
1: ขอบคุณคุณชุตินันท์พันจรุงด้วยนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดตามนะคะเรื่องราวของงานวิจัยจากคุณชุตินันท์พันจรุงด้วยนะคะในช่วงต่อไปแต่เดี๋ยวช่วงนี้ค่ะคุณสุวัสดิ์คะคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งกลับมานะคะช่วงหน้าเล่าขานงานวิจัยค่ะ
2: เชื่อไหมว่าความสบายจากเทคโนโลยีแอบทำร้ายเราทางอ้อม
3: คุยโทรศัพท์นานประสาทหูถูกทำลายเสียงหูหนวก
2: ดูทีวีมากไปม่านตาทำงานหนักเสียงตาบอด
3: เล่นเกมแชทตลอดเวลาเสียงนิ้วล็อกปวดคอมือชาสมองไม่พัฒนา
2: สนุกกับเทคโนโลยีใช้อย่างพอดีด้วยความปรารถนาดีมากจากเครือข่ายไทยยูนิวส์
4: ทุกวันนี้สังคมโลกจริงจังกับการลดมลพิษมากขึ้นหลายภาคส่วนส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าเรือไฟฟ้าและนักสูบอย่างผมก็เลือกบุหรี่ไฟฟ้า
5: เดี๋ยวก่อนนะคะบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้เกี่ยวกับการรักโลกแต่อย่างใดแถมยังมีพิษภัยไม่แพ้บุหรี่ธรรมดาและสารเคมีอันตรายบางชนิดก็มีมากกว่าอีกด้วยนะคะ
4: อ้าวเหรอครับ
6: ถูกต้องแล้วค่ะเพราะในบุหรี่ไฟฟ้า1แท่งมีสารนิโคตินเท่ากับบุหรี่ซองถึง20มวลและมีสารประกอบอื่นอีกสารพัดที่มีพิษทำลายสมองทำให้หงุดหงิดง่ายวิตกกังวลอารมณ์แปรปรวนเร่งให้หัวใจเต้นเร็วความดันโลหิตสูงเสี่ยงหลอดเลือดแดงแข็งตัวเกิดหัวใจวายเฉียบพลันมากขึ้น2เท่าทำลายการทำงานของปอดระบบภูมิคุ้มกันทางเดินหายใจและระบบต่อสู้เชื้อโรคเสี่ยงเซลล์เปลี่ยนเป็นเนื้อร้ายเกิดมะเร็งได้ง่ายขึ้นและสิ่งสำคัญที่ต้องไม่ลืมบุหรี่ก็คือบุหรี่ไม่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าหรือยาสูบมวลใบไม้ก็อันตรายเช่นกันค่ะ
4: ว้านี่ก็อุตส่าห์เลิกบุหรี่ซองมาสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพราะคิดว่าจะช่วยลดโลกร้อนตกลงกลายเป็นเข้าใจผิดซะงั้นแย่จังแฮ่ๆ

0: สอนการบ้านหนูหน่อย
1: พ่อยังไม่ว่างเลยหนูทำเองได้ไหม
0: แม่จ๋าเล่านิทานให้หนูฟังหน่อย
2: แม่ยุ่งอยู่จ้ะลูกไว้วันหลังนะจ๊ะ
0: พ่อจ๋าแม่จ๋าพรุ่งนี้วันเด็กพาหนูไปเที่ยวหน่อยนะ
3: พ่อกับแม่ยุ่งมากไว้คราวหน้าแล้วกันนะลูก
0: ไม่มีใครสนใจหนูเลย
4: ให้เวลากับลูกของคุณเพื่อเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าวไทยยูนิวส์

0: เล่าขานงานวิจัย
1: กลับเข้ามาสู่ช่วงของเล่าขานงานวิจัยนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวของมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะได้ชูนวัตกรรม Waterway Watch นะคะในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติประจำปี2569เป็นการมุ่งแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองขอนแก่นอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะนะเดี๋ยวเราจะไปติดตามรับฟังการรายงานนี้จากคุณชุรินันท์พันจรุงค่ะสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ
2: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเล่าขานงานวิจัยจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมหาวิทยาลัยวิจัยและพัฒนาชั้นนำระดับโลกมหาวิทยาลัยขอนแก่นชูนวัตกรรม Waterway Watch ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ2569มุ่งแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองขอนแก่นอย่างยั่งยืนเมื่อวันที่24มิถุนายน2569รองศาสตราจารย์ดร.สุภสิทธิ์คนใหญ่รองผู้อำนวยการฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และดิจิทัลสำนักบริการวิชาการและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นพร้อมด้วยทีมนักศึกษาร่วมขึ้นเวทีบรรยายผลงานวิจัยเรื่อง Waterway Watch ระบบเฝ้าระวังระดับน้ำฝนและน้ำในคลองอัจฉริยะเพื่อการบริหารจัดการน้ำในเมืองอย่างยั่งยืนภายในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ2569 Thailand Grid

0: เสิร์ตเอ็กซ์โป2026ณห้องเวอร์บอลลูมชั้น23โรงแรมเซ็นทรัลแกรนด์และบางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครรองศาสตราจารย์ดร.สุภสิทธิ์คนใหญ่เปิดเผยถึงที่มาของงานวิจัยว่าจังหวัดขอนแก่นมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในเขตเมืองบ่อยครั้งงานวิจัยชิ้นนี้จึงถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการระบายน้ำระหว่างพื้นที่รอยต่อของเทศบาลเมืองบ้านเป็ดบริเวณบึงหนองโคดและเทศบาลนครขอนแก่นบริเวณบึงทุ่งสร้างซึ่งเดิมมีข้อจำกัดในการบริหารจัดการประตูระบายน้ำที่แยกส่วนกันตามเขตพื้นที่นวัตกรรมเพื่อการจัดการน้ำอย่างแม่นยำและทันท่วงทีระบบ Waterway Watch เป็นหนึ่งในผลงานสำคัญของศูนย์ปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะประกอบด้วยเทคโนโลยีสำคัญดังนี้1. ระบบเซ็นเซอร์อัจฉริยะใช้เซ็นเซอร์ระดับอุตสาหกรรมที่ทนทานต่อสภาพอากาศติดตั้งบอร์ดควบคุมวิจัยและผลิตเองเพื่อวัดปริมาณน้ำฝนและระดับน้ำเทียบกับระดับน้ำทะเลปานกลางอย่างแม่นยำ 2. การส่งผลแบบเรียลไทม์ข้อมูลจะถูกส่งผ่านระบบออนไลน์เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเพื่อประมวลผล 3. การสั่งการประตูระบายน้ำออนไลน์ปรับเปลี่ยนจากการใช้แรงงานคนหมุนเปิดปิดประตูน้ำซึ่งล่าช้าและเข้าถึงพื้นที่ยากลำบากเมื่อเกิดน้ำท่วมมาเป็นการสั่งการผ่านระบบออนไลน์ที่ใช้เวลาเพียง 2-3 นาที 4. การประมวลผลด้วย AI ในอนาคตระบบจะใช้ AI ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้ประตูน้ำทั้ง 7-8 บานสามารถทำงานสอดประสานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดบูรณาการร่วมมือเพื่อประโยชน์ของประชาชนรองศาสตราจารย์ดร.สุภสิทธิ์เน้นย้ำว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นทำหน้าที่เป็นหน่วยงานกลางในการเชื่อมโยงหน่วยงานต่างๆทั้งเทศบาลเมืองบ้านเป็ดเทศบาลนครขอนแก่นและกรมโยธาธิการและผังเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการน้ำในรูปแบบแก้มลิงและการระบายน้ำที่ไหลลื่นไม่ให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังจากการระบายน้ำที่ผิดจังหวะในอนาคตสภาพอากาศจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งฝนตกหนักแบบเอ็กซ์ตรีมและปรากฏการณ์เอลนิโยการมีระบบเฝ้าระวังที่แม่นยำจะช่วยให้ภาคส่วนต่างๆและประชาชนเตรียมตัวรับมือและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยได้อย่างยั่งยืนชุตินันท์พันจรงรายงานสำหรับช่วงนี้ขอส่งกลับไปทางสถานีค่ะ
1: ขอบคุณการรายงานจากคุณชรินันท์พันจรุงด้วยนะคะจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับการชูนวัตกรรม Waterway Watch นะคะในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติปี2569นั่นเองเป็นการที่จะมุ่งแก้ปัญหาน้ำท่วมเมืองขอนแก่นอย่างยั่งยืนนะคะก็ขอบคุณคุณชรินันท์ด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยก็จะเป็นเรื่องราวจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นอีกเช่นกันนะคะคุณสวัสดิ์ค่ะโดยเป็นเรื่องราวของการระดมทุนการศึกษาในวาระครบรอบ48ปีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองนะคะแต่เดี๋ยวเราพักกันอีกสักครู่หนึ่งกลับมาติดตามกันต่อแล้วก็พูดคุยกันในช่วงหน้าสนทนาสถาบันค่ะ
2: ครับ
3: พี่คะการสูบบุหรี่นี่มันดียังไงหรอคะ
2: คือมันก็ช่วยผ่อนคลายช่วยสร้างอารมณ์แบบศิลปินได้นะ
4: แล้วเราจะผ่อนคลายสร้างอารมณ์กันแบบอื่นไม่ได้หรอคะ
2: ก็น่าจะได้นะแต่บางทีอาจจะไม่ถนัดไง
3: แล้วพี่รู้ไหมว่าสูบบุหรี่หนึ่งมวนเสี่ยงอายุสั้นลง7นาทีและบุหรี่ยังเป็นที่มาของสารพัดโรคทั้งโรคมะเร็งโรคปอดหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคระบบทางเดินอาหารทางเดินหายใจทางเดินปัสสาวะโรคเกี่ยวกับกระดูกและกล้ามเนื้อเสี่ยงแท้งลูกในครรภ์เสื่อมสมรรถภาพทางเพศและสารพัดอาการไม่พึงประสงค์ทางร่างกายจากสารเคมี 7,000 ชนิดสารพิษกว่า250ชนิดและสารก่อมะเร็งในบุหรี่ที่มีมากถึงกว่า70ชนิด
2: โอ้ขนาดนั้นเชียว
4: ใช่ค่ะขนาดนั้นเลยและพิษภัยจากบุหรี่ก็เกิดได้ทั้งกับตัวผู้สูบและคนใกล้ชิดซึ่งเมื่อเจ็บป่วยก็ต้องมีค่าใช้จ่ายในการรักษาเป็นภาระงบประมาณประเทศชาติแต่ละปีอย่างมหาศาลเพราะฉะนั้นเลิกได้ก็ควรเลิกเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคุณคนที่คุณรักและสังคมที่ดีของเรานะคะ
2: อุ้ยฟังแล้วเหมือนโดนเต็มๆเลยครับ
3: เลิกบุหรี่คุณทำได้เพียงมีความตั้งใจและไม่ยอมแพ้ด้วยความปรารถนาดียิ่งจากเครือข่ายไทยยูนิวส์
5: เหมือนกล้องส่องทางไกลทำให้เรามองเห็นโลกได้กว้างขึ้น
6: การอ่านเหมือนตะเกียงแห่งปัญญาช่วยให้เรามองหาทางออกของปัญหาได้ง่ายขึ้น
5: การอ่านเหมือนพวงมาลัยช่วยเราคุมสติสร้างสมา

0: สริมความจำ
1: ยิ่งอ่านมากขึ้นเรายิ่งได้ประโยชน์มากขึ้น
0: เครือข่ายไทยยูนิวส์ชวนคนไทยรักการอ่านเพื่อร่วมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู
2: ้พี่คะพี่คะรู้ใช่ไหมคะขับขี่ยังไงปลอดภัยเสมอแต่ถ้ารู้แล้วไม่ทำความปลอดภัยก็ไม่เกิดนะคะ
3: ขับระวังตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับดื่มไม่ขับขับไม่โทร
4: คาดเข็มขัดนิรภัยสวมใส่หมวกกันน็อกควบคุมความเร็วตามกฎหมายกำหนด
5: ตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมก่อนออกเดินทางพักผ่อนเพียงพอ
6: ขับรถดีมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรอย่างเคร่งครัดเดินทางไกลๆปลอดภัยเสมอ
7: ร่วมส่งเสริมสำนึกด้านจราจรเพื่อความปลอดภัยทุกการเดินทางโดยเครือข่ายไทยยูนิวส์
8: สนทนาสถาบัน
9: เข้าสู่ช่วงของสนทนาสถาบันค่ะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้เรื่องราวของการพูดคุยของเราในวันนี้ค่ะก็จะเป็นเรื่องของการระดมทุนการศึกษาในวาระครบรอบ48ปีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเพราะทุกการให้คือการส่งต่อโอกาสนะคะในส่วนของวิทยากรของเราในวันนี้ค่ะคุณสุวัฒน์คะ
10: ครับผมคุณพานุมาครับเราได้รับเกียรติจากอาจารย์ด็อกเตอร์ธนวิทย์นะครับอนุสุเรนท่านเป็นประธานฝ่ายระดมทุนแล้วก็ที่ปรึกษาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็อยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
9: สวัสดีค่ะ
11: ครับสวัสดีครับ
9: ค่ะอาจารย์คะอาจารย์ธนวิทย์คะก็คือก่อนอื่นเลยต้องขออนุญาตนะคะขอบคุณสำหรับนะคะการมาร่วมรายการของเราในวันนี้นะคะแล้วก็มาให้ข้อมูลในวันนี้ด้วยสำหรับในโอกาสครบรอบ48ปีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะปีนี้เนี่ยตรงกับวันที่เท่าไหร่แล้วก็ถามถึงเรื่องของความสำคัญดีกว่านะคะว่าสำคัญอย่างไรบ้างกับทางคณะคะ
11: ครับผมสำหรับวันสถาปนาคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ของเรานะครับจะตรงวันที่18กรกฎาคมนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นวันหยุดราชการนะครับทางคณะเนี่ยก็เลยจะจัดกิจกรรมวันสถาปนาเป็นวันที่17กรกฎาคมนี้ครับ
9: ค่ะแล้วในสำหรับการครบรอบ48ปีนี้นะคะมีความสำคัญอย่างไรบ้างคะ
11: ในส่วนของครบรอบ48ปีนี้นะครับทางคณะเราเนี่ยนะครับก็ได้มีการนะครับมีหลายกิจกรรมนะครับในวันนั้นนะครับที่จะมีขึ้นในวันที่17นี้นะครับในวันสถาปนาก็คือเดี๋ยวจะพูดคร่าวๆให้ฟังว่าเรามีกิจกรรมก็คือว่ามีการถวายพระตรหารเช้าสำหรับพระภิกษุสงฆ์9รูปนะครับที่คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะครับกิจกรรมต่อไปก็เป็นการรับบริจาคโลหิตนะครับแล้วก็จะมีการจัดเวทีเสวนาวิชาการนะครับซึ่งเราได้เชิญศิษย์เก่าของคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เราที่ประสบผลสำเร็จนะครับในการประกอบหน้าที่การงานนะครับมาเล่าสู่ให้น้องๆนะครับที่จะออกสายกิจศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับแล้วก็จะมีพิธีการมอบโล่รางวัลสำหรับศิษย์เก่าดีเด่นนะครับในสาขาวิชาต่างๆนะครับกิจกรรมสำคัญที่เราคุยวันนี้นะครับก็เป็นการระดมทุนรับบริจาคนะครับแล้วก็อีกกิจกรรมหนึ่งนะครับก็มีพิธีการเปิดอาคาร SS06 นะครับซึ่งเป็นอาคารใหม่ของเรานะครับเพิ่งสร้างเสร็จปีนี้ครับผม
9: ค่ะ
10: ครับครับอาจารย์ครับเมื่อกี้เห็นได้ยินว่ามีการระดมทุนด้วยฮะทางคณะได้เปิดให้มีการระดมทุนการศึกษาอยากให้อาจารย์ช่วยเล่าถึงวัตถุประสงค์ที่ไปที่มาของการระดมทุนในครั้งนี้หน่อยครับ
11: ครับในเรื่องของการระดมทุนในครั้งนี้นะครับก็เพื่อจะเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของนักศึกษานะครับที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เนื่องจากว่าในแต่ละเทอมเนี่ยครับในช่วงของการลงทะเบียนเนี่ยจะมีนักศึกษามาขอผ่อนผันค่าเทอมนะครับซึ่งอาจารย์จะต้องผ่านอาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบอันนี้เราจะเห็นปรากฏการณ์ตรงนี้นะครับทุกปีเราก็เยอะมากนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยในเรื่องของทุนการศึกษาตรงนี้นะครับที่เรารับบริจาคมาก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่เราจะมาซัพพอร์ตนะครับเพื่อลดปัญหาค่าใช้จ่ายทางให้กับผู้ปกครองของนักศึกษานะครับอีกอันหนึ่งก็คือเพื่อการสนับสนุนการพัฒนา

0: สื่อการเรียนการสอนนะครับและกิจกรรมเสริมทักษะให้กับนักศึกษาต่างๆนะครับซึ่งเรามีกิจกรรมเยอะแยะมากมายนะครับที่จะนำทุนตรงนี้นะครับนะฮะมาช่วยในการจัดการฝึกอบรมหรือเตรียมความพร้อมต่างๆนะครับหรือวัสดุอุปกรณ์นะครับที่เรารองเงินงบประมาณเนี่ยนะครับจัดสรรให้เนี่ยมันไม่เพียงพอนะครับอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่เราจะหาทุนสนับสนุนซัพพอร์ตในเรื่องของห้องเรียนสื่อต่างๆให้มีความพร้อมนะครับมากที่สุดตรงนี้นะครับ
1: ค่ะสำหรับทุนการศึกษานี้นะคะที่ได้มีการระดมทุนในครั้งนี้เนี่ยก็จะส่งต่อประโยชน์ให้กับน้องๆนักศึกษารวมไปถึงคณะด้วยอย่างที่ท่านอาจารย์บอกว่าก็จะมีการจัดไปในกิจกรรมต่างๆที่นี้นะคะสัดส่วนของนักศึกษาหรือว่าทางกิจกรรมนี้เนี่ยมีการแพลนไว้อย่างไรบ้างคะอาจารย์คะว่าจะมีในกิจกรรมใดบ้างเป็นถือได้ว่าแบบว่าเป็นการลงดีเทลให้เราฟังนิดนึงค่ะ
0: อ๋อครับยกตัวอย่างนะครับโครงการที่ส่งนักศึกษานะครับไปฝึกอบรมภาษาอังกฤษนะครับที่ประเทศอังกฤษนะครับที่เราได้ MOU กับมหาวิทยาลัยลีดนะครับแล้วก็MOU กับวัดไทยนะครับพุทธารามที่นั่นนะครับแล้วก็ไปตั้งศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมซึ่งท่านอธิการบดีนะครับท่านให้เกียรติเดินทางไปเปิดนะครับซึ่งเราเพิ่งจัดไปรุ่นแรกนะครับซึ่งนักศึกษาที่ได้ไปเนี่ยจะเป็นนักศึกษาเรียนดีมีน้ำใจนะครับซึ่งเราจะให้หลักสูตรต่างๆเหล่านี้ทำการคัดเลือกนักศึกษามา1คนนะครับซึ่งรุ่นแรกเนี่ยเราส่งไปประมาณ13คนนะครับค่าใช้จ่ายต่อหัวก็ตกอยู่ที่แสนกว่าบาทนะครับซึ่งแสนกว่าบาทนี้ก็ไม่เพียงพอนะครับแต่เราได้รับความอนุเคราะห์จากวัดไทยนะครับวัดที่ดีนะครับที่เราไปทำเอ็มยูนะครับท่านมีปราสาทนะครับมีห้องพักรับรองแล้วนักศึกษาเราก็ไปพักที่นั่นนะครับซึ่งจะเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายตรงนี้นะครับแล้วนักศึกษาไปแล้วเนี่ยกลับมาเนี่ยนะครับก็ได้มาเล่าสู่เพื่อนๆฟังนะครับว่าได้ประสบการณ์อะไรบ้างคือเราอยากให้นักศึกษาเรามีโอกาสที่จะไปสัมผัสกับเจ้าของภาษาโดยตรงนะครับไปแลกเปลี่ยนแล้วทำอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้ก็คือกิจกรรมที่ค่อนข้างที่จะเข้าสู่ในความเป็นนานาชาติของเราได้ตรงนี้นะครับซึ่งมันมีค่าใช้จ่ายเยอะมากเพราะว่าผู้ปกครองนี่จะไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายสักบาทเดียวนะครับอันนี้ก็คือจุดประสงค์หลักเลยแต่ว่าทุนการศึกษาเนี่ยที่มีผู้ให้ทุนตลอดทั้งปีเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นมูลนิธิต่างๆเนี่ยเขาให้ต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่เพียงพอนะครับดังนั้นแล้วเราก็เลยจะระดมทุนเพื่อนำมาติดค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ครับ
1: ค่ะ
2: ครับอาจารย์ครับเพราะงั้นฟังอย่างนี้เลยอาจจะมีผู้ที่ เห็นความสำคัญแล้วก็ต้องการที่จะร่วมสมทบทุนสำหรับการระดมทุนการศึกษามีช่องทางไหนบ้างครับอาจารย์ที่สามารถติดต่อได้บ้างครับแล้วก็มีขั้นตอนรายละเอียดยังไงบ้างครับอาจารย์ครับ
0: โอเคครับมี3ช่องทางด้วยกันนะครับสำหรับช่องทางที่1เนี่ยนะครับบริจาคด้วยตนเองนะครับที่อาคารรัตนพิทยาคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นชั้น2นะครับโซน A เลยนะครับในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลาราชการนะครับส่วนช่องทางที่2เนี่ยนะครับก็จะเป็นการโอนเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับสาขามหาวิทยาลัยขอนแก่นเลขที่บัญชี551302669ชื่อบัญชีเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะครับส่วนช่องทางที่3นะครับก็จะเป็นการสแกน QR code ผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารนะครับหลังจากโอนแล้วเนี่ยนะครับสามารถส่งหลักฐานการสนับสนุนเพื่อขอรับใบเสร็จรับเงินบริจาคหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง LINE ของคณะได้นะครับอันนี้สามารถที่จะนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ครับผม
1: ค่ะเป็น3ช่องทางนะคะ
2: ครับก็อาจจะเข้าไปทางไลน์ดูรายละเอียดได้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับว่าหมายเลขไหนหรือว่าช่องทางโอนอะไรแบบไหนช่องทางไหนครับ
0: ใช่ครับเราจะมีโปสเตอร์นะครับขึ้น QR code ไว้ให้นะครับ
2: ครับ
1: ค่ะนะก็เป็น3ช่องทางนี้นะคะทีนี้เนี่ยเมื่อสักครู่นี้อย่างที่คุณสุวัฒน์ถามว่าแล้วมีขั้นตอนหรือว่าถ้าอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรแบบนี้อ่ะค่ะอาจารย์คะพอจะมีช่องทางหรือว่าขั้นตอนรายละเอียดที่แจ้งเราสักหน่อยมั้ยคะ
0: อ๋อขั้นตอนในเรื่องของการโอนเข้าบัญชีต่างๆใช่ไหมฮะม
1: ัน
0: จะมีปกโพสเตอร์ที่เราขึ้นไว้ทาง Facebook เว็บไซต์ของทางคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เรานะครับซึ่งสำหรับคนที่บริจาคนะครับร่วมสมทบทุนตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปเนี่ยนะครับก็จะได้รับการส

0: ักชื่อบนป้ายประกาศเกียรติคุณนะครับติดที่อาคารเป็นการถาวรนะครับอาคารใหม่ของเราเนี่ยครับพร้อมกับโล่ประกาศเกียรติคุณและลดหย่อนภาษีนะครับส่วนท่านที่สมทบทุนบริจาค 50,000 บาทนะครับถึง 99,999 บาทก็จะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณแล้วก็ลดหย่อนภาษีเหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือ10,000 บาทถึง 4,999 บาทก็จะได้รับเกียรติบัตรพร้อมกอบทองเพื่อชดเชยเกียรติและลดหย่อนภาษีนะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือร่วมสมทบทุน1บาทขึ้นไปนะครับถึง 9,999 บาทก็จะได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติลดหย่อนภาษีนะครับอันเนี้ยนะครับการลดหย่อนภาษีจะดำเนินการในนามของเจ้าของบัญชีที่ร่วมบริจาคเท่านั้นนะครับ
1: ค่ะนะคะแล้วนอกจากเรื่องราวของกิจกรรมต่างๆแล้วเนี่ยนะคะคุณสุวัสดิ์คะอาจารย์คะอยากจะเรียนถามอาจารย์อย่างนี้ค่ะว่าทางคณะเองเนี่ยมีแผนที่จะพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในทิศทางใดบ้างอะคะ
0: อ๋อครับผมก็คือคณะนะครับเนื่องจากว่าวิสัยทัศน์ของคณะเนี่ยนะครับซึ่งได้กำหนดไว้เป็นคณะชั้นนำในสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในระดับโลกนะครับดังนั้นแล้วพันธกิจของเราเนี่ยครับก็มุ่งที่จะเป็นการผลิตบัณฑิตให้มีทักษะแห่งอนาคตการวิจัยในสาขามนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ที่มีมาตรฐานนะครับตามความต้องการของผู้ใช้ประโยชน์แล้วก็เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนะครับพร้อมถึงการบริการวิชาการแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนะครับที่มุ่งเน้นการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืนตรงนี้นะครับเพื่อนำมาพัฒนาหลักสูตรต่างๆให้มีความทันสมัยครับสอดรับกับความต้องการทิศทางของตลาดแรงงานนะครับพร้อมทั้งมีการบูรณาการองค์ความรู้ทางด้านนิสสัตว์สังคมศาสตร์ครับเน้นในเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับอันนี้ก็ขอเชิญชวนศิษย์เก่าและผู้มีจิตศรัทธานะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาให้กับน้องๆร
2: ุ่
0: นต
2: ่
0: อไปคร
2: ับ
0: ผม
2: ค่ะอาจารย์ครับวันที่เท่าไหร่ครับสำหรับการระดมทุนแล้วก็วาระครบรอบ48ปีของคณะมนุษยศาสตร์เนี่ยครับ
0: เราเปิดโอกาสให้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งตอนนี้นะครับอันนี้ขอเรียนให้ทราบเพราะว่าเพิ่งดูจากบัญชีธนาคารนะครับเพราะว่าเราส่งโปสเตอร์ในเรื่องของการบริจาคไปประมาณ1อาทิตย์แล้วตอนนี้มียอดบริจาคมาแล้วประมาณ 500,000 กว่าแล้วนะครับ
1: ค่ะอันนี้เรามีเพดานของยอดบริจาคไหมคะว่าถึงเท่าไหร่แล้วเราจะปิดรับหรือว่าเราเปิดไปจนถึงวันที่ถึงกำหนดเลยคะ
0: ครับผมคืออย่างนี้นะครับเราจะไม่มีการปิดรับนะครับแต่ว่าในช่วงแห่งของการสถาปนาวันสถาปนาวันที่17เนี้ยนะครับสำหรับท่านที่บริจาคนะครับ100,000ขึ้นไปเนี่ยนะครับเราก็จะมีโล่แล้วก็เราก็จะเรียนเชิญท่านเพื่อเป็นเกียรติมารับรางวัลในวันนั้นด้วยนะครับแต่ว่าในเรื่องของการบริจาคเนี่ยเราจะเปิดสำหรับบัญชีที่แจ้งไปนั้นนะไว้ตลอดทั้งปีครับเผื่ มีท่านสนใจนะครับที่อยากจะร่วมนะครับนอกจากการทำบุญที่วัดแล้วเนี่ยนะครับเราก็หันมาทำบุญในส่วนของสถาบันการศึกษาให้ทุนในเรื่องของการสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตรงนี้นะครับ
1: ค่ะนะคะแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีด้วยเป็นโอกาสในวาระครบรอบ48ปีนะคะใครที่อยากจะร่วมระดมทุนนะคะเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆที่ขาดแคลนในจุดนี้แล้วก็รวมไปถึงการที่จะมีกิจกรรมดีๆนะคะเพื่อส่งเสริมการศึกษาในคณะของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยก็เรียนเชิญกันได้นะคะกับ3ช่องทางก็คือบริจาคด้วยตนเองนะคะแล้วก็มีเข้าบัญชีเป็นโอนใช่ไหมคะโอนที่เคาน์เตอร์หรือว่าเข้าทำบัญชีแล้วก็เป็นสแกน QR code นั่นเองก็จะมี QR code ที่โพสต์ไว้นะคะในทางแฟนเพจของทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นด้วยนะคะในส่วนของการครบรอบโอกาสในครั้งนี้ในวาระครบรอบ48ปีเนี่ยนะคะนอกเหนือจากกิจกรรมที่อาจารย์เล่าให้เราฟังในช่วงต้นแล้วนะคะยังมีกิจกรรมอะไรหรือมีอะไรที่แตกต่างไปจากปีก่อนๆที่เราเคยจัดครบรอบนี้มาด้วยไหมคะอาจารย์คะ
0: ก็ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีในรูปแบบเดิมๆนะครับแต่ว่าสำหรับปีนี้แล้วเราได้เชิญศิษย์เก่านะครับศ
1: ิ
0: ษย์เก่าที่ประสบสำเร็จนี่แหละครับที่เชิญเสวนาในวิชาการนะครับแล้วเราได้เชิญน้องๆ นะครับน้องนักศึกษาที่จะปี3นะครับที่กำลังจะออกสากิจศึกษาเนี่ยครับมารับฟังนะครับมารับฟังร่วมพิ

0: พี่ก็จะมาเล่าให้ฟังว่านะครับว่าองค์ความรู้ที่เราเรียนมาเรานำไปใช้ประโยชน์ยังไงเราควรต่อยอดยังไงอย่างเงี้ยนะครับแล้วเด็กๆที่กำลังเรียนอยู่ตรงเนี้ยนะครับอะไรที่ตัวเขาเองยังขาดตกบกพร่องในสิ่งที่พี่ศิษย์เก่าให้คำแนะนำมานะครับมันก็เป็นโอกาสดีที่เด็กจะต้องเติมเต็มนะครับองค์ความรู้ก่อนที่จะออกไปสังคมศึกษานะครับมันก็จะทำให้น้องๆเนี่ยนะครับได้มีข้อมูลในการเตรียมความพร้อมตรงนี้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วก็เราเชิญศิษย์เก่าทั้งผู้ประสบสำเร็จในด้านการเมืองนะครับในด้านการบริหารองค์กรนะครับในเป็นผู้ประกอบการอย่างเงี้ยหลากหลายอาชีพนะครับประมาณ10กว่าท่านด้วยกันนะครับก็คือมาถ่ายทอดนะครับเล่าประสบการณ์ให้น้องๆฟังครับ
1: ค่ะ
2: ครับร่วมระดมทุนสมทบทุนกับทางคณะมนุษยศาสตร์ได้อยากให้อาจารย์ลองเชิญชวนนะครับผู้ที่ฟังอยู่อาจจะอยากจะช่วยสมทบทุนการศึกษากับเรื่องราวเหล่านี้นะครับอาจารย์เชิญชวนได้เลยนะครับว่าจะต้องทำยังไงอะไรยังไงบ้างครับ
0: ครับผมก็ขอเชิญชวนนะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับทางคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์ของเราเนี่ยนะครับในเรื่องของการระดมทุนตรงนี้นะครับเราก็มีช่องทางนะครับบริจาคด้วยตนเองที่คณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์เราได้เลยนะครับในเวลาราชการนะครับแล้วก็โอนผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์นะครับมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเลขที่บัญชี551302692นะครับชื่อบัญชีเงินรายได้มหาวิทยาลัยขอนแก่นคณะมนุษยศาสตร์สังคมศาสตร์นะครับแล้วก็ช่องทางที่3ก็คือสแกน QR code นะครับผ่านโมบายแบงกิ้งนะครับแอปพลิเคชันได้ทุกธนาคารนะครับก็ขอเชิญชวนนะครับไม่ว่าจะเป็นสิทธิ์เก่าสิทธิ์ปัจจุบันหรือว่าท่านผู้ปกครองนะครับหรือผู้ที่อยากจะนะครับร่วมสนับสนุนนะครับในเรื่องของกิจกรรมของเรานะครับเพื่อส่งเสริมต่อยอดองค์ความรู้ให้กับเด็กนะครับได้มีโอกาสนะครับได้รับทุนการศึกษาตรงนี้นะครับทางคณะเรานะครับจะใช้เงินทุกบาททุกสตางค์นะครับเพื่อก่อประโยชน์กับนักศึกษานะครับอันนี้เราให้สัญญาเลยนะครับว่าเงินที่ท่านบริจาคมาเนี่ยครับ
2: ครับ
1: ค่ะนะคะก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งสำหรับใครที่อยากจะทำบุญนะคะหรือว่าร่วมระดมทุนก็เป็นในส่วนของสถาบันการศึกษาที่อาจารย์พูดไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าได้นำไปใช้ประโยชน์อย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องๆ นะคะหรือว่าจะเป็นการทำกิจกรรมต่างๆที่เป็นการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาให้กับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองถามอีกนิดนึงค่ะอาจารย์คะว่าในส่วนของอัตราการมีงานทำของน้องๆที่จบไปด้วยที่เขาเรียนมานะคะทำกิจกรรมต่างๆมาเนี่ยในส่วนของการมีงานทำของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เองของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมีมากน้อยแค่ไหนคะอาจารย์คะ
0: ตอนนี้ตัวเลขนะครับในเรื่องของการมีงานทำตรงนี้ก็จะอันนี้คือตอนนี้ก็คือรายละเอียดของข้อมูลตรงนี้นะครับผมก็คงอาจจะตอบได้ไม่ชัดเจนแต่ว่าในเรื่องของการประสบสำเร็จในการหางานทำหรืออะไรต่างเหล่านี้นะครับก็คิดว่าน่าจะมากกว่า 50% ขึ้นนะครับอันนี้ไอ้ตัวเลขตรงที่การมีพละการหางานทำของบัณฑิตอย่างเงี้ยไอ้ข้อมูลสถิติที่เก็บข้อมูลเนี่ยนะครับในแต่ละปีที่บัณฑิตเข้ามารับพระอาจารย์ปริบัติอย่างเงี้ยบางปีเนี่ยครับก็คือโดยเฉพาะที่ในสายมนุษยศาสตร์องค์ศาสตร์เราเนี่ยบางทีเด็กออกไปทำอะไรที่มันเป็นประกอบธุรกิจส่วนตัวอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ให้ข้อมูลหาอย่างเงี้ยนะครับซึ่งตัวเลขตรงเนี้ยผมว่าเรื่องเปอร์เซ็นต์ตรงเนี้ยมันไม่ค่อยจะไม่ชัวร์เท่าไหร่นะครับในเรื่องตรงนี้แต่ว่าอีกหนึ่งที่คณะเราประสบผลสำเร็จมาเนี่ยครับก็มีลูกศิษย์ของเราเนี่ยครับเป็นนักการเมืองเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเข้าสู่สายในอำเภอปลัดอำเภอต่างๆเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นภาคในเรื่องสื่อสารมวลชนเป็นวิทยากรเป็นพิธีกรอะไรก็เยอะแยะตรงนี้นะครับก็คิดว่าสิ่งต่างๆที่คณะมนุษย์เนี่ยนะครับได้ดำเนินการจากการเรียนการสอนปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยมี English Corner มี AI Corner รองรับนะครับตอนนี้นะฮะกับความต้องการของตลาดตรงนี้ครับ
1: ค่ะแน่นอนนะคะว่าการระดมทุนในครั้งนี้ก็จะเป็นการส่งเสริมการศึกษาให้กับน้องๆที่ในอนาคตเขาเนี่ยก็จะเป็นบุคลากรที่เพียบพร้อมเพื่อที่จะมาพัฒนาจังหวัดมาพัฒนาประเทศต่อไปด้วยนั่นเองนะคะวันนี้เราต้องขอขอบพระคุณนะคะอาจารย์ดร.ชนวิทย์อนุสุเรนค่ะท่านเป็นประธานฝ่ายระดมทุนและที่ปรึกษาคณบดีจากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

0: มหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นเองนะคะขอบพระคุณในรายละเอียดด้วยค่ะอาจารย์คะ
1: ครับขอบคุณครับ
2: คุณโอกาส
0: ครับค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะคุณสุวัสดิ์คะคุณผู้ฟังคะและนี่คือช่วงของสนทนาสถาบันนะคะพูดถึงเรื่องราวของการที่จะส่งเสริมการศึกษาเราก็อาจจะเป็นอีกบุคคลหนึ่งก็ได้ที่จะช่วยนะคะให้มีการพัฒนาการศึกษาของบ้านเรานะคะยิ่งขึ้นไปนั่นเองนะคะและนี่คือเรื่องราวในรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันประจำวันศุกร์ที่3กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันพนุมาตรหัตถบูรณ์จากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีค่ะและคุณสุวัฒน์วิมลชัยเลิศจากสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยมหาสารคามต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
2: ขอบพระคุณสวัสดีครับ
3: ติดตามรายการเครือข่ายสายตรงวิทยุสถาบันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงถึงบ่ายโมงทางสถานีวิทยุพันธมิตรสถาบันการศึกษาทั่วทุกภูมิภาค

ติดตามทันข่าว 13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสกับผมธนกรวัสยานนท์ครับรัฐมนตรีช่วยคมนาคมชี้แจงความคืบหน้ากรณีแอร์โฮสเตสสายการบินของไทยถูกจับกุมที่ออสเตรเลียนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีลูกเรือสายการบินของไทยซึ่งตนได้ขอให้พลอากาศเอกมนัสชวนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยหรือกพท.เร่งหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและยกระดับมาตรการป้องกันการลักลอบขนส่งยาเสพติดผ่านเที่ยวบินระหว่างประเทศโดยกล่าวว่าผลการประชุมได้ข้อสรุปให้เร่งดำเนินมาตรการในระยะสั้นโดยการบินไทยได้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจค้นลูกเรือและสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่พร้อมกำหนดบทลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาดสำหรับผู้ฝ่าฝืนหรือรับฝากสิ่งของโดยไม่ได้รับอนุญาตขณะที่กพท.จะกำชับให้สายการบินทุกแห่งใช้มาตรฐานเดียวกันและติดตามการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดสำหรับมาตรการระยะยาวที่ประชุมเห็นชอบให้ผลักดันการใช้ข้อมูล Passenger Name Record หรือ PNR เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและคัดกรองบุคคลต้องสงสัยอย่างเป็นระบบรวมถึงศึกษาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานด้านการตรวจค้นเพิ่มเติมหัวหน้าประชาชนเรียกร้องนายกให้มีความจริงจังและจริงใจในการแก้ปัญหาทุจริตสอบบรรจุข้าราชการนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นโดยกล่าวว่าตอนนี้ควรตั้งต้นที่คนเข้าสอบและเป็นคนธรรมดาที่ได้รับผลกระทบเป็นจำนวนมากสิ่งที่สำคัญที่สุดในตอนนี้ประเด็นแรกอยากจะให้รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีลองทบทวนดูว่ามาตรการที่มีการสั่งการออกไปทำให้เกิดผลกระทบต่อคนทุจริตจำนวนมากควรจะต้องมีการทบทวนกลับมาใหม่หรือไม่และดูเป็นรายกรณีไปประเด็นถัดมาคิดว่าสิ่งที่สังคมต้องการรับรู้ถ้าไม่ได้มีความขัดแย้งระหว่างสายสีน้ำเงินด้วยกันเองในระบบราชการประเด็นนี้ก็คงไม่มีใครเห็นหากไม่เป็นข่าวออกมาใช่หรือไม่และที่อยากเรียกร้องกับตัวนายกรัฐมนตรีเองอยากจะให้การจับทุจริตและการทลายเรื่องเครือข่ายสีเทาในประเทศเป็นการดำเนินการจาก

ภายในของรัฐบาลดังนั้นขอให้ทำให้พวกตนเห็นไม่ใช่เกิดหน้าข่าวขึ้นมาแล้วก็ไปตามแก้และปิดท้ายกันที่ข่าวต่างประเทศครับอินเดียและญี่ปุ่นร่วมลงนามความร่วมมือด้าน AI โลหะพลังงานและการป้องกันประเทศนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเปิดเผยหลังการหารือกับนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้ว่าอินเดียและญี่ปุ่นได้ลงนามข้อตกลงเพื่อยกระดับความร่วมมือด้านปัญญาประดิษฐ์โลหะและพลังงานพร้อมทั้งจัดทำแผนงานร่วมกันเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยข้อมูลจากรัฐบาลอินเดียระบุว่ามูลค่าการค้าทวิภาคีระหว่าง2ประเทศสูงถึง 2.75 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 9.90 แสนล้านบาทในปีงบประมาณ2025และ2026ขณะที่การลงทุนของญี่ปุ่นในอินเดียมีมูลค่า 3.2 พันล้านเหรียญสหรัฐหรือราว 1.15 แสนล้านบาทในช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนธันวาคมปี2025นอกจากนี้ทั้ง2ประเทศซึ่งต่างเป็นสมาชิกของกลุ่มภาคีความมั่นคง4ฝ่ายหรือ Quad ได้ลงนามในข้อตกลงสำหรับโครงการพัฒนาร่วมกันโครงการแรกในภาคการป้องกันประเทศอีกด้วยและทั้งหมดนี้คือทันข่าว13 นาฬิกาจากจุฬาเรดิโอพลัสครับ

0: ได้เวลาติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับช่วงเวลาแห่งความสุขของเสียงเพลงนั่นเองครับวันนี้เรามีเพลงละครมาฝากหลายเพลงเลยนะครับกับช่วงเวลาของเราด้วยและใครจะเพิ่มเติมนะครับ022183975-7ครับ
1: มณีหนึ่งคันไลไปสวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

2เพลงวันนี้นะครับเริ่มต้นด้วยข้ามสีทันดอนนะครับแล้วก็ดาวหลงฟ้าภูผาสีเงินนั่นเองนะครับเชื่อว่ายังอยู่ในความทรงจำกับช่วงเวลาของเพลินเพลงเพลงเพราะเพลงดังที่ทำให้คุณมีความสุขนะครับสามารถส่งมาได้เลยนะครับถือว่าเป็นการเริ่มต้นช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับยังมีเพลงไหนที่อยู่ในใจอีกนะครับเดี๋ยวรอติดตามได้กับช่วงเวลาของเราให้ทุกเสียงเพลงกลับมาดูแลหัวใจคุณในทุกช่วงเวลาครับ

พียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไหวให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรสถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

พูดถึงเพลงละครนะครับมีอยู่หนึ่งเพลงไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังจำได้หรือเปล่านะครับเป็นเพลงประกอบละครเรื่องระยานะครับในสมัยนั้นนะครับตั้งแต่ปี2541นะครับก็มีพี่พิชทองเจือกับพี่ติ๊กกัญญารัตน์นั่นเองนะครับเพลงประกอบละครเรื่องนี้เนี่ยชื่อว่ารักที่พัดพรากนั่นเองนักร้องที่ร้องเพลงนี้ก็คือคุณจั๊กดุ๋ยนะฮะคือหลายคนอาจจะคุ้นๆนะเขาก็เป็นนักแสดงประกอบในเรื่องนี้ด้วยแล้วก็หลายเรื่องของช่อง7ด้วยนะครับชื่อว่าคุณประภารัตน์รัตนธาดาเป็นเพลงหนึ่งที่ผมเคยฟังตอนเด็กแล้วคิดว่ามีความหมายดีมากๆด้วยเนื้อร้องที่เพราะแล้วฟังแล้วมีความหมายมากๆเลยทีเดียวนะครับเชื่อว่าหลายคนที่ได้ชมละครเรื่องนี้หรือว่าได้ฟังเพลงนี้เนี่ยอาจจะคุ้นเคยกันแล้วก็ทำให้คุณคิดถึงตอนเด็กๆได้ด้วยนะครับกับเพลงนี้เดี๋ยวเล่นให้ได้ฟังกันนะครับเป็นเพลงประกอบละครอีกเรื่องนึงที่อยู่ในใจมานานเหมือนกันนะครับเดี๋ยวฟังเพลงนี้ครับแล้วใครจะเพิ่มเติมนะครับทยอยส่งมาได้เลยเรามีเพลงเพราะๆรอคุณผู้ฟังอยู่ที่นี่อีกมากมายครับ

0: ถ้าคุณคิดถึงเพลงเก่า
1: เมื่อเราเจอกันเจอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือน
0: ถ้าคุณหลงรักเพลงในยุค90จุฬาเรดิโอพลัสจะพาคุณไปฟังเพลงในความทรงจำที่คุณคิดถึงอีกครั้งทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่ายโมงติดตามฟังเพลินเพลงบทเพลงเพราะในใจที่ใครก็คิดถึง

อีกหนึ่งเพลงเล่นให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่มีใครแทนที่เธองานจากเต๊ะศตวรรษนะครับย้อนกลับไปนี้โด่งดังมากๆเลยหลายคนยังจำกันได้นะครับไปเล่นหนังจีนนะครับเดชเซียวอื้อยี้ภาค2นะครับคู่กับหลินเจ้ออิงตอนนั้นแบบโด่งดังมากๆและพี่เต๊ะเองนี่เดินทางไปเรียกว่าประเทศจีนหรือว่าไปไต้หวันนี่คือแบบโอ้โหสุดๆแล้วนะครับถือว่าเป็นผู้บุกเบิกเลยดาราไทยที่ไปโด่งดังที่ต่างประเทศด้วยนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเพราะๆนะครับที่คุณผู้ฟังถามถึงไว้ในช่วงเวลาของเรากับละครเรื่องลุ้นรักข้ามมิตินั่นเองครับมีเพิ่มเติมงานจากพี่เอ๋นรินทร์ด้วยกับเพลงกลับมาสักครั้งนะครับเดี๋ยวหยิบมาได้ฟังกันในช่วงเวลาของเราด้วยนะครับช่วงเวลาของเพลินเพลงให้ทุกจังหวะชีวิตของคุณช่วงบ่ายแบบนี้มีความสุขมากยิ่งขึ้นกับเพลงเก่าที่คุณคิดถึงครับ

พียงเพชรพร่างวางแววแพร้วประพัดคืนจำรัดรัศมีมณีสวรรค์คงพระคุณคู่พระนามงามนิรันดร์จารึกขวัญแผ่นดินไว้ให้อาวรระลึกรักเจ้าฟ้าผ่าลาไทยแล้วพระคือแก้วจักรีศรีนุสรณ์ร้อยอาลัยใจประชาจุฬาลงกรณ์สถาพรพักดีมั่นนิรันดร์กาลน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน์

ขอบคุณสำหรับการติดตามช่วงเวลาของเพลินเพลงนะครับวันนี้ลาไปกับเพลงสุดท้ายแล้วกลับมาให้เสียงเพลงดูแลหัวใจกันได้ใหม่นะครับอยู่กับผมอภิศักดิ์สุวรรณศักดิ์แบบนี้เป็นประจำจันทร์ถึงศุกร์บ่ายโมงจนถึงบ่ายสองวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: ข้มข้นทุกประเด็นเคลียร์ชัดทุกข้อกฎหมายรวมความรู้ด้านนิติศาสตร์สร้างภูมิคุ้มกันภัยด้วยกฎหมายใกล้ตัวจุฬานิติมิติรายการด้านกฎหมายเสริมทัพด้วยทีมนิสิตคณาจารย์และนักวิชาการด้านกฎหมายชั้นนำโดยคณะนิติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันอาทิตย์ 11:00 น.ติดตามรายการจุฬานิติมิติทางจุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz
1: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์ 14:00 น.ถึง 16:00 น.ดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
2: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา
3: น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้แห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทย่างเหยียบถิ่นแผ่นดินไหนร้อนดังไฟล้วนกลับดับให้เห็นเปลี่ยนทุกโศกโรคภัยให้อยู่เย็นเปลี่ยนขุกเข็นเป็นสุขทุกถิ่นทางพระบาทย่างเหยียบถิ่นแผ่นดินไหนภาพลักษ์ไทยก็สกาวขึ้นพราวพร่างทรงชูเชิดชื่อชาติให้รางชางเป็นต้นแบบการสร้างเส้นทางไทยทรงเป็นป่ารักน้ำตามพระบาทเป็นสมเด็จพระราชินีนาถที่ยิ่งใหญ่ศิลปาชีพโครงการสารสายใหญ่ทรงโขนไทยก้องดังทั้งสากลคือพระพันปีหลวงของปวงราษฎร์ไทยทั้งชาติเชิดชูอยู่ทุกหนวานสวรรค์คตการผ่านมาดลไทยทุกคนท่วมน้ำตาล้นอาลัยคือพระพันปีหลวงของปวงราษฎร์คือพระแม่แห่งชาติเปี่ยมยิ่งใหญ่จึงพระนามแห่งพระองค์พระทรงชัยจักสถิตณดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้ฟังและผู้ดำเนินรายการสุขกันเถอะเรานายสถาพรศรีสัจจังศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ประพันธ์

เสด็จมาเป็นมิ่งขวัญจักรีวงศ์ธำรงขัตติยคุณแผ่ไพศาลบัดนี้เสด็จกลับทิพพิมานพระการุณจดจารในดวงใจแสงแห่งเพชรงามยอดมงกุฎจะพิสุทธิ์พิเศษทุกสมัยส่องสว่างนำทางชนชาวไทยเทิดพระนามเกลือกไกรนิรันดร์กาลข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการสุขกันเทราวด็อกเตอร์ปิยวัฒน์สุทธิวณิชร้อยกรอง

สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักค่ะมาถึงเวลาของรายการสุขกันทะเรากันแล้วทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ14นาฬิกาโดยประมาณเราก็จะมาฟังเพราะๆด้วยกันนะคะและวันนี้เริ่มต้นอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่8ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรบลูเดย์และเป็นอาทิตย์อับแสงโดยคุณดวงดาวเท้าฮิรันศิลปินศิลปากรนะคะ14นาฬิกา14นาทีรายการสุขกันทะเรารวมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่ลัฟน้ำมะพร้าวแท้ 100%ครูเอื้อสุนทรสนานมาเริ่มต้นเพลงนี้กับงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติฉันยังค

ผลงานของครูพรพิรุณศิลปินแห่งชาติอีกหนึ่งเพลงที่ได้ฟังไปจากครูเอื้อสุนทรสนานคอยรักตักนางนะคะต่อจากฉันยังคอยซึ่งก็เป็นงานของครูพรพิรุณเช่นเดียวกันค่ะมาถึงเพลงที่พี่บัตรบอกว่าขอส่งให้เพื่อนของพี่บัตรนะคะเมื่อวานมีผู้อวยพรวันคล้ายวันเกิดให้พี่บัตรไปฉะนั้นส่งเพลงนี้ให้มิตรแห่งความดีคุณรงทองทองลั่นโทมศิลปินแห่งชาติค่ะ

ามเทพโกหกจากคุณบุษยารังสีแล้วต่อกันด้วยใครลิขิตคุณอ้อยอัจฉราค่ะเพลงของคุณแป๊ะประโมทต้องรอหน่อยนะคะหาไม่ทัน

ลิขิตชีวิตจะชั่วจะดีเราเองไม่มีใครมาลิขิตชีวิตเราได้ใช่ไหมคะคุณอ้อยอัจฉราค่ะกับใครลิขิตตอนนี้ก็ชวนกันไปรับประทานอาหารอร่อยๆกันค่ะเสาร์อาทิตย์นี้ไปพักผ่อนผ่อนคลายกันกับอาหารอร่อยๆที่ Reno All Day Dining Cafe ในซอยเกษมสันต์1นะคะที่นี่ไม่ว่าจะเลือกเมนูไหนอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะแต่ส่วนมากก็จะเลือกที่ชอบๆเลือกที่คุ้นๆอย่างน้ำพริกนี่ไม่ต้องห่วงเลยอร่อยทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นน้ำพริกลงเรือน้ำพริกกุ้งสดน้ำพริกกะปิที่มาพร้อมปลาทูหอมๆทอดมากำลังดีเลยนะคะแล้วก็ผักทอดผักลวกมีพร้อมฉะนั้นสบายใจได้เลยกับความอร่อยของน้ำพริกที่ Reno All Day Dining Cafe จะให้คล่องคอเพิ่มขึ้นก็ต่อด้วยแกงรันจวนยิ่งอร่อยรสชาติดีมากนะคะหลายท่านบอกว่าไม่เคยทานที่ไหนก็มาทานกันที่ Reno All Day Dining Cafe นี่แหละค่ะในซอยเกษมสันต์1แล้วเรื่องของผักไม่ต้องเป็นห่วงผักปลอดสารพิษปลูกเองเลยนะคะ Reno All Day Dining Cafe หมายเลขโทรศัพท์02-215-0026-7 02-215-0026-7 ค่ะครูคุณลือชัยรอฟังคุณเลิศประสมทรัพย์เพลงนี้หนาวรัก

อุ่นแล้วหนาวรักจากคุณเลิศผสมทรัพย์ที่คุณลือชัยถามถึงไว้มาถึงเพลงที่บ้านสวนตาหม่อมขอฟังคุณวินัยจุลบุษปะค่ะเพลงนี้ชั่วคืนเดียว

สู่สมคมเกลียวคืนเดียวก็ไปร่วมกันไม่ทันไรสิ้นคืนดังสิ้นใจแต่ใจผูกใจไว้ต่อกันสุดใจรักครองสุดปองรักได้เจ้าเคยร้อง

คืนเดียวสู่สมกลมเกลียวคืนเดียวก็ไปร่วมกันไม่ทันไรสิ้นคืนดังสิ้นใจแต่ใจผูกใจไว้ต่อกันสุดใจรักรองสุดปองรักได้เจ้าเคยร้อง

0: ไม่นึกเลยเที่ยวจะจากไปหากเธอที่นุ่นอุ่นใจต่อไปจะนุ่นตามใครหากใจไม่หายเศร้าเอ่ย
1: แล้วก็มาถึงเพลงคู่ที่คุณวินัยจรูบุษบะร้องคู่ไว้กับคุณเฉลี่ยช่วงวิทย์นะคะชรอยบุญ
0: ชรอย

0: แง่งอนยิ่งนักยิ่งรักสลักในใจ
1: ผู้ชายอะไรผมแหงผู้หญิง
0: ดวงใจร้อนๆอย่าค้อนฉันสิ
1: ว่าจะพาทีน้ำคำอวดดีพี่ลึกจริง
0: ๆด้วยใจไปรัก

จะรอยบุญจากคุณวินัยจุลบุษปะและคุณชวลีช่วงวิทย์นะคะเป็นเพลงคู่แล้วก็ต่อกันกับอีกคู่หนึ่งค่ะคุณโฉมฉายอรุณฉานคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์เพลงนี้จันฉายที่ค่ายพหล

อัญฉายที่ค่ายพหลคุณโฉมฉายรุ่นฉานและคุณอโศกสุขสิริพรฤทธิ์นะคะมาถึงหม่อมราชวงศ์ถนัดศรีสวัสดีวัฒน์ศิลปินแห่งชาติกับจันโล

คุณมันธนาโมรากุลศิลปินแห่งชาติเดือนดวงเด่นฟังเพลงคู่จากคุณมันธนาโมรากุลและคุณเอื้อสุนทรสนานเพลงนี้ดาวประดับฟ้า

0: ขอเชิญทุกท่านรื่นรมกับเสียงเพลงอมตะในรายการสุขกันเธอเราจันทร์ถึงศุกร์14นาฬิกาถึง16นาฬิกาดำเนินรายการโดยดารณีมณีดิษฐ์
1: อนุรักษ์เพลงไทยสุขใดไหนเท่าสุขกันเถอะเราวิทยุจุฬา

ชั่วโมงที่2ของสุขกันตะราวร่วมให้ความสุขโดยธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Rino All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Rino น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ได้ฟังดาวในใจเป็นคู่จากคุณวรนุชอารีและครูเอื้อสุนทรสนานไปแล้วนะคะมีคุณภูนสุขส่งภาพประกอบเพลงมาขอบพระคุณค่ะยังไม่ลงจากท้องฟ้าใช่ไหมคะต่อกันอีกเพลงหนึ่งเพลงนี้คุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเดือนครึ่งดวง

สียงร้องของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติเป็นคำร้องและทำนองของครูพรานบูนนะคะมีมาหลายจันมากเลยทีเดียวค่ะท่านผู้ฟังก็ถามถึงไว้ก็ดีนะคะวันนี้ก็เลยได้เลือกเพลงที่เป็นจันทั้งหลายลอยจันลอยบ้างเดือนครึ่งดวงบ้างโอ้หลายเพลงเลยทีเดียวทีนี้ก็มาถึงชั่วโมงที่แล้วนะคะมีผู้อยากจะฟังเพลงใครหนอเสียงร้องของคุณสริภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติก็ได้มาฟังกันในชั่วโมงนี้แหละค่ะใครหนอ

พลงนี้ยังไงก็ร้องกันได้ทุกยุคทุกสมัยเลยนะฮะใครหนอนี่บันทึกเสียงครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2498พอถึงวันแม่เราก็จะได้ฟังกันเสมอๆนะคะจนคุณพ่อน้อยใจอ่ะก็ต้องมีให้ฟังวันพ่อด้วยใช่ไหมคะใครหนอก็คุณพ่อคุณแม่นั่นแหละค่ะคำร้องทำนองครูสุรพลโทนวนิกและเป็นเสียงร้องของคุณสรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติที่ท่านผู้ฟังถามถึงไว้พอเป็นคุณสรีภกพันธ์หนึ่งเพลงก็เลยมีผู้ถามถึงคุณสรีภกพันธ์มาอีกเพลงหนึ่งคุณพิกุลรอฟังฝันฝันฝัน

ชื่อแล้วว่าฝันเพลงนี้ฝันคุณสรีภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติค่ะแล้วก็จะมาถึงเพลงที่คุณแป๊ะปราโมทถามถึงไว้ตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วล่ะค่ะเพราะตอนนั้นรู้สึกว่าจะมีเพลงกามเทพโกหกหรือยังไงใช่แล้วคุณแป๊ะปราโมทก็เลยบอกว่างานต้องมีกามเทพแถลงการได้เลยค่ะหลังจากที่ชวนดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟกันก่อนนะคะดื่มน้ำมะพร้าวโคโค่เลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% ดื่มให้ชื่นใจสบายใจเลยนะคะแล้วก็รู้อยู่แล้วว่า

พิ่มพลังให้กับร่างกายได้อย่างแน่นอนเลยทีเดียวไปไหนมาไหนมาเหนื่อยๆออกกำลังมาออกกำลังกายมาหรือว่าเดินมาเยอะแยะมากมายนั่งพักสักครู่แล้วก็ดื่มน้ำมะพร้าวโคโคเลิฟนะคะโอ้รู้สึกชื่นใจแล้วก็มีพลังกลับมาได้ด้วยนะคะน้ำมะพร้าวโคโคเลิฟค่ะดีต่อสุขภาพด้วยแล้วก็มีทั้งโพแทสเซียมแมกนีเซียมนะคะดื่มแล้วก็นอนหลับสบายด้วยคราวนี้ฟังกามเทพแถลงการจากคุณธันอินทรเทพที่คุณแปะปราโมทรอฟัง

กามเทพแถลงการไปแล้วยังมีแถลงการต่ออีกแต่ไม่ใช่กามเทพแล้วค่ะคราวนี้เป็นแถลงการของหัวใจคุณจิตติมาเจือใจ

น่ารักดีนะคะคำแถลงการของหัวใจเสียงร้องของคุณจิตติมาเจือใจค่ะทีนี้ก็มีผู้รอฟังคุณลินจงบุญนากรินกับใครจะร้องไห้เพื่อฉัน

ฟังคุณรงทองทองลั่นธมศิลปินแห่งชาติค่ะท่านอยากฟังเพลงนี้มากเปลวชีวิต

ต็มอิ่มกับเปลวชีวิตเลยนะคะคุณรวงทองทองนันทมศิลปินแห่งชาติค่ะคราวนี้ก็มาเตรียมอาหารการอาหารผัดอาหารทอดแน่นอนอยู่แล้วทางเลือกที่ลงตัวของคนรักสุขภาพน้ำมันปาล์มโอเลนน้ำมันยืนหนึ่งเรื่องเมนูทอดเมนูผัดนะคะนั้นก็อย่างที่เด็กๆที่บ้านชอบอาหารทอดเนี่ยเราก็สบายใจได้เพราะว่ารู้ดีว่าจะทำให้หนูๆของเราตัวเล็กๆของเรานี่ไม่เสียสุขภาพอย่างแน่นอนนะคะมีโอลีนติดครัวไว้ทอดอะไรก็อร่อยของกรอบๆนี่ทอดได้กรอบมากแล้วก็เคี้ยวได้เพลินเลยทีเดียวเก็บไว้ไม่มีกลิ่นหืนนะคะเก็บไว้ก็เอามารับประทานต่อได้ไม่มีกลิ่นหืนและแน่นอนอร่อยอยู่เสมอเลยนะคะเลือกอร่อยเลือกโอลีนค่ะแล้วก็ยังเป็นน้ำมันปาล์มที่อุดมด้วยวิตามินอีโทโคไตรอีนอลนะคะปราศจากคอเลสเตอรอลแล้วยังช่วยลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายอีกด้วยฉะนั้นสบายใจได้ทุกครั้งนะคะคราวนี้ไปฟังเพลงนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ฟังถามถึงสวยไม่สางมาใช่ไหมคะแล้วก็มีอีก 2-3 เพลงดีใจที่กลับมาฟังเพลงสุกันทราวได้ทีนี้ก็ดูแลตัวเองรักษาสุขภาพนะคะเอาใจช่วยส่งกำลังใจให้ค่ะฟังครูคุณชาญเย็นแขสวยไม่สาง

ำเราลืมวัฒน์ถนัดศรีสวัสดิวัฒน์ศิลปินแห่งชาติค่ะก็เพลิดเพลินมีความสุขกันไปต่อด้วยเพลงนี้ที่ท่านผู้ฟังรอฟังเพลงคู่จากคุณชรินทร์นันทนาคอและคุณสรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านครึ่งราตรี

พลงไพเราะที่ท่านผู้ฟังขอมานะคะฟังได้เพลิดเพลินเลยทีเดียวเพลงคู่จากคุณชรินทร์ นันทนาครและคุณสุริภกพันธ์ศิลปินแห่งชาติทั้งสองท่านครึ่งราตรีคราวนี้มาถึงเพลงที่คุณประดิษฐ์พรถามถึงไม่มีใครรักเธอเท่าฉันคุณศรีสลายสุชาติบุตรฟังเลยค่ะไม่มีใครรักเธอเท่าฉัน

ใครรักเธอเท่าฉันคุณศิษย์สุชาติรูทแล้วก็ต่อด้วยไม่เคยรักใครเท่าเธอเป็นคุณศิษย์อีกเพลงหนึ่ง

ราเธอจากคุณศรีสไลสุชาติวุฒิค่ะแล้วก็จะลากันไปกับคุณธนกศักดิ์ภักดีเทวาถามสักคำก่อนไปไม่ถามละไปละวันจันทร์กลับมาฟังเพลงกับสุกันทราต่อนะคะสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ค่ะ 14 นาฬิกาตรงนี้ขอบคุณธนาคารกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ Reno All Day Dining Cafe ชวนกันมารับประทานอาหารนึกถึงความอร่อยนึกถึง Reno น้ำมันพืชโอลีนเลือกอร่อยเลือกโอลีนน้ำมะพร้าวโคโคเลิฟน้ำมะพร้าวแท้ 100% สวัสดีค่ะ

0: ิทยาศาสตร์การกีฬาเวลาดีๆเพื่อสุขภาพดีๆโดยคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: สวัสดีครับท่านฟังครับท่านฟังครับไม่กี่เดือนมานี้เองนะครับมีผลการวิจัยได้เปิดเผยออกมาว่าการฟังเพลงเป็นประจำไม่ใช่แค่ช่วยผ่อนคลายอารมณ์นะครับแต่ยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ช่วยชะลอภาวะสมองเสื่อมได้จริงโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุนะครับการวิจัยได้พบว่าการฟังเพลงนั้นสามารถลดความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมได้สูงถึงเกือบ 40% เมื่อเทียบกับผู้ที่ไม่มีกิจกรรมกระตุ้นสมองด้านดนตรีเลยนักวิจัยระบุว่าดนตรีมีผลโดยตรงต่อการทำงานของสมองหลายส่วนพร้อมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นความจำอารมณ์ภาษาและการเคลื่อนไหวก็ส่งผลให้สมองถูกกระตุ้นอย่างต่อเนื่องลดการเสื่อมของเซลล์ประสาทและช่วยคงความยืดหยุ่นของเครือข่ายสมองในระยะยาวรายงานการวิจัยนะครับได้สรุปว่าระหว่างการฟังเพลงสมองไม่ได้ทำหน้าที่แค่รับเสียงเท่านั้นแต่ยังเชื่อมโยงกับความทรงจำในอดีตการตีความทางอารมณ์และการคาดเดาทำนองก็ส่งผลให้สมองหลายส่วนทำงานพร้อมกันคล้ายกับการออกกำลังกายแบบเบาๆแต่ต่อเนื่องนั่นเองโดยเฉพาะเพลงที่ผู้ฟังคุ้นเคยหรือว่ามีความหมายทางอารมณ์ก็จะช่วยกระตุ้นสมองส่วนฮิปโปแคมปัสซึ่งเกี่ยวข้องกับความจำระยะยาวแล้วก็เป็นบริเวณที่มักจะเสื่อมก่อนในผู้ป่วยอัลไซเมอร์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุในงานวิจัยพบว่าผู้ที่ฟังเพลงเป็นประจำอย่างน้อยวันละ30นาทีมีอัตราการถดถอยของความจำช้ากว่ากลุ่มที่ไม่ฟังเพลงอย่างมีนัยสำคัญและก็ยังมีแนวโน้มซึมเศร้าน้อยลงนอนหลับดีขึ้นและมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมากกว่านักวิจัยได้ระบุว่าดนตรียังช่วยลดระดับฮอร์โมนความเครียดหรือฮอร์โมนคอร์ติซอลซึ่งเป็นปัจจัยเร่งการเสื่อมของสมองในผู้สูงวัยซึ่งเพลงที่ฟังนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงแนวใดแนวหนึ่งเป็นพิเศษนะครับ

อาจจะเป็นเพลงคลาสสิกเพลงลูกทุ่งเพลงสากลหรือว่าเพลงเก่าตลอดจนเพลงที่ชอบก็ได้นะครับซึ่งเพลงต่างๆเหล่านี้ล้วนให้ผลดีใกล้เคียงกันตราบใดที่ผู้ฟังมีส่วนร่วมทางอารมณ์กับเพลงนั้นๆยิ่งถ้าหากมีการร้องตามมีการเคาะจังหวะหรือขยับร่างกายเบาๆไปพร้อมกับเสียงเพลงก็จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการกระตุ้นสมองมากขึ้นผู้เชี่ยวชาญด้านสมองนะครับได้แนะนำว่าควรจะฟังเพลงเป็นหนึ่งในกิจวัตรประจำวันโดยเฉพาะในสังคมผู้สูงวัยเพราะว่าจะเป็นเคล็ดลับที่ช่วยในการยืดอายุสมองแล้วก็เป็นกิจกรรมที่ต้นทุนต่ำทำได้ทุกที่และก็ไม่มีผลข้างเคียงนะครับแม้ดนตรีจะไม่ใช่ยารักษาโรคสมองเสื่อมโดยตรงแต่ก็เป็นเกราะป้องกันชั้นดีที่ช่วยชะลอการเสื่อมเพิ่มคุณภาพชีวิตและลดภาระด้านสาธารณสุขในระยะยาวได้อย่างเป็นรูปธรรมสรุปง่ายๆนะครับถ้าหากอยากดูแลสมองให้อยู่กับเราเป็นนานๆก็แค่เปิดเพลงที่ชอบแล้วก็ฟังให้บ่อยขึ้นวันนี้ผมวิชิตคณึกสุขเกษมขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ิทยุเครื่องนี้เดี๋ยวนี้มันฟังไม่ค่อยจะชัดเลยติดดับดับมีเสียงนู่นเสียงนี่มันเป็นอะไรของมันเนี่ย
1: คุณตาก็ไม่ต้องใช้วิทยุเครื่องใหญ่แล้วก็ได้นะคะฟังในมือถือก็ได้นะคะ
0: มือถือเนี่ยนะแค่รับแค่โทรก็พอแล้วตาทำอะไรไม่ค่อยจะเป็นหรอกมันจะยุ่งยากอะสิ
1: ไม่ยากเลยค่ะคุณตาง่ายนิดเดียวนี่ไงคะแค่หนูโหลดแอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสโหลดเสร็จกดแค่2ครั้งคุณตาก็ฟังรายการโปรดได้แล้วค่ะ
0: มันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอลูกแล้วต้องทำยังไงต่อ
1: ก็แค่เปิดแอปแล้วกดฟังได้ทันทีเลยค่ะไม่ต้องตั้งค่าอะไรยุ่งยากด้วย
0: เออแค่นี้เองมันก็ง่ายดีจังมันไม่ยากนี่
1: โหลดก็ฟรีด้วยนะคะที่สำคัญชัดแจ๋ว
0: แบบนี้ตากับฟังวิทยุจุฬาได้ทุกที่เลยอะสิเออมันก็ดีจริง
1: ๆใช่ค่ะคุณตาพบก็ง่ายใช้ก็สะดวกฟังได้ทุกวันฟังย้อนหลังก็ได้นะคะ
0: ดีเลยลูกเย็นนี้ตาจะฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสตาชอบฟังเสียงเด็กๆเล่านิทานร้องเพลงมันน่ารักดีย
2: ิ้มแย้มแก้มใสเสียงใครกำลังรอ
3: แอปพลิเคชันจุฬาเรดิโอพลัสจะคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรืออยู่เจนไหนฟังวิทยุจุฬาผ่านมือถือง่ายๆแค่โหลดแล้วเปิดฟังได้ทันทีดาวน์โหลดฟรีทั้งระบบ Android และ iOS ยิ่งดาวน์โหลดยิ่งใกล้ชิดกัน
1: โหลดกันเยอะๆนะคะ
4: ลุกขึ้นแล้วเปลี่ยนตัวเองเป็นคนใหม่ปลุกพลังกายพลังใจที่หายไปพร้อมเดินหน้าต่อไปได้อีกครั้งกับรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยดำเนินรายการโดยด็อกเตอร์จอยทองกล่อมศรีผู้อำนวยการฝ่ายบริหารคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกวันเสาร์เวลา 14:30 น.ถึง 15:00 น.ติดตามฟังรายการฮิวใจไปกับด็อกเตอร์จอยเพราะทุกก้าวของชีวิตเริ่มต้นด้วยกำลังใจ
5: พี่คนเนี้ยทุกวันตอนเย็นจะข้ามถนนไปรับลูกที่โรงเรียนกลับบ้านส่วนคุณป้าคนนี้หิ้วของซะมากมายเห็นแกบอกว่าจะกลับไปหาพ่อกับแม่ที่ต่างจังหวัดส่วนน้องผู้ชายคนเนี้ยยืนรอตั้งแต่8โมงแล้วจะไปทำงานทันไหมเนี่ยมีหลายเหตุผลในการข้ามถนนแต่ที่สำคัญทุกคนจะต้องปลอดภัยหยุดรถทุกครั้งก่อนทางม้าลายแล้วดูสัญญาณไฟคนข้ามถนนช่วยคุ้มครองคนข้ามถนนทุกคนให้อุ่นใจ FM 101.5 ขอบคุณทุกคนที่หยุดรถหยุดการสูญเสียแล้วให้คนข้ามทางม้าลาย

0: รับรู้ทุกประเด็นข่าวสารติดตามความเคลื่อนไหวทั้งไทยและจีนกับรายการสารสัมพันธ์ไทยจีนโดยความร่วมมือกับสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งประเทศจีน
1: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้

0: ฟังเข้าสู่รายการสานสัมพันธ์ไทยจีนนะคะวันนี้เรามาติดตามข้อมูลแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจในรายการของเราไปด้วยกันค่ะอยู่กับดิฉันภาดาราจงไม้กลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: และดิฉันนันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
0: เริ่มต้นนะคะเราติดตามกันก่อนที่หัวข้อข่าวในวันนี้ค่ะ
1: ข่าวแรกนะคะคณะกรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการการพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้จัดประชุมรับมือน้ำท่วมและภัยแล้งค่ะข่าวที่2เป็นเรื่องของรองประธานาธิบดีจีนพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียและต่อด้วยหวังอี้พบกับรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียที่กรุงปักกิ่งด้วยค่ะ
0: ข่าวต่างๆรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับฟังกันค่ะ
2: ต่อไปนี้เสนอข่าวจาก CRI คณะกรรมการกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์จีนจัดการประชุมรับมือน้ำท่วมภัยแล้งเมื่อวันที่30มิถุนายนกรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้จัดประชุมเพื่อศึกษาและวางแนวทางการป้องกันอุทกภัยและบรรเทาภัยแล้งโดยนายสีจิ้นผิงเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมชี้ว่าในปีนี้ช่วงฤดูฝนหลักสภาพอากาศสุดขั้วในจีนยังคงมีแนวโน้มสูงขึ้นอาจส่งผลให้เผชิญกับทั้งภัยแล้งและอุทกภัยควบคู่กันไปหน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินมาตรการอย่างจริงจังเพื่อบรรเทาภัยแล้งป้องกันโอกาสเกิดน้ำท่วมเตรียมรับมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยและแผนการฟื้นฟูเหตุประสบภัยไว้อย่างครบถ้วนในที่ประชุมเน้นย้ำว่าต้องยึดเอาตามความปลอดภัยชีวิตของประชาชนเป็นอันดับแรกเสมอรองประธานาธิบดีจีนพบกับรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมานายหานเจิ้งรองประธานาธิบดีจีนได้พบปากกับเจ้าชายไฟซอนบินฟันฮานอ่านซาอุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซาอุดีอาระเบียณกรุงปักกิ่งรองประธานาธิบดีหานเจิ้งกล่าวว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาภายใต้การชี้นำเชิงยุทธศาสตร์ของผู้นำระดับสูงทั้งสองประเทศทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับซาอุดีอาระเบียได้พัฒนาไปในทิศทางที่ดีอย่างต่อเนื่องเนื่องในโอกาสที่ปีนี้เป็นปีครบรอบ10ปีของการสถาปนาความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมระหว่างจีนและซาอุดีอาระเบียจีนยินดีที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียในการดำเนินการตามฉันทามติที่สำคัญตามที่ผู้นำของทั้งสองประเทศได้บรรลุไว้ในการเสริมสร้างความไว้วางใจทางการเมืองกระชับการแลกเปลี่ยนระดับสูงและขยายความร่วมมือในทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าใหม่ๆให้กับความสัมพันธ์ทวิภาคีรองประธานาธิบดีหานเจิ้งระบุด้วยว่าในฐานะประเทศสมาชิกที่สำคัญของกลุ่มประเทศโลกใต้จีนและซาอุดีอาระเบียควรเสริมสร้างการสื่อสารและการประสานงานและมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในระดับภูมิภาคและระดับโลกด้านเจ้าชายไฟซอนบินฟันฮานอ่านซาอุดกล่าวว่าซาอุดีอาระเบียยึดมั่นในหลักการจีนเดียวอย่างแน่วแน่และพร้อมที่จะร่วมมือกับจีนเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ทวิภาคีต่อไปทั้งสองฝ่ายควรเสริมสร้างความร่วมมือในด้านพหุภาคีและร่วมมือการส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงในระดับภูมิภาคและระดับโลกหวังอี้หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียวันที่30มิถุนายนนายหวังอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีนได้หารือกับเจ้าชายไฟซอนบินฮันฟาอันซาอุดรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียณกรุงปักกิ่งนายหวังอี้กล่าวว่าจีนจะสนับสนุนซาอุดีอาระเบียในการเดินหน้าพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและสภาวะของประเทศตนต่อไปทั้งสองฝ่ายควรใช้ประโยชน์จากเวทีคณะกรรมการร่วมระดับสูงของทั้งสองประเทศให้เกิดผลประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อวางแผนแบบองค์รวมประสานงานและผลักดันความร่วมมือในทุกด้านหวังอี้กล่าวอีกว่าจีนจะสนับสนุนการที่สหรัฐกับอิหร่านเริ่มการเจรจาจีนเต็มใจที่จะร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียต่อไปเพื่อผลักดันให้สถานการณ์คลี่คลายและร่วมสร้างสันติสุขที่ยั่งยืนในภูมิภาคด้านรัฐมนตรีต่างประเทศซาอุดีอาระเบียกล่าวว่าซาอุดีอาระเบียชื่นชมบทบาทเชิงสร้างสรรค์ที่จีนมีต่อการคลี่คลายสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางและคาดหวังที่จะร่วมมือกับจีนอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคบรรลุสันติสุขโดยเร็ว
0: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะ
1: วันนี้นะคะคุณรพีพันธ์กับคุณหันชูจะมาอัปเดตเทคโนโลยีการใช้งานหุ่นยนต์ดูแลผู้สูงอายุที่บ้านค่ะซึ่งน่าสนใจอย่างไรนั้นต้องไปติดตามรับฟังกันค่ะ
3: คุยกัน
4: วันละ
5: ประเด็น
6: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงคุยกันวันละประเด็นค่ะวันนี้คุณผู้ฟังยังคงอยู่กับคุณฮั่นชูและดิฉันรพีพันธ์วงกอมประเวศค่ะสวัสดีค่ะฮันชูค่ะ
7: สวัสดีค่ะคุณรพีพันธ์และสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะ
6: ค่ะปัจจุบันนะคะสถานการณ์ภาพการอาจจะโดยรวมและการของจีนนะคะหุ่นยนต์ทางการแพทย์ก็คือมีความครอบคลุมมากขึ้นมีการใช้งานในโรงพยาบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นครั้งที่แล้วคุณฮันชูแนะนำไปแล้วว่าโรงพยาบาลชั้นนำในกรุงปักกิ่งเนี่ยก็มีการนำหุ่นยนต์เข้ามาช่วยการผ่าตัดแบบสองกล้อง
7: ใช่
6: แล้วก็ประสบผลดีด้วยนะคะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยมีการฟื้นฟูสุขภาพได้ดีแล้วข้อมูลอื่นๆรวมถึงในเมืองอื่นๆเนี่ยของจีนนี่ก็ยังมีตัวอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
7: ค่ะข้อมูลถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2026ได้ดำเนินการผ่าตัดไปแล้ว420รายอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดอยู่ที่เพียงร้อยละ 2.3 ค่ะซึ่งต่ำกว่าวิธีการผ่าตัดแบบดั้งเดิมที่ร้อยละ 8.7 ค่ะระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลเฉลี่ยหลังผ่าตัดลดลงเหลือ3วันและระดับความพึงพอใจของผู้ป่วยสูงถึงร้อยละ98ค่ะโดยข้อมูลดังกล่าวมาจากรายงานผลการผ่าตัดของแผนกศัลยกรรมของโรงพยาบาลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะค่ะ
6: ค่ะแล้วก็เห็นว่ามีอีกตัวอย่างนึงนี่คืออยู่ในเมืองอื่นของจีนเลยนะคะในเขตตะวันตกเฉียงเหนือของจีนเขาก็มีการนำหุ่นยนต์ผ่าตัดทางไกลมาใช้ใช่ไหมคะ
7: ใช่ค่ะก็โรงพยาบาลระดับภูมิภาคในเขตตะวันตกเฉียงเหนือของจีนนะคะได้เริ่มนำหุ่นยนต์ผ่าตัดทางไกลมาใช้ตั้งแต่ปลายปี2025นะคะและได้ดำเนินการผ่าตัดข้ามพื้นที่แล้ว15รายค่ะกรณีดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ทางการของโรงพยาบาลและข้อมูลที่หน่วยงานด้านสาธารณสุขเผยแพร่ต่อสาธารณะค่ะส่งผลให้ผู้ป่วยในพื้นที่สามารถเข้าถึงบริการผ่าตัดคุณภาพสูงได้โดยไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังเมืองใหญ่ค่ะ
6: ค่ะ
7: ปัจจุบันหุ่นยนต์ทางการแพทย์ได้ถูกนำไปใช้ครอบคลุมทุกสถานการณ์ในระบบบริการสุขภาพค่ะแม้ว่าจะเป็นการผ่าตัดการฟื้นฟูการพยาบาลการขนส่งภายในสถานพยาบาลและการตรวจวินิจฉัยทางไกลนะคะส่งผลให้รูปแบบการให้บริการทางการแพทย์เปลี่ยนจากการรักษาแบบตอบสนองเมื่อเกิดโรคไปสู่การบริหารจัดการสุขภาพเชิงรุกค่ะ
6: โอ้จากเดิมเนี่ยคือเป็นแบบตั้งรับคราวนี้มาถึงยุคที่จะไปสู่การบริหารที่แบบเป็นเชิงรุกแล้ว
7: ใช่
6: ทั้งหมดนี้ที่ฟังมานะคะก
7: ็
6: คุณผู้ฟังน่าจะพอเห็นภาพแล้วแหละว่าหุ่นยนต์ผ่าตัดเนี่ยเข้ามาช่วยงานแล้วก็ถือว่าเป็นแกนหลักของหุ่นยนต์ทางการแพทย์แล้ว
7: ค่ะ
6: แล้วก็อาศัยจุดเด่นของเขาที่ในเรื่องของความแม่นยำแล้วก็การผ่าตัดเนี่ยทำให้แผลมันเล็กนะคะประสิทธิภาพสูงเหล่านี้ก็คือช่วยยกระดับคุณภาพการวินิจฉัยแล้วก็การรักษาได้อย่างดีแล้วที่สำคัญคือลดข้อจำกัดด้านระยะทางการเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่คุณหันฉู่แนะนำไปว่ามีการผ่าตัดทางไกลแล้วด้วย
7: ใช่ค่ะตัวอย่างเช่นแผนกศัลยกรรมประสาทเชิงหน้าที่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในกรุงปักกิ่งหลังจากนำหุ่นยนต์ผ่าตัดที่พัฒนาในประเทศจีนมาใช้นะคะพบว่าระยะเวลาการผ่าตัดรักษาความผิดปกติของเนื้อเยื่อสมองส่วนลึกลดลงจาก3ชั่วโมงเหลือเพียง1ชั่วโมงค่ะอัตราการใช้งานหุ่นยนต์อยู่ที่ร้อยละ80และในหัตถการบางประเภทนะคะสามารถใช้หุ่นยนต์ช่วยได้ถึง 100% นะคะโดยมีค่าความคลาดเคลื่อนของการผ่าตัดน้อยกว่า 0.1 มิลลิเมตรค่ะ
6: แล้วก็ในเรื่องของหุ่นยนต์ผ่าตัดแบบ2กล้องนะคะการพัฒนาในประเทศจีนเขาก็ล้ำหน้าไปแล้วนะ
7: คะ
6: ได้ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายเลยในการผ่าตัดตับแล้วก็ถุงน้ำดีที่คุณหันฉู่เคยแนะนำไปช่วงต้นเนา
7: ะ
6: แล้วก็ในเรื่องของระบบทางเดินอาหารด้วยก็ช่วยลดขนาดบาดแผลนะคะจากการผ่าตัดลงได้ร้อยละ60ทำให้ระยะเวลาการนอนโรงพยาบาลเฉลี่ยหลังจากผ่าตัดแล้วนะคะลดลงจาก7วันเหลือเพียง3วันโอ้โหช่วยได้มากเลยทั้งในเรื่องของลดการเจ็บป่วยเจ็บปวดเนา
7: ะ
6: แล้วก็เรื่องของราคาค่าใช้จ่ายจากตัวอย่างที่ว่าโรงพยาบาลในเมืองใหญ่นะคะแล้วก็มาถึงโรงพยาบาลระดับภูมิภาคต่างๆของจีนในระดับที่ย่อยลงไปอีกระดับอำเภอนี่ก็มีตัวอย่างแล้วใช้แล้วหรือยังคะ
7: ค่ะคือในโรงพยาบาลระดับอำเภอแห่งหนึ่งในมณฑล ทางตะวันออกของจีนนะคะตั้งแต่ต้นปี2026ได้เริ่มนำหุ่นยนต์ผ่าดัดที่พัฒนาในจีนนะคะมาใช้งานจำนวนหนึ่งเครื่องถึงปัจจุบันได้ดำเนินการผ่าดัดแล้ว86รายค่ะโดยในจำนวนนี้ผู้ป่วยอายุ60ปีขึ้นไปมีสัดส่วนร้อยละ70ค่ะ
6: ค่ะ
7: ต้นทุนการรักษาพยาบาลเฉลี่ยของผู้ป่วยลดลงร้อยละ40ส่งผลให้สถานการณ์เดิมที่ผู้ป่วยจำเป็นต้องเดินทางไปยังเมืองใหญ่เพื่อรักษาโรคร้ายแรงได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมนะคะขณะเดียวกันจำนวนผู้เข้ารับบริการในแผนกศัลยกรรมกระดูกเพิ่มขึ้นร้อยละ55เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนค่ะ
6: ค่ะก็คือการนำหุ่นยนต์ผ่าตัดทางไกลมาใช้งานนะคะก็คือทำให้เทคโนโลยีทางการแพทย์เนี่ยสามารถข้ามข้อจำกัดด้านภูมิศาสตร์ได้อย่างแท้จริง
7: ค่ะ
6: แล้วก็กรณีผ่าตัดที่เกี่ยวข้องนะคะถือว่าเป็นความสำเร็จทางการแพทย์ที่มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะด้วยข้อมูลนะคะอีกหนึ่งข้อมูลเนาะของปีที่แล้วเดือนพฤศจิกายนนะคะมีรายงานออกมาว่าการผ่าตัดฉีดยาใต้จอประสาทตาด้วยหุ่นยนต์ทางไกลเป็นครั้งแรกของโลกก็ดำเนินการสำเร็จระหว่างเมืองนะคะทางตอนใต้กับเขตตะวันตกของประเทศจีนนี่แหละก็มีความแม่นยำในระดับไมโครเมตรเลยค่ะ
7: โอ้นอกจากนี้ทีมแพทย์จากสถาบันการศึกษาแห่งหนึ่งในภูมิภาคตะวันออกของจีนนะคะได้ดำเนินการผ่าตัดตับและถุงน้ำดีด้วยหุ่นยนต์ทางไกลข้ามระยะทางกว่า 4,000 กิโลเมตรเป็นครั้งแรกของโลกนะคะขณะเดียวกันโรงพยาบาลระดับประเทศแห่งหนึ่งได้ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมดำเนินการผ่าตัดตับตับอ่อนและลำแส้เล็กส่วนต้นทางไกลในระยะไกลพิเศษค่ะ
6: ก็ฟังมาถึงตรงนี้รู้สึกว่าเทคโนโลยีดาวเทียมจากเดิมมันใช้ในเรื่องของการสื่อสารเป็นหลักเนาะหรือว่าช่วยในการเดินทางนะคะ GPS ต่างๆมาถึงในภาคส่วนของทางการแพทย์แล้วก็สะท้อนให้เห็นได้เลยว่าเทคโนโลยีการผ่าตัดทางไกลของจีนเนี่ยก้าวจากระยะไล่ตามนะคะไปสู่ระยะขึ้นเป็นผู้นำอย่างเป็นรูปธรรมแล้วด้วยแต่ในเรื่องของราคาค่าใช้จ่ายของหุ่นยนต์ต่างๆที่โดยเฉพาะหุ่นยนต์ทางการแพทย์ด้านการผ่าตัดนี้ราคามีการปรับขึ้นปรับลงบ้างไหมคะปัจจุบันนี
7: ้ในด้านการเสริมศักยภาพระบบสาธารณสุขระดับพื้นฐานนะคะราคาของหุ่นยนต์ผ่าตัดที่พัฒนาในจีนนะคะได้ลดลงมาอยู่ที่ประมาณ 5-8 ล้านหยวนค่ะซึ่งต่ำกว่าผลิตภัณฑ์นำเข้าประมาณร้อยละ60โดยข้อมูลเปรียบเทียบด้านราคาดังกล่าวสามารถตรวจสอบได้จากใบเสนอราคาทางการของผู้ผลิตภายในประเทศและราคาตลาดของผลิตภัณฑ์นำเข้าค่ะ
6: ราคาที่ลดลงนะคะโดยเฉพาะการที่ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศจีนเนี่ยก็ทำให้หุ่นยนต์ผ่าตัดที่พัฒนาในประเทศเขามีการนำไปใช้ในโรงพยาบาลระดับอำเภอของจีนแล้วกว่า200แห่งค่ะ
7: ค่ะ
6: ก็อย่างที่คุณหันชูว่าก็คือทำให้ผู้ป่วยในพื้นที่ห่างไกลเนี่ยสามารถเข้าถึงบริการผ่าตัดที่มีคุณภาพได้ไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางเข้ามาเมืองใหญ่อย่างเดียวแล้วก็ในเรื่องของจากที่มาช่วยในงานผ่าตัดของทางการแพทย์แล้วหลังจากที่ผู้ป่วยต้องพักฟื้นฟูเนี่ยหุ่นยนต์ก็เข้ามาช่วยงานฟื้นฟูสมรรถภาพได้ด้วย
7: ใช่ค่ะเทคโนโลยีดังกล่าวมุ่งเน้นการให้บริการแก่ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองการบาดเจ็บไขสันหลังและโรคระบบกระดูกและข้อโดยสามารถจัดทำแผนการฟื้นฟูที่เป็นมาตรฐานและเฉพาะบุคคลเพื่อเร่งการฟื้นตัวของสมรรถภาพร่างกายค่ะ
6: ค่ะ
7: สำหรับหุ่นยนต์ฟื้นฟูด้านการเคลื่อนไหวหุ่นยนต์โครงกระดูกภายนอกสำหรับขาส่วนล่างของผู้ผลิตภายในประเทศมีอัตราการใช้งานในศูนย์ฟื้นฟูมากกว่าร้อยละ25โดยในปี2025มูลค่าตลาดอยู่ที่ประมาณ 15,600 ล้านหยวนเพิ่มขึ้นร้อยละ45เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าค่ะ
6: ค่ะขณะเดียวกันนะคะมีข้อมูลจากโรงพยาบาลฟื้นฟูแห่งหนึ่งนะคะในกรุงปักกิ่งเขาระบุว่าผู้ป่วยที่ใช้หุ่นยนต์ฟื้นฟูขาส่วนล่างมีอัตราการฟื้นตัวของสมรรถภาพการเคลื่อนไหวที่สูงกว่าการฝึกแบบใช้แรงงานคนนะคะมีเจ้าหน้าที่มาช่วยเนี่ยมีสมรรถภาพที่เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ60แล้วก็ระยะเวลาที่ใช้ในการฟื้นฟูเนี่ยถือว่าลดลงได้ร้อยละ40เลยค่ะก็คือมีหุ่นยนต์เข้ามาช่วยแรงงานคนนะ
7: คะ
6: แล้วก็บางทีอาจจะผู้ช่วยเนาะเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยอาจจะคนไข้เยอะอาจจะดูแลไม่ทั่วถึงก็หุ่นยนต์เข้ามาช่วยฟื้นฟูเนี่ย ทำให้ผ่อนคลาย

0: ความต้องการของผู้ป่วยได้มากขึ้นแล้วก็อาจจะในเรื่องของการใช้งานเนา
1: ะ
0: บางทีถ้าผู้ป่วยมีอารมณ์ที่อาจจะแปรปรวนหน่
1: อ
0: ยเจ้าหน้าที่บางทีอาจจะมีผลกระทบในการที่จะช่วยฟื้นฟู
1: ใช่ค่ะ
0: แต่หุ่นยนต์เนี่ยรองรับได้ทุกสถานการณ์เข้ามาช่วยงานได้ดีค่ะ
1: ค
0: ่ะแต่ว่าในเรื่องของการช่วยในเรื่องฟื้นฟูการเคลื่อนไหวการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายผู้ป่วยเนี่ยรายละเอียดแล้วก็ตัวอย่างยังมีมากกว่านี้นะคะเวลาของรายการวันนี้หมดลงแล้วค่ะคุณหันชูและดิฉันรพีพันธ์วงกรมรเวชลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: 用你的母语学汉语，每日汉语。
3: 用你的母语学汉语，每日汉语。
4: เรียนภาษาจีนกับ CRI
5: 大家好，ยินดีต้อนรับสู่รายการเรียนภาษาจีนกับ CRI 欢迎各位听众跟 CRI 学汉语，我是周旭。
6: 大家好我是อินทนินท์ปลดเปลื้อง
5: มาทบทวนคราวที่แล้วกันหน่อย你每天几点下班แปลว่าอะไรคะ
6: ทุกวันคุณเลิกงานกี่โมงคะ
5: ถูกต้องค่ะมาฟังบทสนทนาคราวที่แล้วอีกครั้งนะคะ
7: 你每天几点上班
8: 早上九点
7: 那你每天几点下班呢
8: 晚上五点
6: คุณโจคะถ้าเราจะถามเขาว่าก่อนหน้านี้คุณเคยทำอะไรมาบ้างภาษาจีนพูดอย่างไรคะ
5: 你以前做过什么工作
6: 你以前做过什么工作
5: 以前แปลว่าแต่ก่อนหรือก่อนหน้านี
6: ้以前
5: 过เป็นคำวิเศษที่ใช้หลังคำกริยาบอกการกระทำที่เกิดขึ้นในอดีต
6: 过
5: 做แปลว่าทำ
6: 做งั้นซั่วกัวก็แปลว่าเคยทำใช่ไหมคะ
5: ใช่ค่ะซั่วกัวแปลว่าเคยทำ
6: ซั่วกัว
5: 什么แปลว่าอะไร
6: 什么
5: 工作แปลว่างาน
6: 工作งาน
5: คุณเคยทำงานอะไรมาบ้างคะ你以前做过什么工作
6: 你以前做过什么工作
5: เรามาฟังบทสนทนากันค่ะ
7: 你以前做过什么工作
8: 我以前是记者，你呢？
7: 我以前是医生。
6: 我以前是记者。ประโยคนี้หมายความว่าอะไรคะ？
5: หมายความว่าดิฉันเคยเป็นผู้สื่อข่าวค่ะ。
6: ถ้าเราอยากจะถามเขาว่าเขาทำงานนานหรือยังภาษาจีนพูดอย่างไรคะ？
5: ดิฉันจะยังไม่ตอบค่ะ。ลองฟังบทสนทนานี้ก่อนค่ะ。
8: 你在这里工作多长时间了？
7: 两年了。
5: ค่ะ。คุณทำงานที่นี่นานหรือยังภาษาจีนก็คือ你在这里工作多长时间了
6: ดิฉันพอทราบบางคำนี่คุณใจแปลว่าอยู่ที่กงซั่วแปลว่าทำงานหรืองาน
5: 这里แปลว่าที่นี
6: ่这里
5: ตัวแปลว่ามากมายแต่ในประโยคนี้หมายความว่าเท่าไหร่ตัวฉางแปลว่านานเท่าไหร
6: ่ตัวฉาง
5: 时间แปลว่าเวลา
6: สื่อเจียน
5: คุณทำงานที่นี่นานหรือยัง你在这里工作多长时间了
6: 你在这里工作多长时间了
5: มาถึงเกรดวัฒนธรรมวันนี้เทศกาลชิงหมิงเป็นเทศกาลดั้งเดิมของจีนขณะนี้รัฐบาลจีนได้ให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูและอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมปี 2008 รัฐบาลจีนได้ประกาศให้เทศกาลชิงหมิงเป็นวันหยุดประจำปีเพื่อให้ลูกหลานได้แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผู้ล่วงลับเทศกาลชิงหมิงจะตรงกับวันที่4เมษายนในปีอธิกาสุรทินหรือปีที่เดือนกุมภาพันธ์มี29วันส่วนปีปกติวันชิงหมิงจะตรงกับวันที่5เมษายนค่ะ
6: ก่อนจากการมีการบ้านให้ท่านผู้ฟังค่ะ
5: 你在这里工作多长时间了แปลเป็นภาษาไทยว่าอย่างไรคะ
6: กรุณาส่งคำตอบมาที่อีเมล tai@cri.com.cn ถ้าท่านต้องการฟังซ้ำหรือต้องการข้อมูล CRI ขอเชิญที่ www.thai.cri.cn วันนี้ดิฉันอินทนินท์ปลดเปลื้องและคุณโจชื่อต้องลาก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะใจเจียน
5: ใจเจียนค่ะ

0: เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการสานสัมพันธ์ไทยจีนนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาดูเรื่องของการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกนะคะจาก QS World University Rankings ค่ะเขาได้มีการเรียกว่าจัดทำรายงานออกมานะคะเกี่ยวกับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกประจำปี2027ค่ะซึ่งก็ปรากฏว่ามีมหาวิทยาลัยของจีนหลายแห่งเลยแรงค์เนี่ยขยับขึ้นนะคะไปอยู่ในอันดับที่สูงแล้วก็จะมีมหาวิทยาลัยไหนบ้างต้องไปฟังเพิ่มเติมกันจากคุณนันทิดาค่ะ
1: ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกหรือ QS World University Ranking 2027นะคะก็ได้พบว่ามหาวิทยาลัยของจีนหลายแห่งค่ะได้ขยับอันดับสูงขึ้นสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการศึกษาโลกค่ะจีนแผ่นดินใหญ่นะคะก็ถือว่ามีมหาวิทยาลัยติดอันดับท็อป100นะคะของโลกถึง6แห่งค่ะนำโดยมหาวิทยาลัยปักกิ่งอยู่ที่อันดับที่13ของโลกตามด้วยมหาวิทยาลัยชิงหัวอันดับที่14มหาวิทยาลัยฟูตันอันดับที่26มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้เจียวทงอันดับที่36มหาวิทยาลัยเจ้อจิงอันดับที่47และมหาวิทยาลัยหนานจิงอันดับที่90ค่ะในภาพรวมแล้วนะคะจีนแผ่นดินใหญ่มีมหาวิทยาลัยที่ติดอันดับ QS รวม85แห่งซึ่งถือว่ามากเป็นอันดับ3ของโลกรองจากสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรขณะเดียวกันนะคะมหาวิทยาลัยของจีนที่เคยติดอันดับมาก่อนจำนวนมากเนี่ยก็มีอันดับที่ดีขึ้นแล้วก็ยังมีมหาวิทยาลัยจีนอีก13แห่งค่ะที่ติดอันดับเป็นครั้งแรกด้วยขณะที่มหาวิทยาลัยม้ามืดนะคะอย่างมหาวิทยาลัยเจ้อเจียงและก็มหาวิทยาลัยหนานจิงเนี่ยก็ยังตอกย้ำว่าความแข็งแกร่งของอุดมศึกษาจีนนี่ได้กระจายออกไปมากแล้วก็มหาวิทยาลัยเจ้อเจียงเนี่ยตั้งอยู่ที่เมืองหางโจนะคะถือว่าเป็นหนึ่งในพื้นที่สำคัญของเศรษฐกิจดิจิทัลและเทคโนโลยีซึ่งทั้งหมดนี้นะคะมองเห็นถึงความสำคัญสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์อุดมศึกษาโลกอย่างชัดเจนค่ะศูนย์กลางความรู้ไม่ได้กระจุกตัวอยู่ในโลกตะวันตกเพียงด้านเดียวอีกต่อไปแล้วนะคะแต่มหาวิทยาลัยในเอเชียโดยเฉพาะจีนค่ะกำลังมีบทบาทมากขึ้นทั้งในฐานะผู้ผลิตองค์ความรู้ผู้พัฒนานวัตกรรมและก็ผู้กำหนดทิศทางการแข่งขันของโลกในระยะยาวด้วยค่ะ
0: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ทั้งน่าสนใจค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางด้วยนะเพราะว่าหลายท่านที่ติดตามรับฟังเรานะคะอาจจะมีการเดินทางไปเรียนต่อที่ประเทศจีนก็ดีหรือแม้แต่ส่งบุตรหลานไปอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรียกว่าความการันตีได้ว่าถ้ามาเรียนที่ประเทศจีนนะคะมหาวิทยาลัยเองเนี่ยก็มีการพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่องจนได้แรงค์สูงขึ้นด้วยนั่นเองค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่นำมาฝากคุณผู้ฟังของเราในวันนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะเราทั้งสองคนดิฉันภาดาราจงไหมกลางจากจุฬาเรดิโอพลัส
1: และดิฉันนันทิดาพวงทองจากสถานีวิทยุ CRI กรุงปักกิ่งค่ะ
0: ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ิ้นสายวรุณโปรยกลับโหยหายสายใจของปวงราษฎร์พลันขาดสิ้นจามจุรีร่วงพลูสู่แผ่นดินน้ำตารินร่ำรายถวายบังคมแรกลมหนาวราวหน่วงดวงชีวาดกรีดสวงชาติกราดโศกป่านโลกล่มคิดถึงวันคิดถึงคืนควรชื่นชมคิดถึงความงามสมบรมราชินีพระเสด็จจากพิภพจบภาคพื้นไปยั่งยืนอยู่กลางใจไทยทุกที่พราวพร่างสว่างห้วงดวงฤดีอีกอนันต์นับพันปีมิมีลืมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้บริหารคณาจารย์บุคลากรนิสิตเก่าและนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรองศาสตราจารย์ดร.ชัชพลชัยพรผู้ประพันธ์
1: ช่วงเวลาของความรู้สุขภาพโดยคณาจารย์และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาร่วมกันทำให้คุณเข้าใจห่วงใยและรักสุขภาพของคุณให้มากขึ้นสุขภาพร่างกายที่ดีที่เราดูแลได้ด้วยตัวเองขอขอบคุณพันธมิตรคลินิก 101.5 คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และราชวิท

วิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยที่ส่งต่อศาสตร์ความรู้ทางด้านสุขภาพอย่างครบทุกมิติในรายการคลินิก 101.5 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 9:30 น.ทางจุฬา

0: 5ค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจต
1: สวัสดีครับพบกับรายการSci-fiค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตนะครับกับผมรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเดี๋ยวเรียกว่าอาจารย์เจตก็ได้นะครับกลับมากับรายการของสถานีวิทยุจุฬาครับที่จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 เมกะเฮิรตซ์ครับภายใต้แนวคิดสารสรรสังคมปัญญาหรือ Synergy for a Smart Society นะครับนะวันนี้ไม่ได้เป็นรายการสดครับเป็นการอัดเทปนะอัดตอนวันพฤหัสครับแต่ไม่เป็นไรนะน่าจะมีเรื่องราวสนุกในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์มาพูดคุยกันนะครับนะเอาเรื่องไหนดีเอาเรื่องแรกเลยนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านี้นักข่าวเพิ่งโทรมาถามแล้วก็น่าสนใจดีเหมือนกันรู้จักสกุชชี่ไหมครับสกุชชี่ครับบางคนบอกเอ๊ะชื่อแปลกๆจังจริงๆมันไม่ควรออกเสียงสกุชชี่นะมันเป็นสควิชสควิชชี่นะสควิชหมายว่าบีบเนี่ยครับสควิชชี่คืออาจจะเคยเห็นเป็นของเล่มมันดูมันถ้าเห็นในถุงเนี่ยมันจะเอ๊ะมันเหมือนขนมปังเลยนะหรือบางทีอาจจะไม่ได้เป็นแค่ขนมปังนะจะเป็นรูปสัตว์รูปแมวล่าสุดที่ออกมาค่อนข้างฮิตถึงตอนนี้จะเป็นรูปเหมือนก้อนเนยนะครับก้อนเนยแท่งๆเขียนว่าบัตเตอร์เลยแต่พอไปจับเนี่ยมันไม่ใช่ของกินนะมันเป็นของนุ่มๆ นะครับพูดง่ายคือมันเหมือนโฟมอ่ะแต่มันก็นุ่มกว่าโฟมธรรมดานะครับนะแล้วก็ดูน่าเล่นดีเหมือนกันครับเจ้าสควิชชี่หรือสกูชชี่เนี่ยครับมันเป็นของเล่นแหละครับใช่นะครับนะแล้วก็บางคนเรียกมันเป็นของเล่นบีบอัดนะครับมันเป็นบางทีมันใช้ศัพท์เป็นภาษาอังกฤษว่าเป็น stress relief toy เป็นของเล่นที่ใช้บีบเพื่อจะลดความเครียดนะเพราะว่างั้นนะครับแล้วส่วนใหญ่ก็เป็นโฟมนะครับนะลักษณะมันก็เหมือนกับเป็นของที่แบบยืดหยุ่นได้เพื่อเราบีบลงไปนะมันก็ยุบลงไปเลยนะครับเหมือนกับขนมปังก็บี้ลงไปแต่ถ้าปล่อยนะครับมันก็จะค่อยๆคืนรูปเป็นรูปทรงเดิมช้าๆนะครับนะมันเลยรู้สึกดูน่ารักดีเนาะแล้วก็สัมผัสนี่ก็จะนุ่มๆนะหนึบๆนะครับบางคนก็จับมันบิดมันดึงมันกดนะครับแล้วก็มักจะมีกลิ่นด้วยนะครับมันจะมีกลิ่นเช่นทำให้ถ้าเป็นของที่ดูเหมือนขนมปังก็กลิ่นคล้ายๆขนมปังนะครับถ้าเป็นดูคล้ายเค้กก็เป็นขนมเค้กทำเป็นรูปช็อกโกแลตเป็นผลไม้ก็ได้อย่างล่าสุดที่ฮิตตอนนี้เป็นรูปเนยเนี่ยผมเพิ่งที่บ้านเพิ่งซื้อมาให้ลูกสาวเล่นก็กลิ่นคล้ายเนยมากเลยครับนะแล้วก็อย่างที่ว่าก็คือว่ามันก็จะเป็นลักษณะที่คิดว่าเล่นบีบๆนิ่มๆก็สนุกนะแต่อีกมุมนึงก็บอกว่ามันคลายเครียดได้ดีด้วยนะครับนะทีนี้ช่วงนี้จริงๆสกุชชี่เนี่ยมันมีมานานแล้วนะผมว่าผมเห็นลูกสาวเนี่ยเล่นมาหลายปีแล้วนะครับนะแล้วก็เหมือนกับไม่ค่อยฮิตแล้วนะเริ่มค่อยจางไปเพิ่งจะมาช่วงนี้ครับอยู่กับมาฮิตใหม่แล้วก็ที่เป็นโซนก้อนเนยนะครับที่ฮิตมากนะครับนะจนกระทั่งวันก่อนเห็นข่าวคุณรัฐมนตรีคุณพึ่งบางคนชอบเรียกแม่พึ่งนะครับคุณสุภมาศอิสระภักดีนะครับซึ่งเมื่อก่อนเคยเป็นรัฐมนตรีดูแลกระทรวงอวกระทรวงอุดมศึกษาที่พวกผมอยู่กันเนี้ยนะครับนะแล้วตอนหลังก็มาดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคคือสคบซึ่งผมก็ช่วยงานสคบอยู่ด้วยเหมือนกันนะครับนะท่านก็พูดถึงสินค้าหลายตัวเลยที่เป็นห่วงกันก็ล่าสุดก็เลยท่านก็แบบพูดเรื่องสกุชชี่ด้วยนะครับนะตอนนี้คุณแม่พึ่งจับหลายเรื่องมากเลยนะครับพูดว่ายังไงบ้างพูดว่าบอกว่าระวังนะสกุชชี่แต่ตอนนี้มีของเรียนแบบนะพวกไม่มียี่ห้อชัดเจนไม่มีแหล่งที่มาชัดเจนออกมาขายเยอะพวกนี้จะทำจากวัสดุเกรดต่ำนะพวกนี้จะมีสารเคมีตกค้างเวลาเล่นก็ระวังนะมันมีกลิ่นนะอาจจะแบบสุดดมแล้วระคายเคืองต่อระบบทางเดินอาหารทางเดินหายใจได้นะครับทันทีแล้วคุณรัฐมนตรีสุภมาศก็เตือนอีกว่าบางอันมันก็รูปทรงคล้ายๆเหมือนกับของเหมือนขนมใช่ไหมที่เราฟังว่าเหมือนกับเค้กเอ่ยบางทีเหมือนโดนัทเลยเด็กเนี่ยถ้าเป็นเด็กเล็กไม่รู้นะเล่นๆนะเอาเข้าปากกินเข้าไปแย่เลยนะครับเพราะว่าถ้ากินมันมีอะไรได้ทั้งสารเคมีนะมีทั้งสีมีทั้งตัวเคลือบไปมีทั้งสารที่เป็นสารระเหยแล้วถ้าเผลอกินเข้าไปแล้วมันไปอุดทางเดินหายใจเนี่ยอันนี้แย่เลยนะครับอันตรายถึงชีวิตเลยนะก็มีการเตือนว่าถ้าจะให้เด็กเล่นนี่ต้องผู้ใหญ่ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดเลยนะให้เด็กโตหน่อยเล่นดีกว่าเล็กๆไม่ได้เลยนอกจากนั้นมันก็ความที่มันเป็นเนื้อจริงๆมันก็ดูแค่โฟมครับจะว่าไปก็คล้ายๆกับฟองน้ำที่ใช้ล้างจานเหมือนกันนะแต่นี่โฟมมันรูละเอียดนะรูมันพุนกว่าเยอะก็บอกว่าก็มันก็สะสมฝุ่นเชื้อโรคได้นะครับนะฉันก็ต้องระวังเรื่องความสะอาดด้วยถ้าเรามาเล่นนี่ก็ต้องคอยอาจจะต้องดูว่ามันเริ่มเปื่อยมันเริ่มดำเริ่มขึ้นราหรือยังนะครับนะอาจจะมีการให้เกิดการแพ้ได้นะครับนะนี่โดยรวมๆเนี่ยก็คือ

อย่างที่เกินไปครับว่ามันจริงมันก็มีความอันตรายในตัวมันเองอยู่หลายๆส่วนนะครับสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานเนี่ยก็น่าห่วงนะครับปกติเดี๋ยวนี้สกุตชี่ที่ดีๆก็แพงนะครับอาจจะหลายร้อยหรือบางทีเป็นพันก็เคยมีเห็นขายนะแต่พวกถูกๆเนี่ยบางทีมันไม่มีโลโก้ไม่มีตราใส่ถุงอะไรมาก็ไม่รู้อันละไม่กี่บาทนะครับบางทีสัก30บาทก็มีซื้อได้แล้วนะครับก็ต้องระวังว่าพวกนี้มันมีสารเคมีที่อันตรายปนมาด้วยหรือเปล่านะครับอย่างเช่นเขาบอกว่าทางด้านของเดนมาร์กนะครับเคยจริงๆของเล่นพวกนี้มันกระจายไปทั่วโลกอ่ะเนาะนะครับทางเดนมาร์กเนี่ยก็มีการเตือนมาบอกสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมแห่งเดนมาร์กนะครับหรือ Danish Environmental Protection Agency นะบอกว่าสกุตชี่ที่ไม่ได้มาตรฐานนะครับพวกเกรดต่ำเนี่ยมันอย่างนึงก็คือมันปล่อยสารเคมีออกมาได้นะครับนะเป็นกลุ่มสารอินทรีย์ระเหยง่ายหรือเขาเรียกว่าเป็น VOC นะครับนะเป็นสารที่Volatile Organic Chemistry เนี่ยนะครับนะเคมีคอลเนี่ยนะครับนะออกมาก็มีสารชื่ออะไรบ้างอ่ะชื่อนี่ DFM dimethylformamide นะครับหรือว่าโทลูอีนฟตาเลสนะครับพวกนี้หลายชื่อเราคุ้นเคยพวกนี้เป็นสารที่ไม่ดีต่อสุขภาพนะครับถ้าโดนตาระคายเคืองตาระคายเคืองทางเดินหายใจสัมผัสมากๆเข้าไปในร่างกายไปผลต่อตับต่อระบบประสาทได้นะครับนะแล้วก็ถ้าพวกที่ใส่น้ำหอมนะครับเนี่ยก็สังเกตว่าพวกนี้แหละจะมีสารระเหยค่อนข้างมากนะครับนะก็อาจจะต้องระวังอันตรายพวกนี้ก็ต้องถ้าเราเป็นไปได้ก็ต้องเลือกซื้อของที่มันของแท้ๆนะครับซึ่งมันก็ต้องแพงกว่าแหละแต่ว่าด้วยความที่แพงก็เพราะว่าประเทศเนี่ยที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยจะเป็นทั้งญี่ปุ่นก็ตามยุโรปก็ตามเนี่ยนะครับเขากำหนดเลยว่าต้องเป็นพัสดุที่มันไม่มีสารระเหยที่ว่านะครับถึงจะผ่านมาได้นะครับส่วนมีการเตือนถึงสกุชี่แบบพิเศษด้วยแบบบางอันมันเป็นแบบนั้นดูมีหลอดไฟข้างในมันมีแสงสว่างได้ด้วยนะอันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าพวกนี้บางทีมันมีการใส่ถ่านไฟฉายเข้าไปนะครับถ้าเกิดมันฉีกขาดแล้วมันมีสายไฟฉายหลุดออกมาเล็กๆถักกระดุมนะครับนะอันนี้ก็เคยเตือนในรายการแล้วว่าต้องระวังเพราะว่าถ้าเกิดเด็กเล็กกินเข้าไปนะนี่อันตรายเลยใช่ไหมครับมันเป็นสารเคมีมันเข้าไปทำปฏิกิริยากับร่างกายพวกนี้เป็นมีความเป็นด่างสูงนะครับแล้วทำให้เกิดการไหม้ของเนื้อเยื่อได้นะครับทั้งเดินอาหารลงไปถึงกระเพาะต่างๆอันตรายมากเลยนะครับนะก็ต้องระวังตรงนั้นนะครับแล้วก็พวกของราคาถูกเนี่ยนอกจากมันมีเรื่องของฐานไฟฉายที่ว่านะครับฐานกระดุมมันก็จะมีตัวของสารเคมีที่ทำก็คุณภาพต่ำด้วยนะครับนะมันก็ต้องระวังนะครับนะทีนี้คำเตือนโดยทั่วไปของเรื่องของสกุตชี่นะครับถ้าเราจะเล่นก็ต้องดูว่าเหมาะสมกับเด็กเท่าไหร่เด็กโตหรือเด็กเล็กนะครับนะพวกของที่เป็นรูปทรงเหมือนกับขนมนะเมื่อกี้ที่เล่าไปแล้วอย่างที่สมุนตีแม่พึ่งว่าเป็นโดนัทเป็นขนมปังนะครับเป็นไอศครีมเป็นก้อนเนยก็คงไม่แต่ว่าบางทีมันดูแล้วมันเหมือนขนมมากๆเนี่ยครับนะแล้วก็หอมมากด้วยเนี่ยถ้าเป็นเด็กเล็กนะครับเอาประมาณ3ขวบลงไปเนี่ยครับก็อย่าให้กินอย่าให้ไปเล่นนะครับเพราะเขาจะเผลอไปกินได้ครับนะถ้ากินเข้าไปก็มีสิทธิ์สูงครับที่มันจะกัดเป็นชิ้นๆแล้วก็เข้าไปอุดตันทางเดินหายใจได้นะครับมีรายงานข่าวด้วยว่าเมื่อในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีกระแสไวรัลโซเชียลน่าจะต่างประเทศนะในไทยผมยังไม่เคยได้ยินนะครับแต่ว่ามีคนเอาสกุตชี่เนี่ยครับไปเวฟในไมโครเวฟนะครับอ้างว่าไปเวฟเนี่ยเนื้อจะนุ่มขึ้นนะครับนะเดี๋ยวรุ่นที่มันดูไม่ได้ดูเป็นโฟมๆแต่ดูเป็นเจลๆเนี่ยครับนะดูเป็นเหมือนไข่หรืออะไรเงี้ยที่มันดูเป็นเจลๆก็บอกว่ามันเกิดระเบิดขึ้นในไมโครเวฟเลยครับนะแล้วก็เป็นอันตรายได้บางทีถ้ามันเปิดระเบิดขึ้นมาแล้วก็สมมติว่ามันร้อนจัดนะในไมโครเวฟยังไม่ระเบิดออกมาระเบิดข้างนอกก็โดนร่างกายนะครับร่างกายก็เป็นแผลไหม้ได้นะครับนะฉะนั้นอย่างก็ตามเล่นของพวกนี้นะครับเด็กเล็กก็ต้องระวังเด็กโตก็ต้องระวังอย่าให้เล่นแผลงเกินไปนะครับนะแถมนิดนึงก่อนจะไปเรื่องขยะพลาสติกจากเจ้าสกุชชี่นะครับก็มีคำถามว่าแล้วจริงหรือเปล่าที่บอกว่าสกุชชี่เนี่ยไปเล่นแล้วมันคลายเครียดได้นะครับเขาก็บอกว่ามันก็มีงานวิจัยนะครับว่าของเล่นกลุ่มเนี้ยนะกลุ่มที่เรียกว่าเป็นฟิชเจอร์ทรอยนะครับเป็นของเล่นหรือเป็นสเตรสบอลกลุ่มที่มันใช้บีบอัดนะครับนะแล้วก็รวมทั้งสกุชชี่ของเราด้วยเนี่ยนะครับนะมันก็สามารถจะลดความเครียดได้นะแล้วก็น่าจะช่วยเพิ่มสมาธิได้นะครับกลไกเขาบอกว่างี้บอกว่าอย่างที่หนึ่งเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นการระบายความตึงเครียดของกล้ามเนื้อนะครับเราเรียกว่า muscle relaxation คือบางทีเวลาเครียดเนี่ยครับร่างกายมันก็เกิดการตึงของกล้ามเนื้อต่างๆนะการที่เราไปออกแรงบีบสกุชชี่นะครับนะมันก็ทำให้กล้ามเนื้อมือมันก็มีการยืดมีการหดนะครับนะครับพอปล่อยกดไปอื้อมันก็เป็นการบีบใช่ไหมแล้วก็พอเราปล่อยสกุชชี่ออกมันก็กล้ามเนื้อมันก็คลายการกดกลับพวกนี้ครับมันก็ช่วย

ส่งสัญญาณให้สมองแล้วร่างกายก็ผ่อนคลายขึ้นนะสมองก็จะได้เครียดน้อยลงนะครับนะส่วนอย่างที่สองคือมันก็เป็นเรื่องของสิ่งเล่าต่างๆเนี่ยครับนะเราก็ดึงความสนใจของร่างกายเราที่เคยเครียดตั้งแต่มาอยู่ที่นี่เช่นมาจับสิ่งนุ่มๆนะครับดูมันค่อยๆคลื่นตัวนะบอกว่ามันเป็นการกระตุ้นเรื่องของประสาทสัมผัสของเราหรือเซนเซอรี่นะครับช่วยกันดึงความเครียดความสนใจของสมองเนี่ยจากเรื่องนั้นมาอยู่ที่ของเล่นแทนนะครับนะก็เลยบอกว่าผลสรุปจากงานวิจัยเนี่ยบอกว่ามันก็ใช้อธิบายได้ว่าของเล่นตระกูลที่ใช้เนี่ยมือสัมผัสบีบจับพวกนี้ลดความเครียดได้จริงนะครับนอกจากนั้นส่วนใหญ่เนี่ยสกุชชี่มันก็จะเป็นรูปทรงที่ดูแล้วอาจจะน่ารักนะครับนะมันก็ไม่ได้เป็นรูปทรงที่ดูแล้วเครียดขึ้นอีกนะครับมันก็จะสบายใจขึ้นส่วนบางคนบอกว่าเอ๊ะมันเอาไปช่วยกับเรื่องของเด็กสมาธิสั้นได้ไหมเด็กที่เป็นออทิสติกได้ไหมอะไรเงี้ยในงานวิจัยบอกว่ายังไม่เป็นที่ยืนยันนะครับไม่เป็นที่ยืนยันแต่อย่างน้อยบอกว่าการที่มีงานวิจัยบางอย่างบอกว่าถ้าเล่นไอ้พวกอย่างนี้นะแล้วได้เล่นพวกเดียวคือบางคนเนี่ยเด็กบางคนเขาจะมีพฤติกรรมรบกวนในห้องเรียนคือแบบทำแบบไม่มีสมาธิอย่างนี้ครับบอกว่าเขาสามารถจะให้ฝึกให้เด็กเนี่ยก็คือมือขยับอยู่นะแทนที่จะไปทำตัวซนไปแกล้งเพื่อนไปทำอะไรเงี้ยก็มือขยับด้วยการบีบสกุชชี่พวกเนี้ยแต่สายตาเนี่ยยังอยู่กับครูผู้สอนก็ได้นะครับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องน่าสนใจดีเหมือนกันประเด็นที่จะคุยเพิ่มเติมแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่ก็คือว่ามันจะทำให้เกิดขยะไหมนะครับสกุชชี่เนี่ยเขาบอกก็มันก็ของเล่นอันนึงไม่ใช่เหรอมันก็เหมือนถ้าเป็นขยะก็เหมือนกับของเล่นทั่วไปหรือเปล่านะครับนะน่าคิดครับเพราะว่ามันมีประเด็นหลายประเด็นที่ทำให้เราคิดได้ว่ามันอาจจะทำให้เกิดขยะพลาสติกที่เป็นปัญหาในอนาคตได้นะครับนะไม่ได้รุนแรงขนาดแบบจะเป็นจะตายนะครับแต่ว่ามันก็คือหนึ่งในปัญหาที่เกิดขึ้นได้โดยที่เราคาดไม่ถึงนะครับนะคร่าวๆคือมันเป็นวัสดุที่ชอบง่ายแล้วก็เบื่อง่ายเช่นกันนะครับทิ้งกันไปโดยที่แบบอาจจะไม่ได้เล่นกันต่อแล้วค่อนข้างเร็วแล้วก็วัสดุที่ทำเนี่ยมันเป็นวัสดุที่รีไซเคิลไม่ได้นะครับผมก็ไปหาข้อมูลมาเขาบอกว่าวัสดุที่ทำตัวสกุชชี่เนี่ยส่วนใหญ่คืออะไรนะครับไอ้ที่เราเห็นสกุชชี่เยอะที่สุดเลยไอ้ที่เป็นทรงขนมปังโดนัทของกินหรือตุ๊กตาสัตว์ต่างๆเนี่ยเป็นโฟมเนี่ยมันคือโฟมโพลียูริเทนนะครับนะหรือ PU นะครับซึ่งหลายคนก็คุ้นเคยชื่อนะอ๋อโพลียูริเทนมันก็ที่มันทำแผ่นฝ้าเพดานเนี่ยที่เราทำอยู่ใต้หลังคาบ้านแล้วก็กันร้อนอะไรอย่างเป็นต้นนะก็เป็นสักเดียวกันครับเป็นโฟมเหมือนกันนะครับนะพวกนี้จะเห็นว่าเนื้อตัวโฟมเนี่ยก็จะคล้ายๆว่ามันดูคล้ายๆเป็นเซลล์เล็กๆๆๆนะครับดูมันฟองน้ำคือถ้าเทียบมันก็คล้ายกับฟองน้ำล้างจานนะแต่รูมันละเอียดยิบมากเลยนะครับนั่นคือสาเหตุว่าพอเราบีบเนี่ยมันก็เป็นการไล่เอาอากาศนะครับที่อยู่ข้างในออกนะครับนะแล้วพอเราปล่อยมือปุ๊บที่มันค่อยๆคืนตัวเนี่ยคืออากาศค่อยๆซึมเข้าไปในรูพวกนี้นะครับนะบอกว่าบางทีพวกเกรดพรีเมียมเนี่ยก็อาจจะมีการใส่โฟมชั้นดีก็เป็นเมมโมรี่โฟมเข้าไปช่วยด้วยนะครับเนื้อสัมผัสเนี่ยก็จะเนียนมือมากขึ้นอย่างก็ตามพอบอกว่าเป็นโพลียูริเทนปุ๊บเนี่ยหลายคนจะคุ้นเคยว่าเอ้ยมันพวกนี้มันไวต่อความชื้นนะอย่างพวกที่เป็นทำเอาไปทำแบบใต้หลังคาเนี่ยพอเก็บไว้นานๆไม่กี่ปีมันก็เริ่มเสื่อมสภาพเพราะว่าความชื้นมันเข้าสกุชชี่กลุ่มนี้ก็เช่นเดียวกันครับหลายคนบอกว่าเอามาใช้เนี่ยเอาไปบอกมันสกปรกใช่ไหมเอาไปซักล้างได้ไหมก็สังเกตว่าเนื้อโฟมมันจะยุ่ยง่ายขึ้นเพราะมันพวกนี้มันไวต่อความชื้นครับแล้วก็เชื้อราก็ขึ้นได้ด้วยนะขึ้นค่อนข้างง่ายนะครับนะส่วนนอกจากนั้นก็จะเป็นแบบอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นพวกบางครั้งเป็นสกุชชี่ชั้นดีเป็นงานแฮนด์เมดนะหรือมันจะเป็นรูปโมจิอะไรเงี้ยครับนะพวกนี้มันจะเป็นซิลิโคนนิ่มๆนะครับอาจจะเป็นตัวที่ทำสึกนุ่มๆและเด้งมือมากขึ้นนะครับนะอันนี้ก็อาจจะค่อนข้างปลอดภัยกว่าพวกที่เป็นโฟม PU เมื่อกี้อาจจะทนทานกว่าไม่เปื่อยยุ่ยง่ายกว่านะครับสังเกตเป็นกระปุกออกมาเป็นรูปเป็นขนมโปจิอย่างเงี้ยครับนะอีกอันนึงที่เห็นบ่อยก็เป็นยางเทอร์โมพลาสติกนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า TPR นะครับพวกนี้จะเป็นอันที่เราเห็นเป็นสกุชชี่แบบทรงใสๆนะครับใสๆแล้วก็ข้างในมันก็ดูเป็นเนื้อเจลมีเม็ดบีดมีรอบๆดูเป็นเบือกหุ้มที่ทำเป็นรูปไข่เป็นอะไรต่างๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันคล้ายยางมันยืดได้ดึงได้นะทุบได้ได้มากกว่าโฟมทั่วๆไปด้วยซ้ำบางคนก็ไปทำเป็นลูกบอลที่ไปใช้ไข่เครียดเฉพาะสเตรทบอลนะครับฉะนั้นเราดูประเด็นพวกนี้ครับเรารู้เรื่องของวัสดุแล้วเนี่ยปัญหาของสกุชชี่ในเชิงของเล่นคืออะไรนะครับ อย่างที่เกริ่นว่ามันเป็นของที่เป็นแฟชั่นนะหลายปีก่อนก็โผล่มาทีแล้วก็เงียบไปแล้วก็กลับมาโผล่ใหม่นะครับนะก็ฉันมันก็ค่อนข้างเป็นแฟชั่นน่ะขึ้นกับความนิยมนะว่าเป็นช่วงที่นิยมหรือเปล่าฉันช่วงนิยมก็ซื้อกันใหญ่เลยแล้วก็มักจะซื้อแบบหลายๆรูปทรงเก็บสะสมกัน
แล้วก็ไม่

นานครับก็เลิกเล่นนะครับมันก็จะทำให้เป็นขยะได้ค่อนข้างง่ายกว่าไม่เหมือนของเล่นอื่นๆที่เล่นนานๆต่อเนื่องได้นานๆนะครับเวลาเล่นสกุชชี่เนี่ยมันก็เป็นของที่ไม่ใช่แค่หยิบจับธรรมดาแต่เป็นการที่ต้องมาบีบนะมาดึงมาบิดต่างๆของมันก็จะพังง่ายกว่าสกุชชี่ก็จะมีการฉีกขาดง่ายกว่ายิ่งถ้าเป็นตัวโฟม PU ที่เราบอกว่าขายกันทั่วไปเนี่ยครับก็จะฉีกขาดง่ายนะครับจะเห็นว่ามันดำค่อนข้างง่ายแล้วก็มีคราบสกปรกขึ้นง่ายด้วยนะแล้วก็ใช้เวลาไม่นานครับมันก็อายุการใช้งานก็ค่อนข้างสั้นแล้วล่ะนะครับนะเราไปล้างก็ไม่ค่อยได้อีกนะครับไปล้างไปทำความสะอาดมันก็เสื่อมอีกนะครับนะก็จะพบว่ามันจะมีสภาวะที่เป็นของเล่นที่ถูกทิ้งได้ค่อนข้างเร็วนะซื้อมาเร็วทิ้งมาเร็วซื้อชิ้นใหม่ปริมาณการสร้างขยะพลาสติกจากสกุชชี่เนี่ยจะค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับของเล่นอื่นนะครับนะเขาบอกว่าโอเคงั้นไม่เป็นไรทิ้งก็ทิ้งมันก็เป็นเรื่องอย่างที่หนึ่งมันก็เป็นของที่ช่วยไม่ได้มันก็ตามแฟชั่นแต่อย่างที่สองที่เป็นเรื่องใหญ่คือพอทิ้งไปแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนพลาสติกอื่นๆนะครับเราต้องมองว่าโฟมเป็นโฟม PU ก็จริงนะครับแต่มันก็นับว่าเป็นพลาสติกเช่นกันถ้าเป็นอย่างอื่นเนี่ยปกติเราก็รีไซเคิลใช่ไหมเรานึกถึงขวดน้ำพลาสติกขวดเพชรใสๆนี่ก็รีไซเคิลได้พลาสติกอื่นๆก็อาจจะต้องแยกแยะไปเหมือนอันเป็น PE polyethylene PVC PP มันจะมีชื่อต่างๆก็แยกแต่ละอย่างแล้วก็แต่ละอย่างก็จะมีวิธีการรีไซเคิลของมันแต่เจ้าโฟมโพลียูรีเทนเนี่ยครับจะ PU เนี่ยหรือแม้แต่ยางเมื่อกี้ที่อย่างเทอร์โมพลาสติกหรือ TPR นี่ครับพวกนี้เขาเรียกว่าเป็นเทอร์โมเซตติ้งหมายความว่าตอนมันผลิตขึ้นมาเนี่ยมันใช้ความร้อนในการขึ้นรูปพอขึ้นรูปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นรูปทรงนี้นะครับแล้วเอาไปหลอมละลายไม่ได้เอาไปทำให้เป็นรีไซเคิลไม่ได้ฉะนั้นมันอยู่ในกลุ่มของสิ่งที่ไม่สามารถจะรีไซเคิลได้ครับพอรีไซเคิลไม่ได้เป็นไงพอเป็นขยะแล้วนี่ก็เรื่องใหญ่แล้วในเชิงของสิ่งแวดล้อมเราก็บอกว่าก็คงได้แต่ฝังกลบมั้งถ้าฝังกลบก็เกิดอะไรขึ้นก็โอ้โหก็พลาสติกครับมันก็ใช้เวลาหลายร้อยปีนะกว่ามันจะสลายเป็นชิ้นเป็นเล็กนั้นถ้าระหว่างสลายตัวมันก็โดนแสงโดนแดดโดนลมมันก็สลายเป็นชิ้นๆระหว่างนั้นมันก็เป็นกลายเป็นชิ้นไมโครพลาสติกครับที่เราบ่นกันกลัวไมโครพลาสติกจะปนเปื้อนเข้าสู่สิ่งแวดล้อมและเข้าสู่ของโซ่อาหารสัตว์เล็กกินสัตว์ใหญ่กินย้อนกลับมามนุษย์ ก็จะเป็นวงจรมาถึงเราได้นะครับบรรดาสารเคมีที่อยู่กับตัวของโฟมสกุชชี่พวกนี้นะครับเราไปแล้วทั้งตัวมันเองนะครับหรือว่าตัวของสารปรุงแต่งต่างๆนะเมื่อกี้สารสีสารกลิ่นต่างๆเนี่ยมันก็ลงสู่สิ่งแวดล้อมเช่นกันในการฝังกลบนะครับบางคนบอกว่าโอเครีไซเคิลไม่ได้ฝังกลบไม่ได้เผาเลยกันนะครับเผาเนี่ยมันก็ต้องเป็นเตาเผาพิเศษดีครับนะนึกภาพอย่างเราง่ายๆที่เอาของมาเผากันทั่วๆไปในชุมชนเนี่ยอันนี้ก็ไม่ควรนะครับเพราะว่ากลับไปเหมือนเดิมครับมันเป็น PU นะเป็นโพลียูรีเทนครับเวลาเผาเนี่ยมันจะมีการให้ก๊าซพิษได้ก็จะมีกลุ่มก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์แน่นอนนะครับเกิดขึ้นได้แล้วก๊าซไฮโดรเจนไซยาไนด์ตัวนี้เป็นสารพิษเลยก็อันตรายนะครับนะฉันโดยรวมกับเรื่องสกุชชี่ว่าไงดีก็บอกว่าแน่นอนนะครับเราคงไม่ถึงขั้นไปห้ามให้เด็กเล่นสกุชชี่นั่นแหละนะครับแต่ถ้าจะเล่นนะจะซื้อนะก็ควรจะคุยกับเขานะครับนะเมื่อกี้เราพูดถึงแล้วการเลือกซื้อเนี่ยเมื่อกี้รัฐมนตรีแม่พึ่งก็เตือนอยู่ว่าถ้าเลือกซื้อก็ต้องซื้อตัวที่มันจะต้องมีราคาขึ้นไปนะครับมันของดีมีคุณภาพไม่มีสารพิษปนเปื้อนนะครับไม่มีสารระเหิดปนเปื้อนอันนั้นเรื่องที่หนึ่งแต่เรื่องที่สองคือก็ต้องสอนว่าเวลาเล่นนะเล่นอย่างทุนถนอมนะไม่ใช่ว่าเอามาฉีกมาดึงแป๊บเดียวขาดนะครับนะก็มันก็จะกลายเป็นขยะอยู่รวดเร็วใช่ไหมครับแล้วก็เวลาเก็บก็ต้องเก็บไว้ที่แห้งนะเพราะว่าถ้าโดนความชื้นโดนน้ำเดี๋ยวมันก็เสื่อมง่ายในภาษาพลิยูริเทนนะครับนะก็จะได้ยืดอายุนะไม่เป็นขยะเร็วนักให้มันใช้นานได้นานๆหน่อยนะครับนะการที่เราเลือกซื้อสกุชชี่ที่มันมีคุณภาพเป็นแบรนด์จริงๆเนี่ยไม่ใช่ของปลอมเลียนแบบสั่งมาจากออนไลน์เนี่ยนะครับนะข้อดีอีกอย่างก็คือเนื้อมันก็จะทนทานขึ้นนะครับนะมันก็จะไม่พังง่ายไม่ใช่ว่าเล่นไม่กี่วันก็ไปแล้วนะครับนะแล้วในกรณีที่บอกว่ามันก็เป็นในเชิงของตามแฟชั่นนะมันตอนนี้มันฮิตก็เลยซื้อเดี๋ยวแป๊บเดียวเบื่อทำไงดีครับก็ถ้าสภาพยังดีอยู่นะถ้าเราอย่างที่เราคุยกันมาคือเล่นอย่างทนุถนอมใช้งานดีๆนะก็เอาไปกระบวนการรียูสครับนะเขาบอกว่าการดูแลเรื่องสิ่งแวดล้อมมันก็มีอะไรรีไซเคิลนะครับนะรียูสไปใช้ใหม่นะครับนะรีดิวส์ตั้งแต่แรกเลยบอกว่ารีดิวส์คือลดก็คือซื้อมันน้อยหน่อยไม่ต้องซื้อเยอะนะครับฉันถ้าเกิดซื้อมาแล้วก็รียูสครับเอาไปบริจาคคนอื่นนะเล่นให้มันไม่พังมากก็ไปบริจาคตามสถานที่ต่างๆได้ให้เด็กคนอื่นเขาได้ใช้เราก็จะลดการเกิดขยะพลาสติกจากในส่วนของการเล่นพวกสกุชชี่ได้นะครับนะก็คิดว่า
มันเป็นประเด็นอาจจะบางคนโอ้โหมันก็แค่ของเล่นนะมันเป็นคิดมากหรือเปล่าแต่มันก็เป็นประเด็นให้น่าคิดนะครับนะว่าจากแค่ของเล่น1ชิ้นเนี่ยถ้าเราไม่ดูแลดีๆนะครับมันก็เหมือนกับการเพิ่มขยะมันก็เราพูดเรื่องถุงพลาสติกพูดถึงเรื่องของหลอดพวกของใช้แล้วทิ้งเนี่ยครับนะก็เป็นเรื่องที่ทำให้เราก็กังวลกันได้ในมุมนึงนะครับนะโอเคอ่ะเรื่องสกูตชี่ซะยาวเลยนะครับมาเรื่องอีกเรื่องนึงที่มีคนถามเข้ามาแล้วผมหาข้อมูลสดๆเลยการคุยเลยนะครับนะเดี๋ยวลองดูซิว่าเราจะเห็นอะไรบ้างคือมีการแชร์ข้อความจากคุณหมอนะครับว่าจับกระดาษใบเสร็จรับเงินเนี่ยมันมีสาร BPA อันตรายนะจะเป็นอันตรายต่อร่างกายได้คุณก็ถามว่าจริงหรือเปล่านี่ครับซึ่งผมโดยรวมผมก็คิดว่ามันไม่น่าขนาดนั้นหรือเปล่านะก็ไปหาข้อมูลกันนะครับใบเสร็จนะครับใบเสร็จมีหลายอย่างใช่ไหมใบเสร็จที่มันพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์ทั่วไปก็ได้แต่ใบเสร็จที่เราเจอบ่อยในยุคหลังเนี่ยเป็นใบเสร็จที่เขาเรียกว่าเป็น thermal paper thermal paper เนี่ยก็คือเป็นกระดาษความร้อนเพราะว่ามันเหมือนกระดาษที่พอเข้าไปในเครื่องเนี่ยแทนที่มันจะเป็นการพิมพ์หมึกตรงๆเนี่ยครับมันใช้ความร้อนยิงลงไปนะครับตัวหนังสือมันก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นสีเข้มขึ้นมาจากที่เป็นกระดาษขาวๆนะชั้นกระดาษพวกนี้มันก็เป็นที่รู้กันว่ามีการใส่สารเคมีหลายอย่างในสารเคมีตัวที่เป็นประเด็นก็คือตัวที่ชื่อว่า BPA นะครับแล้วก็รวมตัวที่ชื่อ BPS ด้วยนะครับ BPA คือ Bisphenol A นะครับ BPS ก็ Bisphenol S นะครับทั้งสองตัวเนี่ยมันเป็นสารที่ค่อนข้างจะที่เป็นที่รู้กันอยู่นะครับว่ามันมีอันตรายต่อสุขภาพได้มีผลในเชิงของฮอร์โมนนะครับโดยเฉพาะฮอร์โมนที่ควบคุมการทำงานของร่างกายได้นะครับนะทีนี้คนก็เลยสงสัยว่ามันจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือเปล่านะเพราะว่าเอ๊ะมันมีเรารู้ว่าสาร BPA BPS เนี่ยอันตรายใช่ไหมมันเป็นสารที่ไวต่อเนื้อเยื่อนะครับมันคล้ายๆฮอร์โมนร่างกายนะไปรบกวนการทำงานของต่อมร้อยท่อได้นะครับรบกวนการทำงานของฮอร์โมนในร่างกายเราได้นะครับนะซึ่งมันก็จะมีฮอร์โมนหลายตัวที่เกี่ยวข้องกับร่างกายโดยเฉพาะเรื่องของการภาวะเจริญพันธุ์นะครับหรือว่าเรื่องของความเสี่ยงเป็นมะเร็งปัญหาเรื่องของโรคไทรอยด์ต่างๆเนี่ยนะครับนะคนก็เลยห่วงว่าอย่างเงี้ยจับไปเสร็จเนี่ยแล้วมันเข้าสู่ร่างกายได้หรือเปล่ามันที่เพจคุณหมอเขาเตือนไว้นะครับเพราะว่ากระดาษพวกนี้มันเป็นกระดาษที่อย่างที่บอกมันเป็นสีย้อมนะครับนะมันเป็นมีสีย้อมที่เรามองไม่เห็นเรียกริวโคไดริวโคแปลว่าใสหรือว่าไม่มีสีนั่นเองแต่พอตัวความร้อนมันเปลี่ยนสีได้เพราะว่าเจ้า BPA และ BPS เนี่ยทำหน้าที่เป็น color developer เป็นตัวพัฒนาให้เกิดสีขึ้นมานะครับนะแล้วก็อาจจะมีสารอื่นเป็น stabilizer ช่วยคงสภาพได้ทีนี้ก็ทางด้านเพจการแพทย์ในต่างประเทศเนี่ยเขาก็ยืนยันว่าการที่เราไปจับโดน BPA เนี่ยครับนะมันก็สามารถจะผ่านสัมผัสเข้ามาทางผิวหนังได้จริงนะครับนะแล้วก็ใช้เวลาค่อนข้างเร็วด้วยในการผ่านเข้ามาแต่ว่ามันอาจจะได้เป็นปริมาณเล็กน้อยนะครับนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับว่าคุณจับใบเสร็จเนี่ยนะครับนานเท่าไหร่นะยิ่งจับนานก็ยิ่งได้รับสารนานบางคนถามว่างั้นเราทำความสะอาดมือนะใช้เจลล้างมือก่อนที่จับใบเสร็จดีไหมพวกเจลแอลกอฮอล์นะครับคำตอบคือก็ไม่ดีครับนะแอลกอฮอล์ในเจลเนี่ยมันก็เป็นการทำให้ผิวหนังอาจจะสูญเสียสภาพความเป็นเกราะป้องกันทางธรรมชาติไปกันถ้ามันมี BPA BPS ก็อาจจะซึมง่ายขึ้นแต่ยืนยันนะครับว่าโอ้ยจับใบเสร็จแค่ใบเดียวนะมันไม่ได้อันตรายอะไรขนาดนั้นที่คุณจะต้องตกใจนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดคนที่เขาต้องจับบ่อยๆสินะบางทีสัมผัสได้น้อยแต่สัมผัสเยอะๆบ่อยครั้งอย่างเช่นพนักงานร้านค้าปลีกแคชเชียร์ครับหรือว่าทำร้านอาหารเงี้ยจับใบเสร็จเนี่ยตลอดเวลาเนี่ยครับแล้วสารพวกนี้มันก็จะเข้าสู่ร่างกายได้และสะสมได้นะครับงั้นก็กลุ่มนี้ต่างหากล่ะที่ต้องระวังนะครับนะก็เป็นประเด็นก็ว่าถ้าอย่างนั้นเราอาจจะบอกว่ามันในสหภาพยุโรปครับในการเตือนแล้วว่าถ้าบุคคลเช่นแคชเชียร์เนี่ยครับได้หยิบจับกระดาษใบเสร็จตลอดทั้งวันนะครับก็อาจจะรับ BPA ในระดับที่ไม่ปลอดภัยได้นะครับฉะนั้นถ้ากลุ่มนั้นเป็นพนักงานที่ตั้งครรภ์อยู่นะครับอันนี้ต้องกังวลมากขึ้นนะส่วนผู้บริโภคทั่วไปนะครับก็ต้องระวังนะครับนะถ้าบอกว่าจับใบเสร็จบ่อยๆนะครับแล้วไปจับหน้าจับตานะครับก็มีโอกาสที่จะเข้าสู่ร่างกายได้ง่ายขึ้นนะครับนะทีนี้ก็อาจจะต้องไปบอกว่าบางคนก็บอกใช้กระดาษอื่นๆก็ได้นะมันก็มีทางเลือกที่ว่าใช้กระดาษที่มันไม่ได้มีสารพิษไม่ได้มี BPA BPS ก็มีนะครับก็มีหรือว่าหลังเริ่มนิยมเป็นใบเสร็จดิจิตอลเหมือนเราจ่ายตังค์ปุ๊บมันก็ติ้งขึ้นมาบนมือถือเราสแกนจ่ายแล้วอย่างเป็นต้นนะไม่ต้องใช้ใบเสร็จจริงๆก็ได้นะครับนะก็
็คิดว่าโดยรวมๆก็คือเราก็ต้องหลีกเลี่ยงนะครับถ้ามีโอกาสสัมผัสบ่อยๆกับพวกนี้ก็หลีกเลี่ยงนะครับอย่าไปจับมันบ่อยเราสามารถจะขอเป็นแค่ดิจิตอลก็ได้ไม่เอาใบเสร็จกลับไปก็ได้นะครับนะไม่ต้องใช้เจลล้างมือก่อนจะหยิบใบเสร็จพวกนี้นะครับหรือว่าถ้าหยิบมันแล้วก็หลีกเลี่ยงนะไม่ไปสัมผัสส่วนอื่นต่อนะครับนะล้างมือก็ได้นะครับจับใบเสร็จแล้วก็ไปล้างมือโดยเฉพาะก่อนจะทานอาหารเนี่ยครับนะเพราะมันผ่านเข้าอาจจะทางผิวหนังอาจจะได้ไ

0: ไม่มากแต่ว่าถ้าเกิดเอาสัมผัสแล้วก็เผลอมือจับอาหารเข้าปากอะไรเงี้ยอาจจะได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดคนที่ทำงานทางด้านนี้นะก็อาจจะสวมถุงมือก็ได้นะครับนะอาจจะต้องคุยกับทางด้านของร้านค้าเจ้าของร้านมากขึ้นว่าเฮ้ยพนักงานเขาใส่ถุงมือได้ไหมในการทำเพราะในต่างประเทศเขาก็เริ่มรณรงค์เรื่องนี้แล้วนะครับนะลองมาดูว่ายังไม่ใช่ประเด็นที่ต้องกลัวมากๆแต่ถ้าเราป้องกันได้ก็ดีนะครับโดยเฉพาะกับคนที่เขาทำงานทางด้านที่ต้องจับใบเสร็จบ่อยๆนะครับโดยว่าเป็นใบเสร็จเทอร์มอลนะใบเสร็จธรรมดากระดาษใหญ่ๆอาจจะไม่ใช่แต่ใบเสร็จเทอร์มอลซึ่งใช้กันเยอะเนี่ยครับก็น่ากังวล นะครับนะโอเคประมาณนี้นะครับสองเรื่องนะครับจะเป็นเรื่องที่อาจจะยาวนิดนึงแต่ว่าผมว่าน่าสนใจดีมันเรื่องใกล้ตัวกับที่คิดนะครับทั้งเรื่องสกุตชี่และเรื่องใบเสร็จเทอร์มอลที่ว่านี่นะครับนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาดูกันใหม่คิดว่าน่าจะได้จัดรายการสดในคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ไซไฟค้นแบบวิทย์คิดแบบอาจารย์เจตดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.เจษฎาเด่นดวงบริพันธ์ทุกวันศุกร์แมกเนตไทม์16:30 น.ถึง17:00 น. 101.5 FM น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์

ชุดไทยพระราชนิยมมรดกทรงคุณค่าเหนือกาลเวลาชุดไทยศิวาลัยตั้งชื่อตามสวนศิวาลัยในพระบรมมหาราชวังเหมาะสำหรับงานพระราชพิธีหรืองานเต็มยศสามารถใช้ได้ทั้งงานกลางวันและกลางคืนและเหมาะสำหรับช่วงอากาศเย็นปัจจุบันนิยมแต่งในงานฉลองสมรสหรืองานเลี้ยงอาหารค่ำที่เป็นทางการองค์ประกอบของชุดไทยศิวาลัยมีความคล้ายกับชุดไทยบรมพิมานแต่เพิ่มความหรูหราด้วยการห่มสบายปักทับเสื้ออีกชั้นหนึ่งซึ่งสบายนั้นมีชายเดียวทิ้งชายยาวด้านหลังปักลูกปัดทองอย่างประณีตส่วนผ้านุ่งเป็นผ้าไหมยกดิ้นทองแบบหน้านางมีชายพกคาดเข็มขัดพร้อมประดับสร้อยคอรัดแขนและสร้อยข้อมือ

0: ามีเบอร์ที่ไม่รู้จักโทรมาแล้วอ้างว่า
1: สวัสดีค่ะดิฉันโทรมาจากบริษัทสินเชื่อหนูหน่อยนะคะพอดีมีคนใช้ชื่อคุณค้ำประกันนะคะยังไงคุณต้อง
2: ฟ้องไปเลยทุกวันนี้จะกินยังไม่มีจะให้ไปค้ำใคร
3: ฮัลโหลสวัสดีครับสะดวกคุยมั้ยครับผมร้อยตำรวจโทรคงนะครับคุณตกเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะเกี่ยวข้องผัวพันกับคดีฟอกเงินนะครับค
2: ุ
3: ณต
2: ้องเมินเฉยเห็นใช้มุกนี้เยอะมากหลายคนก็โดนมาแล้ว
1: เรียนสายคุณใจง่ายจังอยู่หรือเปล่าคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคุณได้รับเงินรางวัลใหญ่100,000 บาทจากทางเราค่ะก่อนอื่นคุณใจง่ายจังต้องจ่ายเงินค่าธรรมเนียม2,000 บาท
2: อย่าไปดีใจเลยเนี่ยหลอกลวง
0: และนี่คือส่วนหนึ่งอย่าไปเชื่ออย่าหวาดกลัวตั้งสติไม่ให้ข้อมูลส่วนตัวไม่โอนเงินไม่ต้องคุยต่อวางสายไปซะเราต้องช่วยกันให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์สูญสิ้นไปจากโลกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ถ้ายังไม่หยุดทำขอให้กรรมทำโทษอย่างหนัก

0: ียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: มาฟังรายการวิทยุยิ้มแย้มแก้มใสกันเถอะ
2: ยังมีอะไรให้เด็กเดี๋ยวฟังบ้างล่ะ
1: คำถามนิทานเพลงเด็กฟังนะฟังนะ
3: ฟังนะฟังนะ
1: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา5โมงเย็น
4: ที่วิทยุจุฬา FM 101.5
1: วิทยุจุฬา 101.5 ค่ะ

0: 鸳鸯夹洗，鸳鸯夹洗，鸳鸯夹洗。
1: เพลงที่ได้ฟังชื่อเพลงของรายการยิ้มแย้มแก้มใสนะคะเด็กๆที่ฟังอยู่ประจำคงจะร้องกันได้นะคะบางคนก็จะเล่นดนตรีแล้วก็ร้องส่งมาให้ด้วยซ้ำไปนะคะเด็กๆคะสวัสดีเด็กๆทุกคนค่ะรายการยิ้มแย้มแก้มใสเป็นรายการเด็กนะคะรายการเราเนี่ยฟังได้5 วันนะคะจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นค่ะทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 นะคะและทางสถานีวิทยุกรมการพลังงานทหาร FM 90.5 นะคะทุกวันเสาร์ค่ะทุกวันเสาร์นะคะนะเวลา 7-8 โมงเช้าค่ะก็จะเป็นเทปของวันศุกร์เราวันนี้ค่ะที่เราออกอากาศศุกร์วันนี้นะคะสดสดของเราวันนี้แต่ใครอยากฟังอีกครั้งก็ไปฟังวันเสาร์ 7-8 โมงเช้านะคะที่ FM 90.5 นะคะนะคะก็สวัสดีผู้ฟังทาง FM 90.5 ด้วยนะคะเราจะได้ฟังอะไรบ้างล่ะคะ
2: เรามีให้เด็กๆและผู้ใหญ่ได้ฟังกัน4ช่วงด้วยกันนะครับช่วงแรกก็จะเป็นคำถามนะครับวันนี้วันศุกร์กระจกวิเศษมาแล้วกระจกวิเศษก็จะมาถามคำถามเด็กๆซึ่งเป็นคำถามจินตนาการนี่จินตนาการก็คือเรื่องที่ไม่เป็นความจริงแต่เราสมมุติว่าถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงๆล่ะจะเป็นยังไงบ้างเนาะลองแล้วลองคิดดูว่าเด็กๆจะทำยังไงกับเหตุการณ์นี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาจริงๆเนาะอย่างเช่นช่วงนี้หน้าฝนฝนตกหนักมากเลยอะไรจะเกิดขึ้นถ้าฝนตกลงมาแล้วกลายเป็นลูกอมเต็มไปหมดเลยเต็มถนนเลยตกมาด้วยนะครับเด็กๆจะทำยังไงดี นี่นะครับลองดูจินตนาการหรือว่าเด็กๆมีจินตนาการว่าจู่ๆน้ำท่วมเยอะมากเลยเด็กๆจะทำยังไงดีจะแก้ปัญหายังไงดีบ้านเราลอยน้ำไปแล้วโอ้ยจะทำยังไงดี นะครับลองจินตนาการดูนะครับไม่ใช่ไม่เป็นความจริงนะครับแต่สมมติถ้ามันเกิดเป็นจริงๆเนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้คำถามเด็กตอบได้เลยไม่ต้องกลัวว่าจะผิดหรือถูกเพราะเป็นเรื่องจินตนาการของเรานั่นเองสนุกสนุกกันนะครับกับกระจกวิเศษที่จะมาถามคำถามส่วนนิทานยังคงสนุกอยู่กับเรื่องนิทานชุดที่ชื่อว่าเรื่องของเจ้าปีศาจนี่เป็นยังไงล่ะเด็กๆได้เจอปีศาจหลายตนเลยเนาะมาเลยเนาะวันนี้ก็มีอีกตัวนึงเหมือนกันอีกตนนึงเหมือนกันเจ้าปีศาจตัวเนี้ยปีศาจแต่ละตัวก็จะมีลักษณะแปลกๆนะบางตัวมีปีกบางตัวมีเขาบางตัวพ่นไฟตัวบินได้บางตัวแรงเยอะแล้วตัวนี้จะมีลักษณะพิเศษยังไงไม่บอกเดี๋ยวลองฟังในนิทานดูนะนี่เดี๋ยวมาฟังนิทานชุดเรื่องของปีศาจกันได้นะครับจากนั้นก็ฟังสิ่งที่หลายๆคนชอบแน่นอนเลยคือบทเพลงสำหรับเด็กครับมาฟังกันได้ครื้นเครงเลยนะผ่อนคลายเลยเรื่องของเพลงสำหรับเด็กเนี่ยนะครับฟังกันได้ผู้ใหญ่ก็ฟังได้นะเพราะว่าผู้ใหญ่ตอนเป็นเด็กๆก็ฟังเพลงสำหรับเด็กมาเหมือนกันเนาะแล้วก็ชอบมากเลยนะครับแต่โตขึ้นอาจจะลืมๆไปบ้างเนาะแต่ยังนึกถึงทุกครั้งพอได้ยินได้อะไรเนี่ยก็เพลงนี้คุณครูเคยสอนเราเคยฟังจากวิทยุตอนเด็กๆนะครับก็มาฟังกันเลยนะครับรับรองว่าสนุกแน่นอนใครที่แนะนำเพลงมารอฟังนะครับใครที่ยังไม่ได้แนะนำมานึกว่าจะแนะนำอะไรดีก็นึกได้ก็แนะนำได้เลยนะครับนี่แหละครับแนะนำได้เลยนะครับช่วงบทเพลงสำหรับเด็กนะครับรับรองน่าฟังสนุกสนานแน่เลยแล้วมาถึงอีกช่วงนึงช่วงนี้นะครับช่วงนี้ก็เราฟังเด็กๆมาเยอะแล้วใช่ไหมเนาะเราก็อยากให้เด็กๆได้ฟังให้เด็กๆได้ส่งเสียงหรือจะพิมพ์เป็นข้อความก็ได้นะเป็นการเล่าเรื่องอย่างนึงนะครับคนไม่ถนัดที่จะพูดจะชอบพิมพ์เพราะว่าพิมพ์นี้ก็ดีนะส่งภาพมาได้ด้วยช่วงนี้เขาเปิดโอกาสให้เด็กๆได้ส่งข่าวเล่าเรื่องของตนเองมาที่ได้เจอในวันเนี้ยเนาะ

0: เรื่องราวต่างๆว่ามีอะไรบ้างพักกลางวันเล่นอะไรกันบ้างเหมือนที่เราถามคำถามเมื่อวานนี้นะครับหรือว่าจะเป็นยังไงบ้างวันนี้อาหารกลางวันที่โรงเรียนอร่อยไหมหรือพรุ่งนี้หยุดจะไปทำอะไรเดี๋ยวผมไม่ไหวครับกันบ้านเยอะยังมีรายงานมีงานฝีมือส่งครูด้วยอะไรเงี้ยก็เล่าให้ฟังได้เลยนะช่วงนี้ก็ชื่อว่าช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องนะครับเราจะให้เด็กๆฟังจิงเกิลกันเลยไหมพ่อพันเนา
1: ะ
0: ค่ะเด็กๆเตรียมตัวฟังจิงเกิลช่วงส่งข่าวเล่าเรื่องนะครับเตรียมตัวนะส่งข่าวเล่าเรื่อง
2: ส่งข่าวเล่าเรื่อง
3: พิเศษไหมวันศุกร์นะ
1: พิเศษวันศุกร์ตลอดเลยนะคะ
0: ครับ
3: นะพิเศษมีกระแอมทุกวันเลยนะคะเด็กๆค่ะเราจะแนะนำตัวเองนะคะแล้วก็จะรีบให้ฟังรายการอย่างเร็วเลยค่ะมาพันสองฉายาค่ะจอมแบ่งปันและไส้เดือนค่ะ
0: นะครับพี่แมวฉายาคนรักแมวครับนี่นะครับแล้วเรามีพี่นุชคนเก่งคอมพิวเตอร์นะครับนี่พี่นุชก็สร้าง Facebook ยิ้มแย้มแก้มใสเรดิโอเข้าไปดูกันเลยจะได้เห็นการ์ตูนของคนนี้ลุงโตนะครับลุงโตคนตัวโตชอบวาดการ์ตูนยังไงล่ะเนี่ยนะครับแล้ววันนี้ก็มีผู้ควบคุมเสียงของเรานะครับก็คือคุณพี่แมนฉายาพี่แมนพูดน้อยนะครับ
3: พี่กระดิ่งปังแป้งค่ะแล้วก็มีวันนี้นะคะพี่กบบอกว่าขอลาป่วย อยู่บ้านนะคะส่งพี่นกมาแทนค่ะ
0: ครับ
3: โอ้เสียงหวานมาก
0: ครับอ่ะพี่หมูเอาหน่อยสิกบป่วยเหรอหายเร็วๆนะเจ้ากบนะเจ้าไก่ด้วยเจ้าไก่บอกโอ้โหกบไม่อยู่เหงาเลยกบไม่เป็นไรไก่ยังอยู
3: ่แนะนำตัวกันแล้วนะคะแล้วก็จะมีพี่หมีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวสวัสดีมาคนแรกแล้วก็ส่งข่าวเล่าเรื่องมาด้วยว่าที่โรงเรียนของน้องชีสนั้นให้เสื้อใส่ทุกวันศุกร์ซึ่งเป็นลายไทยวันนี้ใส่วันแรกนะคะก็เห็นนะเด็กๆที่ทุกวันศุกร์เขาจะแต่งเป็นชุดไทยเสื้อไทยของเขานะคะน่ารักมากเลยนะคะมีรูปด้วยนี่สีเขียวกับกระโปรงส้มกับส้มหรือแดงเนี่ยแดงก็สวยมากเลยนะคะขอบคุณที่ส่งมาให้เด็กๆค่ะพ่อพันมีส่งข่าวเล่าเรื่องด้วยนะรายการยิ้มแย้มแก้มใสของเรานะคะก็มีโอกาสได้ไปต่างประเทศนะคะเพราะว่าเพื่อนเพื่อนประพันธ์ที่บางคนเขาก็ย้ายไปอยู่ที่ต่างประเทศนะคะ
0: ครับ
3: เขาก็บอกว่าไหนมีได้ฟังไหมมีนิทานเพราะว่าไม่อยากให้ลูกหลานลืมภาษาไทยแล้วก็จะได้ฝึกได้ฝึกพูดแล้วก็ได้ฟังนิทานสนุกได้มีการ์ตูนได้มีคำถามอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเขาก็ป้าพันธ์ก็บอกว่าทำอย่างนี้สิโหลดอย่างนี้นะคะซึ่งก็ดีใจที่มี2ครอบครัวนะคะที่ขอมาก็เลยแนะนำไปแล้วค่ะนะเราได้รายการยิ้มแย้มแก้มใสของเราได้เผยแพร่ไปให้เด็กๆทางนู้นทางเป็นคนไทยนะคะทางต่างประเทศนะคะ
0: ร
3: ับทราบแล้วเด็กๆมาถึงยิ้มแย้มแก้มใสนะคะ
0: คร
3: เราจะเริ่มต้นวันนี้วันศุกร์ค่ะศุกร์ที่3กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะ
0: คร
3: ช่วงแรกคือช่วงกระจกวิเศษถามคำถามโอมเพียง
4: ช่วงกระจกวิเศษถามคำถามโอมเพียง
3: ผมเพียงเด็กๆคะทุกวันศุกร์นะคะเด็กๆที่ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสเราจะมีพลังวิเศษเดี๋ยวจะมีของวิเศษอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะ
0: คร
3: ับคือวันนี้นะคะเด็กๆมีร่มทุกคนมีใช่ไหมคะร่มปกติแล้วเนี่ยก็จะกันแดดกันฝน
0: ครับ
3: นะคะแต่วันนี้พิเศษอยากเด็กๆที่มีร่มเนี่ยอยากเป็นร่มวิเศษนะให้เป็นร่มวิเศษมันจะท้ายทำอะไรได้อีกคะนอกจากกันแดดกันฝนแล้วเนี่ยค่ะนี่เด็กคะร่มเราใช้กันแดดกันฝนใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
3: และถ้าเด็กๆมีจินตนาการสนุกจะใช้ร่มทำอะไรได้อีกที่สนุกคะ
0: พี่แมวนึกออกแล้วเดี๋ยวตอบพร้อมเด็กๆเด็กๆครับวันนี้ถ้าเด็กมีได้รับร่มวิเศษมาคันนึงใช่ไหมครับก็กันแดดกันฝนได้นี่แหละแต่ว่าเล่มร่มคันนี้มีความพิเศษอยู่เด็กๆอยากให้ร่มคันนี้มีความพิเศษอย่างไรบ้างเพราะเป็นร่มพิเศษใช่ไหมครับนะร่มวิเศษเลยตอบมาได้เลยนะเด็กๆได้รับร่มมา1คันเป็นร่มวิเศษนอกจากกันแดดกันฝนได้แล้วเนี่ยร่มคันนี้ยังทำอะไรได้อีกครับตามจินตนาการของเด็กๆเลยตอบมาเลยนะ022183975-7ครับ 02-218-3975-7นะครับ
3: ค่ะเด็กๆคะถ้ามันมีร่มวิเศษอยู่กับเรา
0: ครับ
3: เราก็ใช้กันแดดกันฝนแต่ถ้าจะมีอะไรที่พิเศษมหัศจรรย
0: ์
3: เด็กๆจะจินตนาการอะไรดีครับจะพิเศษอะไรบ้างนะคะ
0: ตอนนี้
3: ก
0: ็
3: ไลน์มาที่line @julareadio ค่ะ line @julareadio นะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
0: ปุณณมิตรนะครับ
3: สวัสดีค่ะพี่ปุณณมิตรค่ะ
0: ปุณณมิตรจะตอบคำถามไหมครับ
5: ตอบครับ
0: ถ้าปุณณมิตรมีร่มวิเศษอยู่หนึ่งคันเนี่ยนอกจากกันแดดกันฝนได้แล้วเนี่ยปุณณมิตรอยากให้ร่มคันนี้มีความวิเศษอย่างไรอีกทำอะไรได้อีกครับ
5: กันหิมะใช่ครับ
0: อ๋อกันหิมะได้ด้วยใช่ไหมเนาะหิมะตกมาเท่าไหร่ก็ไม่เป็นไรเลยใช่ไหมครับ
5: ได้ครับ
0: ได้เลย
3: แล้วมีอะไรอีกไหมคะ
0: มีไหมอย่างเดียวเหรอ
5: ไม่มีครับ
0: ไม่มีเนาะ
3: แล้วถ้าเกิดมันไม่มีหิมะล่ะ
0: เราก็ไม่ได้ใช้สิเนาะ
5: การดอกไม้ปีกใกล้ครับ
3: ดอกไม้อะไรนะ
0: กันอะไรนะครับ
5: ดอกไม้ปีกดอกไม้ปีก
0: ผลิใบไม้ผลิเหรอ
5: ผลิ
0: เหรอทำไมต้องกันด้วยล่ะครับจะได้มีอ่ะ
5: ผมว่าดอกไม้ปีกลมแรงเลยครับ
0: อ๋อกิ่งไม้หักอะไรงี้ใช่ไหมถ้าลมแรงงี้ใช่ไหมครับก็เรากางไว้ก็จะกันได้ใช่ไหมครับ
5: ใช่คร
0: ับ
3: กันใบไม้ร่วงมาโดนใช่ไหมคะหรือว่ากิ่งไม้ใช่ไหมคะ
5: ใช่คร
3: ับ โอ้ปลอดภัยดีนะ
0: ผมไม่ต้องเคยเห็นพายุแรงๆใช่ไหมครับถึงรู้ว่ามันอันตราย
5: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
0: ได้ครับวันนี้ขอเพลงอะไรดีครับ
5: ขอเพลงนกแร่ครับ
0: นกแร่ก็คือนกแก้วเนี่ยใช่ไหมครับ
5: ใช่คร
0: ับ ใช่ครับได้ครับเป็นนกแร
3: ่ขอบคุณครับปุณณมิตรครับ
0: ขอบคุณครับ
3: แข็งแรงสบายดีนะครับสวัสดีครับ
0: โอ้ก็ดีเหมือนกันเนาะปลอดภัยดีเฮ้ยเริ่มเข้าท่าแล้วเด็กๆครับวันนี้คำถามก็คือเด็กๆได้ร่มวิเศษมาคนละหนึ่งคันร่มนี้ก็ใช้กันแดดกันฝนอยู่แล้วแต่ว่าร่มคันนี้มีความวิเศษเด็กๆจะใช้ทำอะไรดีครับจะให้มีความวิเศษยังไงบ้างเพิ่มเติมมาจากการกันแดดกันฝนพี่แมวนึกออกแล้วล่ะแต่ยังไม่ตอบเดี๋ยวรอตอบตอนพร้อมเด็กๆตอนท้ายๆนะครับแต่ใครอยากจะตอบตอนนี้ไม่ต้องรอนะรีบตอบได้เลยนะ02-218-3975-7นะครับ02-218-3975-7ครับ
3: ค่ะพี่มาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ LINE @julareadio มีโทรศัพท์เข้ามาสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: เห็นได้ยินเสียงน้องคลาร์กแว่วๆเหมือนกันนะแสดงว่าอยู่แถวนั้นใช่ไหมนะนะครับ
6: น้องแค่ฉายานอนหลับค่ะ
0: ครับ
6: ฉายานอนดินครับ
0: ครับ
3: น้องแค่น้องคลาสค
0: ่ะใครจะตอบก่อนครับถ้าได้ร่มวิเศษมา1คันจะให้ร่มคันนี้วิเศษอย่างไรเพิ่มเติมบ้างนึกออกไหม
6: ก็จะให้เปลี่ยนให้ค่ะตรงที่เป็นคันจับกลายเป็นที่นั่งที่นั่งแล้วมันสบายๆแถมกว้างๆเนี่ยนะคะจะได้เอาโอบี้ไปด้วยได้แล้วทีนี้หนูก็จะให้ร่มวิเศษคันนี้บินไปรอบๆโลกเลยค่ะ
0: โอ้นั่งที่การล่มใช่ไหมคะนั่งได้เลยใช่ไหม
6: ใช่ค่ะ
0: ดามเลยเนาะโอบี้นั่งไปด้วยแล้วก็บินไปรอบโลกเลยนะครับ แล้วน้องคลาร์กล่ะครับจะให้ร่มคันนี้วิเศษอย่างไรดีคลาร์กครับนึกออกไหมตามจินตนาการน้องคลาร์กเลยนึกออกไหมเอ่ยครับ
6: ให้ร่มวิเศษนี้เวลาฝนตกมันจะลอยขึ้นไปเหนือก้อนเมฆก็จะได้ไม่ต้องถือร่มหนักคร
0: ับ อ๋อลอยวิวพ้นเมฆฝนไปเลยเนาะได้เลยครับ
3: หมายถึงว่าเราถือร่มอยู่แล้วเราลอยไปเหนือก้อนเมฆใช่ไหมคะ
0: ใช่ไหมครับ
6: ก็คือคว่ำล่มแล้วเสร็จแล้วก็ขึ้นไปนั่งบน
0: ร่มแบบ
6: คว
0: ่
6: ำนะครับ
3: ขึ้นไปนั่งบนร่ม
0: ครับ
3: แล้วก็ลอยไปเหนือเมฆจะได้ไม่เปียกฝน
0: อันนี้ก็สนุกดีเหมือนกันนะครับได้เลยเอาละคำถามได้คำตอบได้รู้ละวันนี้ใครจะส่งข่าวเล่าเรื่องบ้างครับ
6: แรกค่ะมีหลายล้านเรื่องค
0: ่
6: ะ
0: ได้เลยครับเอาเริ่มต้นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่หนึ่งว่าไงคะ
6: เรื่องที่หนึ่งก็
0: คือ
6: มีช่วงนี้ไม่ฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสเนื่องจากว่ามีสอบก
0: ับ
6: การบ้านเยอะมากเลยค่ะ
0: มีสอบด้วยกันบ้าน
6: ทั้งคู่เลยค่ะ
0: ครับ
3: โอ้โถ
0: แต่ตอนนี้ส

0: สอบเสร็จแล้วใช่ไหมคะ
1: เสร็จแล้วค่ะกำลังจะสอบกลางภาคค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนั้นสอบเก็บคะแนนแล้วตอนนี้ก็กลางภาคเนาะ
2: สอบเมื่อไหร่คะ
0: เออเมื่อไหร่ครับ
1: สอบกลางภาควันจันทร์ที่13ค่ะ
0: โอ้จันทร์นี้จะถึงแล้วเนาะ
2: ก็อาทิตย์หน้า
0: อาทิตย์หน้าอีกหนึ่งอาทิตย์เนาะก็จะถึงละนะ13
2: ก็จะไม่ได้ฟังอีกแล้วใช่ไหมคะเพราะต้องเตรียมตัวสอบด้วยใช่ไหมคะจะได้เข้าใจเนาะ
0: เนาะได้ครับ
2: แล้วค่ะ
0: ส่งข่าวต่อไป
1: เรื่องถัดไปก็คือ
0: ครับ
1: มีเรื่องอยู่ว่าคลาร์กจะได้คลาร์กจะได้ของเล่นอะไรสักอย่างมาทุกสุกเลยค่ะ
0: เหรอทำไมล่ะคะเพราะอะไรเพราะอะไรถึงได้ทุกสุขเลย
1: เพราะว่าคลาร์กสะสมคะแนนได้เยอะแล้วเอาไปแลกเป็นของเล่นค่ะได้ทุกสุขค่ะ
0: เหรอแล้ววิธีสะสมคะแนนนี้เราต้องทำยังไงบ้างอะคลาร์กเขาทำยังไงอะครับจะได้เพื่อนๆจะได้รู้บ้าง
3: อ๋อทำยังไงสะสมคะแนนคลาร์กโดโจน
0: ทำยังไงครับ
1: คลาร์กมัวแต่มองปั๊มน้ำมันค่ะ
0: เหรอแล้วเป็นของเล่นที่คุณครูให้ใช่ไหมครับ
1: ก็คือ
0: หรือยังไง
1: ก็ใช่แหละค่ะแต่ว่าวิธีสะสมน่าจะเป็นตั้งใจเรียนทำตัวเรียบร้อยแล้วก็ตอบคำถามค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อนี่ครับถ้าคะแนนถึงก็จะได้ของเล่น1ชิ้นใช่ไหมครับ
1: น่าจะใช่นะคะ
0: เหรอ
1: เป็นคลาร์กบอกว่าครูขึ้นคะแนน
0: ครับ
1: เกือบที่ต้องใช้แลกเกือบทุกสัปดาห์เลยค่ะ
2: นอกสัปดาห์นี
0: ้เออ
2: สัปดาห์นี้ได้อะไรคะ
0: เออ
1: สัปดาห์นี้ได้คนเลโก้ค่ะ
0: อ๋อเป็นเลโก้เป็นตัวคนตัวเล็กๆเนาะได้เลยโอ้โห
2: แม่จะทำอะไรคะเมื่อกี้นี
0: ้ก็ต้องได้สักกี่คะแนนดีครับรู้ไหมถึงจะได
1: ้ไม่รู้ค่ะต้องถามคลาร์กค่ะ
0: อ๋อแต่ตอนนี้คลาร์กคงจะมัวแต่ดูอะไรเล่นอะไรอยู่แล้วพวกเนี้ย
1: ตอนแรกใช้100แล้วก
0: ็โอ้ครับ
1: แล้วก็200แล้วตอนนี้ต้องใช้300ครับ
0: โอ้ก็ต้องทำคะแนนมากขึ้นเลยเนาะ
2: พี่คลาร์กประพันธ์สงสัยหน่อยนึงว่าการที่ทำตัวดีตั้งใจเรียนตอบคำถามนั้นสมมติกรณีที่น้องคลาร์กมีคำถามน้องคลาร์กสามารถถามกล้าที่จะถามครูไหมคะ
0: กล้าไหมเราสงสัยเรื่องนี้มากเลยถามไหมคะ
1: กล้าครับแต่ไม่มีคำถาม
2: กล้า
1: ไม่ค่อยมีคำถามเท่าไหร่ครับ
2: เพราะว่าบางทีประพันธ์ก็เข้าใจว่าการที่จะเป็นคนเรียบร้อยคือต้องนั่งเงียบๆเรียบร้อยไม่พูดอะไรทั้งสิ้นแต่น้องคลาร์กกล้าเพราะว่าเข้าใจนะแล้วก็หมายถึงว่าเขาเข้าใจบทเรียนที่สอนแล้วก็ตั้งใจเรียนด้วยเข้าใจแล้วครับเพื่อนๆคนอื่นๆเอาเก็บเป็นตัวอย่างได้นะคะ
0: ครับ
2: ค่ะแล้วมี
1: ก็คือ
0: ครับ
1: หนูคิดว่าคลาร์กน่าจะมีเหตุผลเหมือนหนูนะคะก็คือเวลาหนูสงสัยอะไรก็จะต้องมีเพื่อนสงสัยด้วยตลอดเวลาค่ะไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็แล้วแต่แล้วเขาก็จะเป็นคนถามไม่ใช่เราค่ะ
2: อ๋อเขาไวกว่าเนาะ
0: ครับได้ครับครับก็ตอนนี้ถึงเพลงละใครจะขอเพลงเอ่ย
1: ยังไม่หมดค่ะอันนี้เรื่องท้ายค่ะ
0: ครับได้ครับได้ครับ
1: ก็คือไม่รู้ว่าใครแน่นาลีวันไหนแต่ว่า
0: เออน้องแกลก็เรียนเนตรนารีใช่ไหม
1: แต่ว่าห้องทุกห้องจะต้องมีการแสดงด้วยค่ะ
0: โอ้มีการแสดงเนาะใช่แต่ยังไม่รู้เนาะแต่หนูก็เตรียมคิดไว้แล้วใช่ไหมคะว่าจะแสดงอะไรหรือเปล่า
1: ไม่ต้องคิดค่ะมีพี่มาช่วย3คนชื่อ
0: โอ้ดีจัง
1: พี่ปั้นสิบซึ่งเป็นพี่ที่แปลกมากทุกคนเลยนะคะพี่ปั้นสิบพี่โมเลกุลแล้วก็พี่แพรหวานค่ะ
0: โอ้ชื่อแปลกหมดเลยเนาะคนนึงก็ชื่อนักกินเนาะพี่ปั้นสิบ
2: แล้วเขาจะคิดอะไรให้เราไหมคะหรือเราช่วยกันคิดหรือว่าเขาคิดคนเดียว
1: ก็เขาก็คิดเสนอความคิดเห็นแล้วก็ถามครูกับเด็กค่ะ
2: ว่าเอาไหมอย่างนี้แล้วเขาเสนอยังคะหรือยังไม่เสน
0: อ
1: เขาก็เสนอเมื่อ2ล้านสัปดาห์ที่แล้วค่ะ
2: เสนอว่าอะไรคะ
1: ค่ะเสนอว่าจะให้ทำเหมือนที่พี่ปั้นสิบเคยไปแสดงที่โรงละครมาค่ะ
0: โหแสดงอะไรล่ะคะ
1: เป็นละครเพลงเพลงเด็กดีกับเพลงงามอย่างไทยก็คือว่าภาคไทยมีจำนวนคนเยอะกว่า

0: ก็ยังไม่ได้เริ่มซ้อมครูประจำชั้นชื่อว่าครูใบทองก็เลยบอกว่าถ้าหากว่าจะมีใครมาถามว่าซ้อมอะไรกันอยู่ให้ตอบว่าแสดงซ้อมแสดงครับคลับค่ะเพราะว่าถ้าหากว่าตอบว่าแสดงตอนไปค่ายแน่นาลีครูใบทองเนี่ยจะเสียหายค่ะ
1: ครับได้ครับเนาะก็ค่อยๆ คิดกันเนาะว่าจะแสดงอะไร
2: เด็กดีกับงามอย่างไทย
1: ม
2: ันก็ยังคิดไม่ออกเลยเป็นยังไงอ่ะ
1: นั่นน่ะสิเนาะ
2: เอาเป็นละครเพลง
1: เนาะจะร้องเพลงกัน
0: เพลงเพลงเด็กดีก็สนุกดีนะคะ
1: เหรอ
0: แต่ว่าห้องอีกห้องหนึ่งจะแสดงเพลงงามอย่างไทยซึ่งมันเร็วมากค่ะแล้วทีนี้ห้องหนูก็คือห้องสามจะต้องไปนั่งโบกมืออยู่ข้างหลังค่ะ
2: หรือให้จังหวะหรือว่าให้กำลังใจคะเชียร์
1: ให้จังหวะมั้ง
0: ไม่รู้เหมือนกันค่ะแต่ว่าน่าจะไม่มีใครหันมานะคะ
2: เนอะเพราะเราอยู่หลังสุดนะ
1: หลัง
2: ก็น่าสนุกแล้วนะกิจกรรมต่างๆเนี่ย
1: เห็นไหมเด็กๆก็มีพลังเยอะมีกิจกรรมเยอะเลยนะครับ
2: แล้วถ้าสมมติว่าไม่สมมติละเพราะป้าฟันไม่อยากพูดถึงมือถือแล้วน้องคลาร์กล่ะคะ
1: ครับ
2: มีข่าวจะส่งไหมคะ
0: คลาร์กมีข่าวส่งไหม
1: มีไหม
0: ไม่น่ามีนะคะวิ่งลงจากรถไปแล้วค่ะ
2: อ
0: ๋
2: อแต่เดี๋ยวว่าถึงบ้านแล้วสงสัยจะ เอาละค่ะขอเพลงค่ะ
1: ครับเพลงอะไรดีครับ
0: ไม่ขอค่ะ
2: โอ้โหไม่อยากฟังเพลงเด็กแล้วใช่ไหมคะ
1: หรือเปล่าหรือว่าจะไม่ได้ฟังเพราะต้องเตรียมตัวสอบหรือเปล่า
2: เป็นไรประพันธ์เปิดให้ฟังเองมันจังนะคะ
1: ครับ
2: ขอบคุณที่ส่งข่าวนะคะน้องแคลร์ชายานอนหลับน้องคลาร์กวิ่งเข้าบ้านไปแล้ว แล้วคุณแม่ขอบคุณสวัสดีค่ะ
1: ครับนี่แหละครับ
2: นี่คุณแม่ให้คุณพ่อแม่อยู่สงสัยจะ
1: ไปทำงานก่อน
2: ทำงาน
1: ครับ
2: เด็กๆค่ะยิ้มแย้มแก้มใสเราคุยกับเด็กๆได้เห็นไหมเด็กๆก็ตอบได้สนุกสนาน
1: มีเรื่องอะไรเล่าให้เราฟังเยอะแยะ
2: อันนี้เราเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะคะที่ผู้ใหญ่ฟังแล้วบอกเอ้ยน่ารักจังเลยเด็กๆรู้ตัวไหมคะนะคะแล้วเด็กๆเรามีคำถามเด็กๆด้วยวันศุกร์นี้สนุกด้วยนะคะ
1: คำถามก็คือสมมติว่าวันนี้เด็กๆได้ร่มวิเศษมาคนละหนึ่งคันนอกจากใช้กันแดดกันฝนได้แล้วเด็กๆจะให้ร่มวิเศษคันนี้วิเศษอย่างไรตามใจของเด็กๆเลยนะเพราะเป็นร่มวิเศษของเราเนาะเด็กจะให้ร่มวิเศษคันนี้ทำอะไรได้บ้างมีความวิเศษยังไงตอบมาเลย02-218-3975-7นะครับ02-218-3975-7ครับ
2: ค่ะใครอยากจะพิมพ์ก็เชิญนะคะ LINE @julareadio นะคะประพันธ์สะกดให้ฟังค่ะChularadio ค่ะ Chularadio Line Adjula Radio นะคะตอนนี้ชวนฟังนิทานกันก่อนได้นะคะในช่วงสนุกจังฟังนิทาน
1: ครับ
3: ช่วงสนุกจังฟังนิทาน
1: มาแล้วครับเด็กๆครับนิทานชุดเรื่องของปีศาจวันนี้เสนอตอนเมื่อปีศาจตื่นเช้าเด็กสงสัยไหมทำไมพวกปีศาจชอบมาหลอกคนมาอาละวาดเฉพาะตอนกลางคืนตอนมืดๆอ่ะประพันธ์สงสัยไหม
2: ไม่รู้ค่ะ
1: เพราะว่าพวกปีศาจเนี่ยเขาจะบอกกันบอกว่านี่เราพวกบรรดาปีศาจพวกเราจะต้องนอนตอนกลางวันรู้ไหมแล้วก็ตื่นขึ้นมาเฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้น
4: โอ้แล้วทำไมล่ะครับ
1: พวกปีศาจก็เล่ากันมาแล้วก็บอกต่อกันมาว่าพวกเราอย่าไปเจอแสงอาทิตย์นะแสงสว่างอ่ะแต่พวกเราโดนแสงอาทิตย์โดนแสงสว่างนะความร้อนแล้วก็แสงจากดวงอาทิตย์จะทำให้ปีศาจของเราหมดพลังใช่เลยเนี่ยแหละเราก็จะไม่มีพลังงาเนาะและปีศาจตนหนึ่งก็บอกว่าเวลาที่สำคัญนะเวลามืดๆอ่ะพวกมนุษย์มองเราไม่ค่อยเห็นไงก็จะยิ่งกลัวเราใหญ่เลย
2: เราก็แกล้งทำเสียงก๊อกก๊อกแก๊ก
1: ใช่อ
2: ย่างนี้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่เลยหรือทำเสียงคำรามวิ่งวับแวบแวบให้พวกมนุษย์กลัวยังไงล่ะดังนั้นพวกปีศาจก็เลยนอนกลางวันครับและตื่นในเวลากลางคืนนะมีปีศาจอยู่ตนหนึ่งปีศาจนี่จะมีลักษณะแปลกๆใช่ไหมพ่อปันปีศาจตัวนี้เนี่ยมีลักษณะแปลกๆอยู่ตนหนึ่งเขาเรียกเพราะมันมีชื่อว่าปีศาจตาโตครับป้าพันมันมีดวงตาสองข้างที่โตเบล่มเลยเนาะแล้วมันดียังไงล่ะทำให้มันมองเห็นอะไรในความมืดแล้วก็ที่ไหนมันก็มองไปได้ไกลหมดเลยเนาะขนาดมันสามารถมองเห็นเด็กๆที่นอนไม่ยอมนอนอ่ะนอนดึกอยู่ในบ้านที่ห่างไกลไปตั้งร้อยกิ

0: ิโลเมตรมันก็รู้เลยนะเนี่ยบอกเจ้าเด็กคนนี้ดึกแล้วไม่ยอมนอนใช่ไหมเดี๋ยวปีศาจตาโตจะไปทำเสียงหลอกที่น่ากลัวแล้วมันก็จะเดินทางไปเวลากลางคืนไปหลอกเด็กๆให้กลัวเลยเนาะปีศาจตาโตก็ยึดถือคำสั่งของพวกปีศาจเลยนะครับพระพันว่าเราจะต้องนอนกลางวันและตื่นกลางคืนจะได้ไปหลอกมนุษย์ได้ทีนี้เจ้าปีศาจตาโตก็วันนี้ปีศาจตาโตมันก็ตอนกลางคืนใช่ไหมพระพันมันก็ออกไปเที่ยวหลอกเด็กหลอกพวกมนุษย์ใหญ่เลยพระพันพอใกล้ๆแล้วมันเริ่มรู้สึกได้ยินเฮ้ยพระอาทิตย์ใกล้จะขึ้นแล้วนี่เฮ้ยกลับเข้าถ้ำดีกว่าต้องไปนอนแล้วไปนอนแล้วก็เข้าไปนอนแล้วก็หลับทีนี้ถ้ำของปีศาจเนี่ยมันมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นอยู่หน้าถ้ำไงหน้าถ้ำเนี่ยพอมีต้นไม้ใหญ่ก็มีนกมาทำรังอยู่เต็มเลยใช่เลยนะทีนี้นกนี่ไม่เหมือนปีศาจก็ฟันนกส่วนใหญ่เนี่ยก็นอนกลางคืนแล้วก็ตื่นตอนเช้าไงพอถึงเวลาเช้าปุ๊บพวกนกจะทำยังไงครับใช่นกก็จะส่งเสียงร้องปลุกกันพวกเราดวงอาทิตย์ขึ้นแล้วตื่นไปหากินกันเถอะแม้แต่เจ้านกบางตัวเช่นเจ้ากาก็ตื่นแต่เช้าเช่นกันก็ร้องลั่นเลยนะครับกากากาไก่ป่าก็ส่งเสียงขันครับเอกลั่นเลยเนาะเจ้าปีศาจตาโตเนี่ยมันเพิ่งเข้านอนตอนเช้าไงมันก็รำคาญมากเลยมันก็หงุดหงิดมันก็บ่นใหญ่เลยว่ายังไงครับพัน
1: เงียบๆหน่อยได้ไหมเจ้านกอาจจะนอน
0: เนาะพวกนกก็บอกนี่มันเวลาหากินของพวกเรานะตอนเช้าเราต้องออกไปจับหนอนหาแมลงกินสิเน่ใช่
1: เอ๊ะแต่ฉันจะนอนนี่นะนี่มันน่าทำฉันนะ
0: แต่นี่ก็ต้นไม้ของเรานะ
1: ไม่ได้หรอกฉันตัวใหญ่กว่า
0: ในที่สุดเจ้าปีศาจตาโตมันทนไม่ไหวครับมันออกไปเดี๋ยวมันจะไปจับนกครับแต่มันกลัวเหมือนกันนะถ้ามันออกไปนอกถ้ำตอนนี้เป็นเวลากลางวันใช่ไหมมันก็นึกบอกโอ้ออกไปนี่พลังเราจะหมดไหมเนี่ยเราจะโดนแสงอาทิตย์แย่เลยไหมเนี่ย
1: เฮ้ยไม่เสี่ยงดีกว่า
0: เอ๊ะหรือจะแต่นกก็ยังร้องกันอยู่ใหญ่เลยนะไก่ก็ขันเจ้ากาก็ร้องดังเนอะในที่สุดปีศาจตาโตทนไม่ไหวยอมออกจากถ้ำ
1: โอ้ยเงียบ
0: ใช่มันก็เลยโผล่พรวดออกไปตอนเช้ามืดเลยครับเด็กๆพอมันเดินออกไปนะครับปรากฏเจ้าปีศาจตาโตนี่สายตามันดีนะพระพันเด็กๆมันก็บอกฮะเด็กๆครับแสงแดดยามเช้านี่ร้อนไหม
1: ร้อน
0: ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่หรอกเนาะแต่ก็สว่างเนาะยังอากาศยังพอเย็นอยู่เนาะเจ้าปีศาจตาโตก็แปลกใจบอกโอ้ยเอ้ยกลางวันนี่ก็สวยดีเหมือนกันนี่นะเพราะมองไปทางซ้ายใช่ไหมครับมันเห็นอะไรประพันธ์รู้ไหมเด็กๆรู้ไหม
1: ไม่รู้
0: มีดอกไม้ตั้งหลายสีนะขึ้นอยู่ข้างๆนั้นเต็มเลย
1: เฮ้ยทำไมมันเยอะขนาดนี้กลางคืนทำไมเรามองไม่เห็น
0: ใช่ก็กลางคืนมันไม่มีแสงก็ไม่เห็นนะสิเนาะเนี่ยเจ้าปีศาจตาโตก็ถามว่าใครเอาดอกไม้สวยๆมาวางไว้หน้าถ้ำเนี่ยพวกนกก็หัวเราะกันใหญ่เลย มันก็ขึ้นอย่างนี้อยู่ตั้งนานแล้วเจ้ามัวแต่เข้าไปนอนก็ไม่เห็นนะสิตื่นมาดึกๆมืดๆก็ไม่เห็นนะสิเนาะเจ้าปีศาจตาโตก็บอกเหรอโอ้เพิ่งรู้นะเนี่ยหน้าถ้ำเรามีดอกไม้สวยขนาดนี้เลยแล้วมันก็มองไปที่นกแต่ละตัวบอกโอ้ยพวกนกนี่ก็มีสีสวยๆเต็มเลยนะเนี่ย
2: ฉันสวยไหม
0: เจ้าตัวสีเหลืองนี่นกอะไรเนี่ยนกขมิ้นหรือเปล่าสีแดงก็มีสีเขียวก็มีเนาะเจ้าปีศาจตาโตได้พบนกที่สวยงามแล้วมันก็พบผีเสื้อด้วยครับบินไปบินมาเนี่ยนะครับเจ้าปีศาจตาโตก็เริ่มมองไปที่แสงอาทิตย์แล้วมันก็นึกในใจว่าเอ๊ะดวงอาทิตย์ก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่พวกปีศาจเขาบอกกันนี่นะ
1: แล้วพลังฉันจะหมดไหมเนี่ย
0: มันลองกระโดดดูครับลองวิ่งดูมันก็ยังมีพลังอยู่นะเนี่ย
1: กันก็ทำได้นี่นะ
0: มันลองใช้สายตาพิเศษมองไปไกลๆมันก็มองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามไปไกลๆเต็มเลยเห็นน้ำตกเห็นภูเขาเห็นอะไรหมดเลยมันบอกโอ้กลางวันนี่สวยดีนะวันนั้นเจ้าปีศาจตาโตก็เลยนึกได้ว่าเอาละต่อไปนี้เราจะนอนตอนกลางคืนแล้วตื่นเช้าๆดีกว่าไม่เชื่อปีศาจตัวอื่นละจะได้ท่องเที่ยวไปทั่วโลกนี้เลยเนาะแล้วเจ้าปีศาจตาโตก็ออกเดินทางไปนะครับชมโลกในเวลากลางวันทันทีเลยมันก็นึกในใจว่าโอ้ยลูกนี้ตื่นแต่เช้าทุกวันก็ดีแล้วเนี่ยเนาะเดี๋ยวครับตอนนี้เจ้าปีศาจตาโตยังท่องเที่ยวอยู่เลยนะครับเนี่ยใครได้เจอมั่งส่งข่าวด้วยนะ

0: จบแล้วครับ
1: จบแล้วเจ้าจิ๊บจิ๊บบอกเห็นไหมล่ะตื่นเช้าพร้อมกันนะแล้วฉันจะร้องเพลงจิ๊บจิ๊บให้ฟัง
0: ใช่เลยครับ
1: น่ารักดี
0: ครับ
1: ก็แล้วไงแล้วตัวอื่นทำตามไหมปีศาจตนอื่นเขาทำตามไหมคะ
0: ก็มันก็พยายามบอกแต่หลายตัวเขายังไม่ยอมทำตาม
1: โอ้ยนี่จะมาหลอกให้ฉันหมดพลังหรือเปล่าเจ้าปีศาจตาโต

0: ลองเรียนรู้สิ่งใหม่ๆบ้างใช่ไหมคะ
1: ครับหรือบางทีที่เรื่องที่เขาพูดกันมาเนี่ยอาจจะไม่จริงก็ได้นะ
0: ใช่
1: เขาเล่าต่อกันมาเนี่ยเนาะ
0: แล้วถ้าอยากรู้ก็ต้องไปเห็นไปดูหรือว่าอ่านหนังสือ
1: ใช่เลยนะคะหาข้อมูลดูเนาะ
0: ใช่น่าสนใจนะและเราก็มีพี่หมีตอบมาแล้วนะคะและเราก็มีพี่แคลร์น้องคลาร์กแล้วเราก็รอเด็กๆที่จะตอบคำถามค่ะ
1: ใช่เลยคำถามเราวันนี้สนุกมากเลยเราสมมุติว่าเด็กๆมีร่มวิเศษอยู่หนึ่งคันนอกจากกันแดดกันฝนได้แล้วเนี่ยเด็กๆอยากให้ร่มวิเศษคันนี้มีความวิเศษยังไงครับ
2: เชื่อไห
1: มเนาะนะครับได้เลยนะครับตามความต้องการของเด็กๆเลยนะครับถ้ามีความวิเศษยังไงนะครับตอบไปได้เลย022183975-7นะครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะพิมพ์มาได้ที่ LINE @julareadio นะคะ LINE @julareadio ค่ะยิ้มแย้มแก้มใสค่ะรายการเด็กเรามีเพลงแล้วนะคะถึงช่วงของเพลงเด็กแล้วนะคะมาฟังเพลงเด็กกันนะคะในช่วงคลื้นเพลงกับเพลงเด็ก
1: ครับ

0: ตุ้งๆนะจบแล้วนะคะกลางวันกลางคืนเด็กๆก็เรียนรู้นะคะ
1: ครับ
0: กลางคืนมันก็มืดแต่กลางวันก็สว่างนะคะกลางวันสว่างเพราะอะไรอะคะ
1: ก็มีดวงอาทิตย์นะครับส่องแสงสว่างไปทั่วโลกเลย
0: ตั้งแต่เช้าแล้วด้วยนะคะฟังเพลงกันต่อนะคะเพลงเช้าแล้วค่ะนะคะ
1: เช้าแล้ว
0: อยู่ในอัลบั้มเจ้าเชิญค่ะ
1: ครับ

0: อนนี้นะคะเด็กๆฟังรายการยิ้มแย้มแก้มใสอยู่นะคะ
1: ครับ
0: และอยู่ในช่วงเย็นนะคะก็คือ5โมง37นาทีค่ะก็คือ17นาฬิกา37นาทีตอนนี้เย็นแล้วนะคะฟังเพลงกันต่อตามคำขอค่ะแว่นตาแว่นยายนะคะ อยู่ในอัลบั้มเจ้ยแจ้วค่ะเพลงนี้น้องพรีมน้องพรีมฟังอยู่ไหมคะน้องพรีมฉายาอวกาศของมานะคะแว่นตาแว่นยายค่ะ

0: ตั้งแต่แว่นยายค่ะ
1: ครับ
0: สรุปว่าไม่หายแล้วนะคะแต่ว่าแลกกันฉายค่ะ
1: อ๋อนี่เองเนาะ
0: อันนี้ก็ได้ฟัง3เพลงแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ใครอยากตอบคำถามหรือจะฟังเพลงคะ
1: ต้องมีเด็กๆอยากตอบแน่ๆเลย
0: ต้องมีไหมคะ
1: มีมี
0: เอ้ามีมีก็เราถามกันแล้วกันเน
1: า
0: ะ
1: เราถามว่าเราสมมตินะเด็กๆวันนี้เป็นวันแห่งจินตนาการสมมติว่าเด็กๆมีร่มวิเศษอยู่คนละคันเลยแก้ปัญหาเนี่ยนะแบบป้องกันแดดก็ได้กันฝนก็ได้แต่เด็กๆเนี่ยอยากให้ร่มวิเศษของตัวเองเนี่ยมีความวิเศษยังไงบ้างนอกจากใช้กันแดดกันฝนนะวิเศษแบบไม่เหมือนใครเลยใช่ไหมครับประพันธ์เนาะเอาละเด็กๆนึกแล้วตอบมาเลยนะอยากให้ร่มวิเศษของตัวเองเนี่ยมีความวิเศษยังไงนอกจากกันแดดกันฝนได้อย่ารอช้านะบอกจินตนาการของเด็กๆมานะครับถ้าใครอยากโทรศัพท์มาก็022183975-7ครับ022183975-7ครับ
0: ค่ะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jula radio นะคะ
1: ครับ
0: LINE @jula radio ค่ะและอะไรอ่ะและพี่สกายฉายาท้องฟ้าแห่งโคดดิ้งตอบมาแล
1: ้
0: ว
1: ดีจังเลย
0: หายไปนานเลยนะ
1: คะใช่ครับ
0: ตอบคำถามและขอเพลงมาด้วยใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เด็กกลางร่มฟังวันศุกร์หน้านะครับไม่ใช่วันจันทร
1: ์ครับ
0: ฟังประมาณเห็นไหมเขาบอกฟังประมาณ5:15นะคะถึง5:30นี่บอกได้ด้วยเห็นไหมคะแล้วเราก็จะเปิดให้ตามคำที่อยากฟังนะคะ
1: ครับ
0: ถ้าเร็วกว่านี้ผมก็จะอาบน้ำหลังเรียนว่ายน้ำยังไม่เสร็จนะคะถ้าช้าผมก็จะนั่งรถมาถึงร้านกลางทางก็แวะจะแวะซื้อขนมก็ไม่แต่ไม่ได้แวะทุกครั้งหรอกครับนะคะพอลงจากรถก็อาจจะพลาดเพลงครับขอบคุณครับอ๋อปกติผมว่ายน้ำทุกวันศุกร์อยู่แล้วครับอีกอย่างรถก็คือรถที่คุณป้ากับคุณแม่มารับไม่ใช่รถสาธารณะครับปกติคุณป้าจะมารับผมแม่มาบางวันครับแต่วันศุกร์ส่วนใหญ่แม่จะมาเพราะผมเรียนว่ายน้ำครับขอบคุณครับแล้วก็ลืมบอกว่าฉายาผมคือท้องฟ้าแห่งโคดดิ้งนะครับจำได้เสมอฝากสวัสดีคุณแม่และคุณป้าที่น่ารักด้วยนะยังจำหน้าคุณป้าได้เลย
1: จำได้ครับ
0: คุณแม่ล่ะ
1: คุณแม่ก็จำได้ครับ
0: จำได้เนาะ
1: ครับจำได้ครับ
0: ขอบคุณนะคะพี่สกายจ๋าเด็กๆเราทวนคำถามกันไปแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ว่าถ้าเด็กๆมีร่มวิเศษที่นอกจากจะกันแดดกันฝนได้แล้วเนี่ยเด็กๆอยากจะให้มันวิเศษอะไรอีกคะทำอะไรที่มันแบบโอ้ยมหัศจรรย์แบบอู้คนเห็นแล้วแบบอู้อะไรคะ
1: นึกออกแล้ว
0: นะก็อย่าลืมโทรศัพท์มา022183975-7หรือว่าจะพิมพ์มาได้ที่ LINE @jula

0: Radio นะคะพระพันธ์ให้ฟังเพลงกันต่อแบบหลายเพลงเลย
1: ได้เลยครับ
0: นะคะใครอยากจะฟังเพลงอะไรพิมพ์คำหน้ามาแล้วเดี๋ยวพระพันธ์จะ
1: เ
0: ปิดตามนั้นนะคะก็มีพี่แมวหรือพี่
1: ห
0: มีเนี่ยเขารออยู่แล้ว
1: เด็กๆคนอื่นก็ได
0: ้เอาละ
1: ครับ
0: เพลงพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งนะคะก็พิมพ์คำว่าพระคำเดียวพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งหรือเพลงฝรั่งก
1: ็
0: คือ Mr. Sun ก็คือพระอาทิตย์เหมือนกันเด็กๆก็เลยรู้ศัพท์ภาษาอังกฤษหรือว่านกอะไร3เพลงก่อนพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งมิสเตอร์ซันนกอะไรเชิญครับพี่แมวอย่างเร็ว
1: เพลงฝรั่งดีกว่ามิสเตอร์ซัน
0: เด็กๆค่ะพี่แมวเขาเลือกมิสเตอร์ซันไปแล้วนะมิสเตอร์ซันก็เหลือพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งกับนกอะไรนะคะตอนนี้ฟังเพลงมิสเตอร์ซันด้วยกันนะคะ by the kid boomers ค่ะ
1: ครับ

0: ลยคะเพลงนี้พ่อพันธ์เคยเปิดนะคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมันมีเห็นไหมแล้วเพลงนี้ก็คือเคยเปิดแต่ว่าคนร้องกับคนละแบบ
1: เพลงนี้เด็ก
0: สนุกดี
1: นะ
0: แล้วก็เป็นเพลงที่เด็กๆบอกว่าคุณพระอาทิตย์อย่าไปหลบหลังต้นไม้นะออกมาส่องแสงมาหน่อยเลยนะคะ Shine Down On Me นะคะแล้วเรามาเล่นกันนะพี่พระอาทิตย์นะนะคะเพลงนี้น่ารักดีค่ะและมีใครจะพิมพ์อะไรไหมยังไม่มีใครพิมพ์อ๋อพี่หมีบอกโดนแย่งอีกแล้ว
2: เอาเหรอโทษทีนะคะพี่
0: แม่พี่หมีก็โดนแย่งแล้วรีบพิมพ์อันใหม่มาเลยสิคะนะเดี๋ยวนี้ต้องรออีกแล้วนะคะงั้นพี่พันเลือกก่อนก็แล้วกันพี่พันจะเลือกเพลงอะไรนะเดี๋ยวนะเพลงพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งเพราะฟังเพลงฝรั่งมิสเตอร์ซันไปแล้วนะซันพระอาทิตย์ไปแล้วนะมันฟังภาษาไทยพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะแต่งโดยคุณพัชรีไอซิรินะคะอยู่ในอัลบั้มร้องเต้นเล่นอ่านพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งค่ะ

0: พระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งนะคะ
1: ครับ
0: พี่หมีเขาก็เลือกไว้แล้วล่ะนะ
1: ค
0: ะ
1: นี้พอดี
0: เราไม่ได้เลื่อนมาข้างล่างนะคะ
1: น
0: ะเจอแต่ข้อความอันล่างนะคะว่าโดนแย่งอีกแล้วนะคะจริงๆพี่หมีก็พิมพ์มาก่อนหน้าว่าเป็นพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งใจเดียวกันเลยพี่หมีขาได้ฟังกันแล้วนะคะเด็กๆขายิ้มแย้มแก้มใสเห็นไหมเราขอเพลงกันได้ด้วยเด็กๆบางคนอับนึกชื่อเพลงไม่ออกพันก็จะเลือกไว้ให้เด็กๆก็มาบอกนะคะตอนนี้ 17:48 นาทีเราจะฟังอีกหนึ่งเพลงก็แล้วกันนะคะแล้วค่อยทวนคำถามมีเพลงที่ชื่อว่านกอะไรแล้วก็แม่งูเอ๋ยจะเอาเพลงไหนคะ
1: เอาเพลงไหนดี
0: ตาพี่แมวก่อน
1: นกมีแม่งูเอ๋ยกับเพลงอะไรนะครับพัน
0: นกอะไ
1: รเอาแม่งูเอ๋ยดีกว่าอยากให้เด็กๆลองเล่นดูนะสนุกดีนะ
0: ฟังเพลงแม่งูเอ๋ยนะคะเป็นเพลงจากโรงเรียนโสมาภานวมินทร์ค่ะแม่งูเอ๋ย

0: เป็นป้าพันธ์ป้าพันธ์ก็ไม่ให้กิน
1: รอกินหน่อยนะ
0: หุงข้าวกี่หม้
1: อ3หม้อ
0: ทอดน้ำปลาทอดปลาทูกี่ตัวแบบโอ้โหพูดเหี้ยโหดมาก
1: ไม่กินแล้วกลัว
0: กลัวเด็กค่ะอันนี้ก็เป็นการเล่นของเด็กๆนะคะเขาก็ต้องตะโกนเพราะตอนนั้น
1: ใช่เพราะเด็กกำลังเยอะเน
0: า
1: ะ
0: เยอะแล้วก็หัวเราะคุยเคยกันนะคะ
1: ใช่เลย
0: มันก็แซวเล่นนิดนิดหน่อยหน่อยแต่เพลงนี้น่ารักแม่งูเอ๋ยนะคะเอาไปเล่นกันได้เลยนะคะ
1: ใช่เลยครับ
0: และเราก็จะมาทวนคำถามกันทีแล้วใครอยากตอบก็เชิญนะคะแล้วป้าพันธ์ก็จะอ่านคำตอบไปด้วยค่ะ
1: ครับวันนี้สมมุติว่าเด็กๆได้ร่มวิเศษมาคนละหนึ่งขั้นเด็กๆอยากให้ร่มวิเศษคันนี้มีความวิเศษอย่างไรบ้างตอบไม่ได้เลยนะครับเด็กๆเขาตอบมาว่ายังไงบ้างครับป้าพันธ
0: ์ใครอยากตอบก็เชิญนะคะ
1: ก็หมายเลขนี้นะ022183975-7ครับ
0: ค่ะคำถามเราอย่าลืมนะถ้ามีร่มวิเศษนอกจากกันแดดกันฝนแล้วเด็กๆจะใช้ทำอะไรที่วิเศษมหัศจรรย์อีกรีบตอบมาโดยด่วนป้าพันธ์อ่านแล้วนะพี่มีนักแต่งเพลงนักแต่งเรื่องราวบอกว่าผมจะใช้ร่มวิเศษบอกว่าจงย้อนเวลาไปที่ผมอยากจะไปตัวอย่างเช่นจะย้อนไปดูสิ่งที่มีชีวิตก่อนไดโนเสาร
1: ์
0: จะเจออะไรนี
1: ่
0: เพราะผมก็อยากรู้ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างนะคะ
1: โอ้ร่มย้อนเวลาเลย
0: ส่วนพี่ปุณณมิตรฉายานะเดชก็ตอบว่าจะใช้ร่มวิเศษกันหิมะได
1: ้
0: กันกิ่งไม้ใบไม้หล่นและมีกันหิมะถ้าเกิดไม่มีหิมะอ๋อถ้าไม่มีหิมะนะคะก็จะกันกิ่งไม้กิ่ง

0: ไม้กับใบไม้ที่หล่นลงมานะคะส่วนน้องแคลร์ฉายานอนหลับก็ตอบว่าจะเปลี่ยนให้ร่มตรงคันจับร่มที่มันโค้งๆที่จับอะค่ะก็จะเปลี่ยนให้เป็นที่นั่งกว้างๆแล้วก็จะเอาตุ๊กตาโอบี้สุดที่รักนะคะเอาไปด้วยนั่งไปแล้วก็บินไปรอบโลกเลยนะคะส่วนน้องคลาร์กนะคะน้องคลาร์กฉายานอนดิ้งก็ตอบว่าจะให้ร่มวิเศษเนี่ยคว่ำลงนะครับเวลาฝนตกนะครับผมจะคว่ำร่มลงแล้วก็ขึ้นไปนั่งบนร่มแล้วก็พิ้วลอยไปเหนือเมฆเลยจะได้ไม่เปียกฝนครับนี่ฉลาดพี่สกายฉายาท้องฟ้าแห่งโคดดิ้งนะคะก็จะตอบว่าจะให้ร่มกันฝนกันได้รอบทิศเลยครับจะตกมาทางซ้ายตกมาทางขวาข้างหน้าข้างหลังนะคะก็จะไม่โดนผมเลยนะคะแล้วก็เกิดน้ำเปียกพื้นนะครับถ้าเหยียบลงไปแล้วมันจะกระเซ็นมาโดนนิดๆหน่อยๆก็จะกันได้หมดแล้วครับจะไม่โดนตัวเลยรอบทิศเอาพี่หมีพี่แมวอย่างเร็ว
1: กลางปุ๊บเสียงเพลงดังขึ้นมาด้วยได้ฟังเพลงไปด้วยครับ
0: ของพระพันกลางปุ๊บบอกว่าอยากกินอาหารอร่อยๆ
1: แน่มาเลย
0: จะลอยมาเด็กๆคะรางวัลค่ะ
1: โอ้โหนี่จินตนาการเด็ก
0: ๆสนุกจัง
1: ใช่
0: ค่ะสนุกจังเลยค่ะขอบคุณเด็กๆนะคะรางวัลก็ได้แล้วนะคะ
1: ใช่เลยครับ
0: แล้วก็หมดเวลาพอดีเลยนะคะวันจันทร์เราเจอกันค่ะเด็กๆขามันจะมีเรื่องอะไรวันจันทร์ก็จะเป็นคำถามเสียงไหมคะ
1: เสียงค่ะ
0: รอติดตามฟังนะคะรายการเด็กๆสนุกสนุกยิ้มแย้มยิ้มแย้มแก้มใสตัวเล็กตัวน้อยหรือผู้ใหญ่ทุกท่านฟังได้นะคะรายการยิ้มแย้มแก้มใสทางจุฬา Radio Plus FM 101.5 ค่ะทุกวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์นะคะเวลา 5-6 โมงเย็นนะคะก็ขอบคุณนะคะแล้วกลับบ้านโดยปลอดภัยสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: รายการยิ้มแย้มแก้มใสหมดเวลาแล้วค่ะ
3: เรื่องจำหมดปัญญาอีกแล้วเหรออ
4: ้าวยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
3: ยังอยากฟังอยู่เลยทำไงดีล่ะ
5: ไม่เป็นไรรายการยิ้มแย้มแก้มใสจะกลับมาใหม่ฟังได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 5-6 โมงเย็นทางจุฬาเรดิโอ plus FM 101.5 เดี๋ยวพี่จะเปิดให้ฟังเอง
3: พระเจ้าช่วยกล้วยทอดรายการยิ้มแย้มแก้มใสสนุกมากเลยครับ
6: มาติดตามความสนุกกับรายการยิ้มแย้มแก้มใสกันนะคะ
7: ใครไม่มีวิทยุจะฟังผ่านแอปจุฬา Radio Plus ก็ได้นะครับ
8: อย่าลืมชวนเพื่อนๆมาฟังกันนะคะ

0: ขอบคุณครับ
1: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุด
2: ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีกับรายการจุฬาเดลี
3: ่สวัสดีครับคุณอยู่กับผมธนกรวัสยานนท์และนี่คือจุฬาเดลี่รายการที่จะเสิร์ฟทุกความเคลื่อนไหวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้คุณไม่พลาดทุกเรื่องราวทั้งในและนอกรั้วจามจุรีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านดนตรีและนาฏศิลป์ระดับโลกมาฝากคุณผู้ฟังกันด้วยครับซึ่งคณะศิลปกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็ได้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านดนตรีและนาฏศิลป์ระดับโลกงานนี้ได้มีบริษัทการแสดงวัฒนธรรมจำกัดและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้ามาเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยและก็ได้เริ่มจัดงานตั้งแต่เมื่อวันที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อวานนี้และก็จะจัดไปจนถึงวันที่8กรกฎาคมนี้ที่หอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และก็มีที่อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งมีผู้เข้าร่วมงานกว่า600คนครับการจัดงานในครั้งนี้ก็เป็นผลสืบเนื่องจากการที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เคยเป็นเจ้าภาพจัดงาน World Conference ICTM ครั้งที่49เมื่อปี2562โดยมีผู้เข้าร่วมมากกว่า 1,500 คนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในครั้งนั้นก็มีการนำเสนอบทความมากกว่า750เรื่องและมีผู้เข้าร่วมมากกว่า75ประเทศทำให้เกิดความร่วมมือและการสนับสนุนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องให้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมครั้งนี้ส่วนการจัดประชุมในครั้งนี้ก็ได้มีนักวิชาการศิลปินนักวิจัยนักศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านศิลปะวัฒนธรรมจาก23ประเทศเกือบทุกภูมิภาคเข้าร่วมงานและก็ถือเป็นเวทีวิชาการที่ได้เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และมุมมองจากหลากหลายวัฒนธรรมโดยเน้นการสนทนาการทำงานร่วมกันในประเด็นร่วมสมัยอย่างเช่นมรดกทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ความยั่งยืนองค์ความรู้ของชนพื้นถิ่นและอนาคตของศิลปะการแสดงในสังคมที่กำลังเปลี่ยนแปลงครับและเมื่อเป็นการจัดประชุมวิชาการในระดับนานาชาติแล้วการจัดงานในครั้งนี้จึงได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศด้วยแนวคิดในการพัฒนานิสิตอย่างอบอุ่นและจริงใจเรียนรู้การเชื่อมโยงทุกภาคส่วนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยโดยนิสิตคณาจารย์บุคลากรผู้บริหารศิษย์เก่าและพันธมิตรรวมถึงนักศึกษาฝึกงานชาวต่างชาติก็ได้มีส่วนร่วมในการจัดงานครั้งนี้และนักศึกษาฝึกงานชาวต่างชาติก็ได้มีโอกาสในการทำงานร่วมกับนักศึกษาไทยจากหลากหลายสาขาตรงนี้ก็เป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการส่งเสริมการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและการพัฒนาศักยภาพคนรุ่นใหม่ในเวทีนานาชาติร่วมแรงร่วมใจเป็นพลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปพร้อมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน Performing Arts of Southeast Asia ส่งเสริมภาพลักษณ์และการแลกเปลี่ยนระดับชาติของมหาวิทยาลัยตามนโยบาย See You Togetherness เติบโตรอบทิศมีนิสิตและประชาชนเป็นศูนย์กลางเป็นวิสัยทัศน์ของศาสตราจารย์ดร.วิเลิศภูริวัฒน์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้นำพามหาวิทยาลัยให้ก้าวกระโดดสู่อันดับที่19ของโลกมหาวิทยาลัยยั่งยืนหนึ่งเดียวของไทยท็อป10เอเชียและท็อป5อาเซียนการประชุมทางด้านศิลปะการแสดงในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่ได้ชูบทบาทของการเป็นผู้นำในการก้าวไปข้างหน้าร่วมกันอย่างมั่นคงและยั่งยืนกับประชาคมโลกครับทั้งหมดนี้คือจุฬาเดลี่ในวันนี้พบกับเราได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:55 น.สวัสดีครับ

0: ราคือสื่อสาธารณะเพื่อการศึกษาครอบคลุมทุกการสื่อสารที่หลากหลายเราพร้อมที่จะสร้างเสริมสังคมด้วยปัญญาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของทุกคนสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz พร้อมก้าวสู่การเป็นคลื่นบริการสาธารณะของประเทศไทย
1: จุฬาเรดิโอพลัส FM 101.5 MHz ผนึกพลังความร่วมมือกับไทย PBS ติดตามฟังรายการข่าวภาคค่ำไทย PBSทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus รู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์

0: รณภาพ7รูปประกอบพิธียังไม่ชัดข้อมูลเด็กขับรถขณะพม.เผยเด็กขึ้นทะเบียนผู้ป่วยออทิสติกรีดเบาะแสคนขับใกล้ถึงตัวชายพุทธดำต้องสงสัยส่งยาให้แอร์เลขาปปส.เผย2ตัวการใหญ่ฝั่งเพื่อนบ้านคุมส่งยาไปออสเตรเลีย
1: ก็ต้องมั่นใจดิก็พวกผมไม่เกี่ยวข้องด้วยนี่ก็ทุบอย่างเดียว
0: มท.1จ่อเซนตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการโยงโกงสอบท้องถิ่นย้ำบกพร่องเอื้อทุจริตอิหร่านคุมเข้มความปลอดภัยก่อนเริ่มพิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดรุ่งนี้พร้อมขู่ตอบโต้สหรัฐอิสราเอลหากฉวยโอกาสโจมตี
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: ต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาจิสละครับ
3: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
2: วันนี้เรื่องการทุจริตสอบท้องถิ่นมีความคืบหน้าหลายด้านครับไปที่ภาพใหญ่ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับทั้งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.และมสว.คนจัดสอบเนี่ยต่างฝ่ายต่างให้ข้อมูลครับวันนี้มันชัดละปัญหามันอยู่ที่การส่งผลคะแนนสอบแล้วก็ไฟล์กระดาษคำตอบซึ่งเขาส่งเป็นไฟล์อยู่ในแฟลชไดรฟ์มันส่งกันไปส่งกันมาท่านผู้ชมทำให้มีช่องว่างในการแก้ไขผลคะแนนนะครับแล้ววันนี้เป็นครั้งแรกครับที่มสว.ตั้งโต๊ะแถลงข่าวยอมรับว่ามีคนนอกเข้ามาแทรกแซงกระบวนการการทำผลคะแนนสอบอันเนี้ยแต่ยืนยันไม่เจอคนในเกี่ยวข้องกับการทุจริต
3: ดูเหมือนว่าจะมีทั้งต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำนะคะมีหลายส่วนมีจิ๊กซอหลายตัว อยู่ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นหลักๆแล้วก็คงจะต้องไปไล่สอบปากคำ คนที่ปรากฏชื่อคนที่เกี่ยวข้องกันแต่ถ้าจะกลับไปที่จิ๊กซอตัวแรกก็คือนายพิชิตนายพิชิตเนี่ยเป็นชื่อของคนที่ถือหุ้นบริษัทสามเมืองในจังหวัดนนท

0: บุรีก็คือจุดแรกที่มีการเข้าไปตรวจสอบนะคะบริษัทที่ถูกทำเป็นสถานที่ในการเข้าไปแก้ไขสำเนากระดาษคำตอบนั่นแหละค่ะก็น่าจะต้องไปไล่สอบนายพิชิตถือว่าเป็นคนต้นเรื่องแต่ว่าจนถึงเวลานี้นายพิชิตก็ยังไม่ได้มาปรากฏตัวนะคะหลังจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงมีหนังสือเรียกให้นายพิชิตเข้ามาให้ถ้อยคำในวันนี้เขาก็ไม่มาและจากการตรวจสอบที่พักในอำเภอวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์ไม่พบบุคคลเข้าออกตั้งแต่เกิดเรื่องค่ะบรรยากาศบริเวณห้องประชุมสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ชั้น4ศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะซึ่งเป็นจุดนัดหมายที่จะให้จ่าสิบตรีพิชิตทั้งตรมอดีตผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีมาให้ถ้อยคำกับทางคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568จนถึงเวลานัดหมายค่ะ 11:30 น.ที่ระบุในเอกสารแจ้งมาให้ถ้อยคำมีรายงานว่านายพิชิตไม่ได้เดินทางมานะคะผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อสอบถามนางสาววริยาพรพงศ์วราภัทรรักษาราชการแทนท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อสอบถามข้อมูลแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ไทย PBS ลงพื้นที่ที่มีข้อมูลว่าเป็นที่พักอาศัยของพ่อแม่ของนายพิชิตอยู่ในอำเภอวิเชียรบุรีค่ะโดยพบว่าบ้านหลังดังกล่าวปิดเงียบสนิทลักษณะบล็อกกุญแจจากข้างในสอบถามเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงให้ข้อมูลบอกว่าไม่เห็นบุคคลผ่านเข้าออกบ้านหลังนี้มาระยะหนึ่งแล้วหลังจากมีกระแสข่าวเมื่อสอบถามว่านายพิชิตเคยเดินทางมาที่บ้านหลังนี้หรือไม่ไม่มีใครยืนยันข้อมูลที่ชัดเจนได้ด้านนายธนกฤตเลิศวิริยะวรางกูลผู้อำนวยการสำนักงานปปช.จังหวัดเพชรบูรณ์บอกว่าจนถึงเวลานี้ยังไม่มีผู้เสียหายมาร้องเรียนอย่างเป็นทางการนะคะและบอกว่าหากใครมีข้อมูลหรือเบาะแสทั้งหน่วยงานและผู้เกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์สามารถแจ้งมายังปปช.ได้และบอกว่าจะกันเอาไว้เป็นพยานหรือไม่ต้องพิจารณาตามหลักเกณฑ์และอยู่ในอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการค่ะ
1: ชื่อของพิชิตเนี่ยเป็นโซนเหนือนะครับท่านผู้ชมครับหลังมีการเปิดชื่อโครงข่ายต่างๆออกมาภาคเหนือภาคกลางเป็นขั้วของนายพิชิตครับแต่โซนภาคใต้ก็ไม่เบาจนถึงวันนี้ยังมีการเปิดชื่อคนที่เกี่ยวข้องออกมาเรื่อยๆนะครับหนึ่งในนั้นก็คือมีคนหนึ่งที่เขาสอบผ่านแล้วก็มีนามสกุลไปตรงกับนามสกุลของเลขานุการของคุณพิพัฒน์ครับวันนี้ก็มีโอกาสไปเจอคุณพิพัฒน์นะครับนักข่าวก็ถามคุณพิพัฒน์ก็ตอบแบบตรงไปตรงมาครับว่าเลขานุการคนนี้ขอลาออกจริงเพราะกลัวว่าจะทำให้คุณพิพัฒน์นั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับแม้เจ้าตัวจะยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องก็ตามครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการได้ลงนามในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับอนุมัติการลาออกจากตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของนายรัชพงษ์ชูแก้วให้มีผลตั้งแต่วันที่27 มิถุนายนที่ผ่านมาครับนายพิพัฒน์เนี่ยวันนี้ไปฟังลงพื้นที่นะครับไปรับฟังความพร้อมในการป้องกันอุทกภัยที่สงขลาครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ยอมรับครับว่านายรัชพงษ์เนี่ยได้ยื่นใบลาออกนะครับให้เหตุผลว่าอยากกลับไปดูแลครอบครัวแล้วก็ถูกพาดพิงว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการจัดสอบท้องถิ่นซึ่งคุณพิพัฒน์เนี่ยบอกว่าได้ยับยั้งเอาไว้แล้วก็ชะลอการลาออกมาแล้วโดยให้เหตุผลว่าไม่มีความจำเป็นต้องลาออกนะครับแต่เลขานุการส่วนตัวก็คือคุณรัชพงษ์เนี่ยยืนยันว่าขอลาออกเพราะกลัวจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงครับแม้ว่าคุณพิพัฒน์จะย้ำว่าไม่ต้องกลัวเพราะตลอดระยะเวลา3 เดือนที่เข้ามารับตำแหน่งในรัฐบาลอนุทิน2คุณพิพัฒน์ก็รับทัวร์มาโดยตลอดมีเรื่องเลขานุการเข้ามาอีกเรื่องก็ยังรับได้แต่สุดท้ายครับเมื่อเลขานุการเนี่ยยืนยันแบบนั้นยืนยันว่าจะลาออกเพื่อพิสูจน์ตัวเองก็อนุมัติการลาออกนะครับซึ่งคุณพิพัฒน์เองเชื่อว่าเลขานุการของตัวเองนั้นบริสุทธิ์แล้วก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ครับ
2: ผมมั่นใจว่าเขาบริสุทธิ์และเขาก็ยืนยันกับผมตลอดเวลาว่าเขาบริสุทธิ์เขาไม่ได้มีไปร่วมขบวนการกับสิ่งที่เป็นข้อกล่าวหาทั้งหมดไอ้ตรงนี้ก็ขอให้ขบวนการยุติธรรมเป็นตัวพิสูจน์นะครับไอ้ตรงนี้ผมก็ยังมีการชะลอเขาไว้นะครับว่าเฮ้ยมันก็ไม่เห็นมีความจำเป็นต้องลาออกแต่ส่วน

0: ุดท้ายที่เขามาบอกคุยกับผมว่ามันจะทำให้ผมเสียชื่อผมก็บอกว่าผมไม่ได้กังวลหรอกครับคำว่าเสียชื่อ
1: นายรัชพงษ์เนี่ยเป็นอดีตผู้สมัครสสสงขลาเขต2พรรคภูมิใจไทยนะครับเป็นอดีตสจสงขลาเขตอำเภอหาดใหญ่ครับก้าวเข้าสู่ตำแหน่งเลขารัฐมนตรีคมนาคมตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทิน1ปฏิบัติภารกิจต่างๆก็อยู่เคียงคู่นายพิพัฒน์นะครับในการตรวจเยี่ยมส่วนราชการต่างๆในกระทรวงคมนาคมมาโดยตลอดครับล่าสุดครับมีการเผยแพร่ผลสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยมีการตั้งคำถามในโซเชียลนะครับถึงคนที่สอบได้ว่ามีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับคนในรัฐบาลครับซึ่งหนึ่งในรายชื่อของผู้ที่สอบได้ในลำดับต้นๆมีญาติของนายรัชพงษ์รวมอยู่ด้วยทีมข่าวเนี่ยติดต่อไปยังเจ้าตัวนะครับเพื่อจะสอบถามข้อเท็จจริงตามหมายเลขโทรศัพท์ซึ่งทีมข่าวเคยติดต่อนายรัชพงศ์ก่อนหน้านี้เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงมีการรับสายครับแต่ปลายสายเนี่ยปฏิเสธนะครับบอกว่าไม่ใช่นายรัชพงศ์แล้วก็วางสายไปครับ
2: ปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันเสร็จสัมพันธรัฐค่ะในที่สุดลงนามตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการ5คนของสทหรือว่ากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะคะหลังเมื่อวานพูดชัดเจนว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องพัวพันกับขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบปฏิกิริยาของนายกรัฐมนตรีวันนี้เต็มไปด้วยความเข้มข้นคุณอนุทินออกมาตอบโต้ผู้นำฝ่ายค้านบอกว่าเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นไม่ใช่เรื่องอะไรที่ไปเกี่ยวข้องกับข้าราชการสายสีน้ำเงินแล้วก็ลั่นวาจาชัดพร้อมจะลงดาบฟันทุกคนที่เกี่ยวข้องให้เร่งเดินหน้าตรวจสอบเส้นทางการเงินถ้าสาวไปถึงใครไม่มีคำว่าช่วยใครทั้งนั้นโดยเฉพาะคนที่ทำชั่วค่ะทันทีที่ถูกถามถึงข้อเท็จจริงกรณีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพรรคประชาชนค่ะที่ชี้ว่าเรื่องทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเกิดจากความขัดแย้งของคนในสายสีน้ำเงินและเร่งทลายเครือข่ายสีเทาที่อยู่ในรัฐบาลกล่าวหาแบบนี้พาดพิงแบบนี้ทำให้นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลตอบแบบสวนกลับไม่เกี่ยวอะไรกับสีน้ำเงินบอกอย่าไปสรุปอะไรอย่างนั้นก่อนจะอธิบายค่ะว่ากระทรวงมหาดไทยร่วมกับ7หน่วยงานกำลังสืบสวนสอบสวนเพื่อเอาผิดทุกคนที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อชี้ไปยังตัวบุคคลที่กระทำความผิดไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเด็นการเมืองแต่อย่างใดแต่เป็นเรื่องของระบบสอบบรรจุข้าราชการและการทุจริตที่อุกอาจย่ามใจและขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจในรัฐบาลนายกรัฐมนตรียืนยันผลสอบทุจริตชี้ไปที่ใครเส้นเงินสาวไปถึงใครระบุว่าใครเกี่ยวพร้อมลงดาบไม่มีคำว่าช่วยกับคนที่ทำชั่วและบอกว่าปัญหานี้จะต้องถูกถอนรากถอนโคนค่ะ
3: ก็ต้องมั่นใจดิเพราะพวกผมไม่เกี่ยวข้องด้วยดิก็ทุบอย่างเดียวใช่ไหมใครทำผิดผมบอกแล้วไงทำผิดไม่ได้โดยเฉพาะยิ่งผิดแบบในขั้นพื้นโครงสร้างพื้นฐานของระบบราชการเลยคุณซื้อขายตำแหน่งกันตั้งแต่คุณเข้ามาเป็นข้าราชการโอ้โหอันนี้พูดยังไงก็คือส่งเสริมให้ทำความชั่วตั้งแต่วันแรกของการรับราชการแล้วพอมันชั่วแล้วมันก็ชั่วไปตลอดต้องทนกับเขาอีก30-40ปีเขาทำความชั่วอย่างนี้เหรอใช่ไหมผมก็ไม่เข้าใจแล้วพี่น้องผู้สื่อข่าวถามเกี่ยวอะไรกับการทะเลาะกันในสีน้ำเงินมันไม่เกี่ยวข้องเลยดิใช่ไหมฮะนี่มันเรื่องของระบบราชการล้วนๆไม่มีการเมืองไม่มีอะไรใครทำผิดก็โดนใครก็คนนั้นไม่มีการช่วยเหลือ
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยครับย้ำถึงการเดินหน้าสืบสวนสอบสวนผู้ที่อยู่ในเครือข่ายนะครับโดยเฉพาะผู้ว่าจ้างภาคเอกชนหรือผู้ที่เข้าไปอยู่ในระบบเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายครับแม้แต่ผู้เข้าสอบที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้วถ้าอยู่ในกระบวนการทุจริตก็ต้องเรียกตัวกลับมาแล้วก็ดำเนินคดีครับซึ่งต้องรับผิดชอบในสิ่งที่ทำเอาไว้ครับ
4: ชุดนั้นไม่ได้แล้ว
5: ไม่ได้แล้ว
4: เรื่องในการสอบสวนสวนก็ต้องส่งเรื่องนี้ขึ้นมาถึงกระทรวงก็คราวนี้ก็เข้าสู่กระบวนการทางบุคคลแล้วทางวินัยที่ใครเกี่ยวข้องเนี่ยก็ต้องถูกตั้งกรรมการสอบวินัย
5: เวลาแล้วคะท่านได้วางไว้ไหมคะว่าน่าจะต้องเสร็จภายในกี่วันคะ
4: ก็เดี๋ยวต้องดูก่อนว่า

0: นะครับมันก็ต้องมีระยะเวลาของการสอบสวนวินัยอยู่แล้วแต่ยังไงก็ตามเนี่ยเราต้องทำให้ถึงที่สุดอยู่แล้วนะครับคนเหล่านี้มันก็ต้องรับในสิ่งที่ตัวเองทำนะกรรมใครก็ต้องกรรมมัน
1: ท่ามกลางการจับตาเรื่องการลงนามของปลัดกระทรวงเพื่อตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ข้าราชการที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะคะมีข้อสังเกตว่านายรัชพงษ์ชูแก้วเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมยื่นหนังสือลาออกหลังถูกเชื่อมโยงเพราะว่ามีชื่อของญาติสอบได้ในลำดับต้นๆเป็นข้อสังเกตนะคะแล้วก็มีกระแสว่า5ข้าราชการอาจจะเป็นข้าราชการระดับสูงและ3ใน5อาจจะมีชื่อของนายธีรุตสุภวิบูลผลอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจ่าสิบตรีพิชิตทั้งพรมอดีตผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณสังกัดเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็อีกชื่อหนึ่งสันนิษฐานกันว่าจะมีชื่อของนายรุ่งเรืองที่มาบุตรปลัดจังหวัดภูเก็ตหรือไม่นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้เรียกปลัดกระทรวงและอธิบดีกรมการปกครองไปหารือในช่วงค่ำนี้ค่ะ
2: เป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับเป็นเหตุที่เราในฐานะผู้ใหญ่เนี่ยต้องเอาใจใส่และดูแลครับหลังจากที่มีเยาวชนชายนะครับจริงๆเป็นเพื่อนกันในโรงเรียนกันนั่นแหละมีการพูดจากระทบกระทั่งกันยั่วยุกันสุดท้ายคนหนึ่งใช้อาวุธปืนยิงคนหนึ่งนะครับสิ่งที่มันสูญเสียเนี่ยมันกู้คืนกลับมาไม่ได้และสิ่งที่เกิดขึ้นมันกลายเป็นบทเรียนสำคัญครับที่ต่อไปการจะเลี้ยงคนคนหนึ่งไม่ได้โตได้ด้วยผู้ปกครองเท่านั้นโรงเรียนชุมชนก็มีส่วนสำคัญที่จะต้องช่วยกันเฝ้าระวังครับครอบครัวเยาวชนชายอายุ17ปีนะครับเป็นนักเรียนชั้นม.6ที่ยิงเพื่อนโรงเรียนเดียวกันในตำบลบึงบางอำเภอหนองเสือจังหวัดปทุมธานีครับกลั้นน้ำตาไม่อยู่นะครับระหว่างเข้าเยี่ยมบุตรหลานที่สภ.หนองเสือครับทุกคนรู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมถึงได้กล่าวตักเตือนบุตรหลานครับถึงผลกระทบของการใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาและไม่กลับไปกระทำพฤติกรรมเช่นนี้ซ้ำอีกเหตุการณ์นี้เนี่ยถือว่าเป็นบทเรียนของชีวิตนะครับเช่นเดียวกับครูคนนี้ครับเดินทางมาเยี่ยมนักเรียนและให้ข้อมูลนะครับว่าเยาวชนที่ก่อเหตุเรียนอยู่ห้องเดียวกันปกติทั้งคู่ตั้งใจเรียนไม่มีพฤติกรรมใช้ความรุนแรงครับกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ทราบสาเหตุนะครับจากการพูดคุยกับนักเรียนทั้งสองคนรู้สึกผิดแล้วก็อ้างว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบและต้องการขอโทษคู่กรณีครับด้านพันตำรวจเอกวัชรวิทย์นิธิวรวัฒน์ผู้กำกับการสภ.หนองเสือบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจากการทะเลาะกันคู่กรณีเนี่ยเรียนอยู่ห้องติดกันครับแล้วก็มักทะเลาะกันเป็นประจำวันเกิดเหตุเนี่ยเยาวชนนัดเจรจาเคลียร์กันในซอยเทศบาล16เอาปืนเนี่ยไปข่มขู่นะครับไม่ได้ตั้งใจเอาปืนไปยิงแต่ปืนลั่นเจ้าตัวเนี่ยยอมรับครับรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งเยาวชนทั้งสองคนไม่พบประวัติการกระทำผิดมาก่อนครับ
3: ก็สาเหตุก็คงเป็นเรื่องการที่เขาทะเลาะกันนะครับเป็นห้องข้างๆกันเนี่ยก็ทะเลาะกันตามภาษาวัยรุ่นนะฮะวัยรุ่นชายก็ทะเลาะกันอะไรกันแล้วก็เลยนัดไปเคลียร์กันนะครับแล้วก็นำไปสู่การเกิดเรื่องกันเราเนี่ยครับ
4: อาวุธที่เขาเอามานี่เอามาจากไหน
3: เขาก็บอกว่าเขาซื้อผ่านทางเน็ตนะฮะทางโซเชียลอะไรพวกนี้ครับผมทางพักกับโรงเรียนเนี่ยมีการประสานงานกันมาตลอดนะครับเรามีตำรวจประสานงานโรงเรียนนะครับเรามีการหามาตรการนะครับอย่างตำรวจเราเนี่ยก็จะจัดตำรวจสายตรวจเนี่ยไปป้องกันเหตุทั้งตอนเช้าแล้วก็ตอนหลังเลิกเรียนนะครับมีการเข้าตรวจค้นนะครับกลุ่มเสี่ยงนะครับสถานที่เสี่ยงที่อาจจะใช้ในการเก็บอาวุธต่างๆมาโดยตลอด
1: ส่วนปืนที่ใช้ในการก่อเหตุค่ะถูกตรวจสอบพบว่าซื้อมาจากช่องทางออนไลน์เมื่อหลายปีก่อนนะคะขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการขยายผลและเมื่อตรวจสอบพบว่ามีกลุ่มปิดสำหรับการซื้อขายปืนประเภทนี้อยู่จริงไทย PBS ลงพื้นที่ตรวจสอบที่ซอยเทศบาล16ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุนะคะจุดนี้อยู่ห่างจากโรงเรียนไปประมาณ 1.3 กิโลเมตรและอยู่ไม่ไกลจากสภ.หนองเสือค่ะสภาพพื้นที่คุณผู้ชมค่อนข้างเปลี่ยวแบบนี้ค่ะจะมีบ้านหลังเดียวอยู่ท้ายซอยส่วนบรรยากาศวันนี้โรงเรียนประกาศหยุดเรียน1วันเพื่อลดความกังวลของผู้ปกครองเกี่ยวกับความปลอดภัยของนักเรียนสัปดาห์หน้าจะเชิญผู้ปกครองนักเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มาร่วมกันทำข้อตกลงกับโรงเรียนเป็นลายลักษณ์อักษรนะคะรวมทั้งต้องมีการดำเนินการปรับทัศนคติสร้างความเข้าใจเพื่อให้เด็กกลับมาอยู่ร่วมกันกับเพื่อนได้เหมือนเดิมและช่วยกันติดตามพฤติกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่

0: ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยค่ะ
1: ให้คุณครูเนี่ยช่วยใกล้ชิดเด็กหมายถึงว่าในการตั้งหลายกลุ่มแล้วก็ประสานกับผู้ปกครองการมาการกลับแล้วก็แต่ละคนนะคะแล้วก็รวมถึงดูเรื่องของความเข้มงวดอะค่ะคือให้ท่านผู้บริหารเนี่ยช่วยจัดตั้งเหมือนว่าเราให้มีทีมงานเพิ่มขึ้นว่าให้ประเมินความเสี่ยงแล้วตอนนี้เราให้ทางโรงเรียนนะคะคือติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกอาคารแล้วก็ให้ทางฝ่ายบริหารเนี่ยมีกล้องตรงนี้คือเป็นจอเนี่ยค่ะก็คือว่าถ้าเกิดมีกลุ่มไหนที่เริ่มจะมีความเสี่ยงเช่นว่ามีการจับกลุ่มคุยกันหรือมีพฤติกรรมอะไรเนี่ยให้เอาเด็กกลุ่มเนี่ยค่ะมาพูดคุยด้วยตรง
2: กรณีที่เกิดขึ้นครับนักอาชญาวิทยานะครับมองว่าปัจจุบันเด็กเข้าถึงปืนได้ง่ายขึ้นครับผ่านทางช่องทางออนไลน์นะครับซึ่งขณะนี้การควบคุมของรัฐยังมีช่องโหว่ครับ
3: อย่างแรกเลยผมว่าการใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียนะครับโดยที่ไม่ระบุเจ้าของแอคเคาท์อย่างเช่นเป็นแอคเคาท์นิรนามหรือเป็นแอคเคาท์หลุมแอคเคาท์ที่ไม่ปรากฏชื่อเนี่ยเขาก็เป็นช่องทางในการทำการซื้อขายและทำเรื่องผิดกฎหมายต่างๆเป็นหลักอยู่แล้วทางเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องตรวจสอบมอนิเตอร์ฝังตัวอยู่ในโซเชียลมีเดียแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นแอปพลิเคชันต่างๆแอปพลิเคชันในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นX Discord Telegram อันเนี้ยวัยรุ่นหรือว่าเฉพาะกลุ่มตอนนี้เขาใช้ในการสื่อสารในการคุยเรื่องที่มันผิดกฎหมายแลกเปลี่ยนรูปภาพหรือแม้กระทั่งซื้อสินค้าที่ผิดกฎหมายรวมถึงยาเสพติดด้วยครับเจ้าหน้าที่จะต้องลงมาฝังตัวและปราบปรามอย่างจริงจังเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยตัวเจ้าหน้าที่รัฐเองอ่ะก้าวทีหลังอ่ะปะตามไม่ทันอยู่929เสมอ
0: ส่วนการใช้ความรุนแรงค่ะก็มองว่าเกิดจากหลายปัจจัยนะคะมีทั้งเรื่องการเลี้ยงดูของครอบครัวมีปัจจัยเรื่องสภาพแวดล้อมภายในสถานศึกษาเกี่ยวข้องด้วยขณะเดียวกันเด็กวัยนี้ยังไม่มีวุฒิภาวะทางอารมณ์และการยับยั้งชั่งใจอันนี้เป็นข้อมูลทางนิติวิทยาศาสตร์เลยนะคะโดยเสนอว่าโรงเรียนควรจะมีมาตรการคัดกรองอาวุธที่เข้มงวดมากขึ้นด้วยค่ะ
2: ไปดูภาพใหญ่ของการทุจริตท้องถิ่นนะครับท่านผู้ชมครับจนถึงวันนี้เอาผิดกับใครได้บ้างถ้ากางจากผังของมหาดไทยเมื่อวานนี้ที่มีการแถลงข่าวครับถึงกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตนะครับน่าจะแบ่งได้4กลุ่มด้วยกันครับและล่าสุดวันนี้มสว.ก็เพิ่งจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวเป็นครั้งแรกปรากฏว่าข้อมูลจากทั้ง2ฝั่งทั้งกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.และมสว.ที่แถลงวันนี้ตัวปัญหามันอยู่ที่ฝ่ายข้อสอบเนี่ยแหละครับมันอาจจะหลุดรอดตรงนี้นะครับและที่สำคัญกระบวนการเหล่านี้มันมีช่องโหว่ช่องว่างอย่างไรบ้างการแถลงข่าวของนายสันติธรยิ้มละไมรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้นะครับบอกว่ามีกลุ่มผู้เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ย4กลุ่มครับท่านผู้ชมครับกลุ่มแรกเป็นข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ5คนนะครับซึ่งปลัดมหาดไทยเนี่ยเตรียมเสนอให้ลงนามตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยร้ายแรงครับแม้ว่าตอนนี้ยังไม่เปิดชื่ออย่างชัดเจนนะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็มีข้าราชการหลายคนถูกพาดพิงเช่นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งปปช.เนี่ยเตรียมดำเนินคดีในฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็จะตั้งกรรมการไต่สวนสัปดาห์หน้าโดยกล่าวหาว่าทำ TOR เอื้อประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างจัดสอบทั้งนี้อธิบดีเนี่ยถือว่าเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดนะครับในสถ.ซึ่งเป็นผู้กำกับดูแลการสอบท้องถิ่นครั้งนี้ครับในส่วนข้าราชการครับยังมีข้าราชการอีก1คนนะครับที่มีชื่อเกี่ยวข้องกับการแก้ไขฝ่ายคะแนนครับก่อนหน้านี้ชมรมสตรองต้านทุจริตประเทศไทยตั้งข้อสังเกตถึงการดำเนินการกับไฟล์คำตอบตั้งแต่ไฟล์ Excel เป็นไฟล์ PDF โดยผู้สร้างบัญชีชื่อเดียวซึ่งเป็นชื่อภาษาอังกฤษว่าบุรณีนายธนนท์พันธีพาสครับรองอธิบดีสถ.เนี่ยเคยชี้แจงนะครับว่านางสาวบุรณีเป็นผอ.กลุ่มงานสรรหาและเลือกสรรบุคคลส่วนท้องถิ่นครับหลังปรากฏข้อมูลนี้ก็ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านไอทีมาตรวจสอบพบว่ามีการใช้ชื่อนี้ตั้งชื่อไฟล์โดยที่เจ้าตัวไม่รู้เรื่องนะครับแล้วก็พบว่ามีการแก้ไขหลายครั้งจึงประสานไปยังมสว.เพื่อขอคำชี้แจงแต่จนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับคำชี้แจงครับทีมข่าวเนี่ยยังตั้งข้อสังเกตถึงกลุ่มข้าราชการอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่น่าจะเกี่ยวข้องมาจากข้อพิรุธที่รองปลัดมหาดไทยแถลงข่าวบอกว่าไม่มีการสอบทานข้อมูลก่อนการประกาศ

0: ลโดยคณะกรรมการสอบกลางหรือกสทไม่ได้นำไฟล์ภาพกระดาษคำตอบเอามาเทียบหรือมาตรวจสอบกับผลคะแนนก่อนจะให้ความเห็นชอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคคอครับ
1: กลุ่มที่2ก็คือผู้รับจ้างค่ะรองปลัดมหาดไทยระบุว่าผู้รับจ้างไม่ได้ส่งไฟล์กระดาษคำตอบให้ทางกรมทันทีหลังตรวจสอบข้อสอบเสร็จซึ่งตาม TOR ผู้รับจ้างก็คือมสว.จะต้องจัดทำไฟล์2อย่างก็คือไฟล์คะแนนและสแกนไฟล์กระดาษคำตอบบันทึกลงในแฟลชไดรฟ์แล้วก็ส่งให้ผู้ว่าจ้างก็คือสท.ทันทีโดยเป็นความลับในระดับลับที่สุดจุดนี้ค่ะเป็นจุดสำคัญที่มสว.ในฐานะผู้รับจ้างเกี่ยวข้องซึ่งทั้งสท.และมสว.มองว่ามันน่าจะมีช่องโหว่ช่องว่างในขั้นตอนนี้แหละค่ะกลุ่มที่3ก็คือบริษัทเอกชนภายนอกไทย PBS ได้รายชื่อของบริษัทดังกล่าวมาแล้วนะคะเป็นบริษัทด้าน IT และระบบสารสนเทศในการจัดสอบอยู่ระหว่างการตรวจสอบการเชื่อมโยงของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ค่ะคาดว่าเร็วที่สุดจะเปิดรายละเอียดโครงข่ายนี้ได้ในสัปดาห์หน้าค่ะ
0: กลุ่มสุดท้ายครับท่านผู้ชมครับกลุ่มที่4เป็นบุคคลที่ไม่ทราบตัวตนซึ่งมหาดไทยเนี่ยยังไม่ได้ให้รายละเอียดนะครับแต่ก่อนหน้านี้ไทย PBS ครับพบข้อมูลว่ามีเครือข่ายบุคคลในลักษณะเอเย่นมีหลายกลุ่มนะครับมีการเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบขณะที่มสว.ที่แถลงข่าวล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาใช้คำว่าเป็นกลุ่มบุคคลครับที่เสนอตัวเข้ามาขอรับผิดชอบในการจัดการกับผลคะแนนสอบครับ
1: และเป็นครั้งแรกค่ะที่มสว.ออกมาชี้แจงกรณีการจัดสอบท้องถิ่นในฐานะผู้รับจ้างการจัดสอบนะคะซึ่งประธานคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงยอมรับบอกว่ามีคนนอกเข้ามาแทรกแซงกระบวนการประกาศผลคะแนนแต่บอกว่าคนในอันนี้ตรวจสอบแล้วยังไม่พบว่าสอดทุจริตค่ะแล้วก็เชื่อว่าช่องโหว่ช่องว่างมันน่าจะอยู่ที่ขั้นตอนการส่งผลคะแนนที่มีการส่งกันไปมาระหว่างมสว.และสท.หลายครั้งค่ะศาสตราจารย์ชลวิทย์เจือจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒชี้แจงการทุจริตสอบท้องถิ่นหลังครบ7วันโดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤทธิชัยอ่อนมิ่งรองอธิการบดีมสว.ในฐานะประธานสอบข้อเท็จจริงร่วมแถลงด้วยนะคะโดยย้ำกับว่ามสว.ส่งหลักฐานเป็นกระดาษคำตอบตัวจริงและแฟลชไดฟ์ที่เป็นข้อมูลต้นฉบับให้กับปปช.แล้วการตรวจสอบข้อเท็จจริงจึงอาศัยเอกสารส่วนอื่นและการสอบผู้ที่เกี่ยวข้อง5คนยืนยันกระบวนการจัดสอบไม่มีการทุจริตข้อสอบไม่รั่วส่วนข้อสงสัยที่นำไปสู่การทุจริตมีอะไรบ้างตามที่แถลงบอกแบบนี้ค่ะข้อสงสัยที่นำไปสู่การทุจริตได้แก่1มีบุคคลภายนอกหลายคนแสดงเจตนาที่จะดูแลในส่วนการจัดทำและรายงานผลการสอบเองโดยการแจ้งมาที่ผู้รับจ้างหรือสำนักทดสอบของมหาวิทยาลัยซึ่งผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามประเด็นนี้แต่ไม่ได้รับคำชี้แจง 2. มีข้อสงสัยในการประกาศผลการสอบภาคกอภาคขอและภาษาอังกฤษซึ่งมีผลต่อการสอบครั้งสุดท้ายก็คือภาคคอขั้นตอนการประมวลผลสอบค่ะเมื่อสอบแล้วและตรวจคะแนนมสว.จะรวบรวมผลสอบแล้วก็ใส่แฟลชไดรฟ์2ชุดชุดแรกชุด1ส่งให้สท.ในฐานะผู้ว่าจ้างส่วนอีกชุดมาเก็บไว้ที่มสว.ค่ะเพื่อเป็นแบ็กอัพข้อมูลที่สำคัญแฟลชไดรฟ์ทั้ง2อันมีดิจิตอลซิกเนเจอร์ซึ่งถ้ามีการแก้ไขข้อมูลมันจะพบร่องรอยการแก้ไขอยู่ค่ะจากนั้นสท.จะนำรายชื่อผู้ที่สอบผ่านภาคกอภาคขอและผลสอบภาษาอังกฤษเพื่อประทับตราแล้วก็ส่งกลับมายังมสว.เพื่อประทับตราของมหาวิทยาลัยจากนั้นส่งกลับไปที่สท.อีกเพื่อประกาศผลขั้นตอนนี้มีการส่งไปมาหลายครั้งซึ่งการส่งผลสอบภาคคอก็ทำลักษณะเดียวกันค่ะ
0: สำหรับขั้นตอนการส่งผลคะแนนสอบครับมีคนนอกเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องจึงมีคำถามตามมานะครับว่าแล้วคนในที่อยู่ในสังกัดสำนักทดสอบของมสว.ล่ะเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือไม่เขาเข้ามาได้ยังไงประธานสอบข้อเท็จจริงเนี่ยตอบว่าไม่พบคนในเข้าไปเกี่ยวข้องครับ
2: ที่1 นะครับประเด็นที่1คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับพบว่ามีความเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอกนะครับหลายคนนะครับก็ขออนุญาตไม่อื่น

0: ท่านอาจจะน้อยแล้วก็บุคคลภายนอกต่างๆนะครับแสดงเจตนาแสดงเจตนานะครับที่จะดูแลในส่วนของการจัดทำและพิจารณารายงานผลการสอบเองนะครับโดยการแจ้งมาที่ผู้รับจ้างก็คือสำนักทดสอบของมหาวิทยาลัย
1: มสว.ย้ำแล้วย้ำอีกครับว่าไฟล์คำตอบที่อยู่ในแฟลชไดรฟ์มีดิจิทัลซิกเนเจอร์ก็คือถ้าใครเข้ามาแก้ไขข้อมูลเนี่ยมันตรวจสอบแกะรอยย้อนดูได้ว่าใครมาแก้อธิการบดีมสว.เนี่ยบอกว่าถ้านายกใจร้อนอยากรู้ว่าใครแก้ไขข้อมูลครับต้องไปขอปปช.เอาแฟลชไดรฟ์ไปตรวจสอบครับ
0: ว่าทางมสว.มั่นใจนะครับแต่ก็ต้องรอปปช.คงจะรับปปช.แถลงว่าทั้ง 2-3 เดือนนะครับใช่ไหมครับคงอดใจร้อนนิดนึงนะครับแล้วก็ความจริงก็คงจะปรากฏครับ
2: ถ้าท่านนายกรัฐมนตรีใจร้อนก็อาจจะต้องขอทางปปช.ให้มาดูซิว่ามันยืนยันเปิดคู่กันเลยว่ามันเปิดแล้วมันจะเห็นคือผมก็สันนิษฐานผมก็เห็นใจกับคนที่เขาควรจะสอบได้มาทำงานเนาะ
3: ประเด็นการใช้ชื่อผอ.ของสถ.สร้างบัญชีแก้ไขไฟล์ประธานสอบข้อเท็จจริงชี้แจงค่ะว่าตรวจสอบได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเชิงลึกต้องถามปปช.เพราะว่าส่งหลักฐานไปให้แล้วค่ะส่วนกระแสข่าวที่บอกว่าสถ.ระงับการจ่ายค่างวดที่3และเตรียมฟ้องมสว.มีการชี้แจงว่ามหาวิทยาลัยเคารพกระบวนการตรวจสอบและพร้อมให้ข้อมูลถ้ามีการร้องขอค่ะ
1: ญาติไปรับศพพระสงฆ์ที่มรณภาพนะครับไปประกอบพิธีทางศาสนาครับโดยเฉพาะที่วัดน้ำขุ่นอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีนะครับซึ่งเป็นสถานที่บำเพ็ญกุศลร่างพระทั้ง7รูปส่วนพระสงฆ์ที่บาดเจ็บขาหักครับวันนี้แพทย์ได้ทำการผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอาสากู้ภัยจากมูลนิธิต่างๆนะครับทยอยเคลื่อนร่างพระสงฆ์ทั้ง7รูปออกจากโรงพยาบาลมุกดาหารครับมุ่งหน้าไปยังวัดน้ำขุ่นตำบลตาเก่าอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีครับท่ามกลางประชาชนที่ทราบข่าวมาร่วมส่งดวงวิญญาณพระสงฆ์ที่มรณภาพโดยร่างของพระสงฆ์ทั้ง7รูปจะตั้งบําเพ็ญกุศลที่วัดน้ำขุ่นและในวันพรุ่งนี้ครับจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงสงศพที่บ้านโคกกะพีหมู่5ตำบลโนนค่าอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งเป็นบ้านของครอบครัวหนึ่งพระสาครที่มรณภาพ

0: หลังเล็กที่พระสาครเคยอาศัยอยู่ก่อนตัดสินใจเข้าสู่ร่มกาสาวพัสเมื่อ5ปีก่อนนะครับนายสมพงศ์ครับบอกว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเพศบรรพชิตพระพี่ชายตั้งใจปฏิบัติธรรมและตั้งปณิธานว่าจะครองสมณเพศไปตลอดชีวิตการออกเดินธรรมมจาริกครั้งนี้เป็นความตั้งใจที่จะปฏิบัติธรรมอย่างเต็มกำลังครับนายสมพงศ์เนี่ยบอกว่าครอบครัวยังประสบปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายและไม่มีรถสำหรับเดินทางนะครับแต่ยืนยันว่าจะเดินทางไปร่วมพิธีศพของพระพี่ชายอย่างแน่นอนครับสำหรับร่างของพระสาครจะเคลื่อนจากจังหวัดมุกดาหารมาที่ศูนย์อบรมเยาวชนนครราชสีมาตำบลธงชัยเหนืออำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพบำเพ็ญกุศลในคืนนี้ครับ
1: ส่วนบรรยากาศอีกจุดหนึ่งนะคะคุณผู้ชมก็คือที่วัดบ้านน้ำขุ่นตำบลตาเกาอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณนี้ได้มีการจัดเตรียมพื้นที่เอาไว้เพื่อเตรียมประกอบพิธีตั้งบำเพ็ญกุศลร่างของพระ7รูปซึ่งเป็นพระภิกษุของวัดน้ำขุ่นอุบลราชธานี6รูปแล้วก็เป็นพระจากวัดในจังหวัดชุมพรอีก1รูปนะคะเบื้องต้นจะมีพิธีรับพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันพรุ่งนี้ส่วนพระสงฆ์อีก11รูปและคฤหัสถ์อีก1คนที่บาดเจ็บค่ะขณะนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมุกดาหารนะคะซึ่งแพทย์ก็ได้ผ่าตัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่าดีอีวันนี้ได้ลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจบอกว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเป็นโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่สร้างความสูญเสียให้กับคณะสงฆ์แต่ผู้ก่อเหตุยังเด็กแล้วก็ตามที่มีรายงานระบุยืนยันแล้วว่าเป็นออทิสติกคดีนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนพร้อมย้ำด้วยว่าบุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้คล้ายกับว่าพยายามจะขุดคุ้ยเรื่องราวของเด็กในแง่มุมต่างๆนะคะซึ่งคุณแนนบอกว่าอาจจะเข้าข่ายความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์และพรบ.คุ้มครองเด็กได้ค่ะ
2: ต้องเตือนไว้ค่ะท่านที่ไม่เกี่ยวข้องแล้วไปเผยแพร่ข้อมูลผิดๆนะคะท่านก็ต้องบอกว่าเราก็มีเรื่องพรบ.คอมในการดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วก็ในเรื่องของพรบ.คุ้มครองเด็กเราก็ยังมีตัวนี้อยู่นะคะอันนี้ต้องบอกว่าในแต่ละเคสเนี่ยเราต้องใช้คำว่าต่างคำต่างวาระเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่เกี่ยวข้องเรื่องของความกรุณาจริงๆค่ะเพื่อให้ข่าวทุกอย่างได้เป็นในทิศทางเดียวกันนะคะเพราะว่าทางหน่วยงานเนี่ยต้องบอกว่าที่ดูแลทั้งหมดเนี่ยที่ประชุมกันเนี่ยค่ะไม่ใช่แค่เฉพาะครอบครัวของทั้งหมดนะคะทางทีมของคณะของจังหวัดเองเนี่ยสภาพจิตใจก็ต้องบอกว่าก็กระทบกระเทือนกันพอสมควรเพราะนี่เป็นเหตุร้ายแรงมากๆเหตุหนึ่งแล้วก็เป็นเคสที่ละเอียดอ่อนเนี่ยดังที่กล่าวมาค่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าทางคดีครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารนะครับหารือร่วมกับทีมสืบสวนสอบสวนครับเน้นย้ำการตรวจสอบไทม์ไลน์ข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ประเด็นครอบครัวมีความบกพร่องปล่อยปละละเลยให้เด็กนำรถออกมาจนเกิดเหตุจริงหรือไม่อีกประเด็นหนึ่งที่ต้องตรวจสอบก็คือกรณีที่ครอบครัวแจ้งว่าหลังทราบว่าเด็กนำรถออกไปพยายามประสานตำรวจให้ช่วยสกัดรถซึ่งประเด็นนี้ยังไม่ชัดเจนนะครับเรื่องระยะเวลาในการแจ้งว่าทันเหตุการณ์หรือไม่เบื้องต้นครับตำรวจได้สอบปากคำผู้เป็นแม่ไปแล้วยังต้องสอบปากคำเด็ก11ปีอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้จากการประเมินสภาพจิตใจเด็กยังไม่พร้อมครับ
1: สรุปแล้วสหวิชาชีพยังไม่ได้สอบถามข้อมูลจากเด็กในเวลานี้นะคะเนื่องจากเด็กยังอยู่ในความไม่พร้อมค่ะส่วนการดำเนินคดีของตำรวจจะดูหลายอย่างด้วยกันต้องเอาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาดูไทม์ไลน์การก่อเหตุต้องสอบปากคำทั้งผู้ปกครองคนที่เกี่ยวข้องแล้วก็เอาข้อมูลจากการสอบถามเด็กจากสหวิชาชีพมาด้วยแล้วก็ต้องรวมกับการตรวจสอบต้องมีหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะถึงจะสรุปหลายๆประเด็นที่สังคมสงสัยอยู่สิ่งที่ถูกตั้งคำถามมากในเวลานี้ไม่ใช่แค่เรื่องอายุของผู้ขับรถนะคะแต่ว่าการขับรถด้วยเกียร์ธรรมดามันต้องใช้ทักษะการควบคุมรถที่มากกว่าเกียร์อัตโนมัติหรือว่าเกียร์ออโต้สิ่งนี้หลายคนก็ยังสงสัยอยู
0: ่
1: มันมาเกิดขึ้นกับเด็กอายุ11ปีอีกประเด็นหนึ่งคุณผู้ชมเด็กได้รับการสอนขับรถจากผู้ปกครองหรือไม่ประเด็นนี้ก็ยังไม่สรุปนะคะข้อมูลนี้สำคัญเพราะว่าอาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการทำคดีในการพิจารณาคดีตามพรบ.เด็กด้วยซึ่งพฤติกรรมในการขับรถของเด็กวัย11ปีปรากฏผ่านภาพจากกล้องวงจรปิดในช่วงก่อนเกิดอุบัติเหตุค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดจุดนี้คาดว่าเด็กชายเพิ่งจะขับรถกระบะออกมาจากบ้านได้ประมาณ400เมตรนะคะจะเห็นว่าขับมาในลักษณะย้อนสอน

0: อยู่เลนนู้นย้อนสอนมาจุดนี้คาดว่าใช้ความเร็วประมาณ30ถึง40กิโลเมตรต่อชั่วโมงดูภาพวงจรปิดอีกจุดหนึ่งหลังจากนั้นไล่มาคือเวลา10นาฬิกา40 44นาทีวงจรปิดบริเวณด่านตรวจบ้านนาคำน้อยจับภาพกระบะขับผ่านไปอยู่ในช่องทางปกติจุดนี้เนี่ยอยู่ในเลนปกติไม่ได้ย้อนสอนส่วนความเร็วเท่าไหร่ตำรวจกำลังตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งตลอดเส้นทาง12กิโลเมตรค่ะผ่านทางตรงทางโค้งมีทั้ง2เลน4เลนและเมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุผู้เห็นเหตุการณ์บอกว่ารถใช้ความเร็วคล้ายกับไม่ได้เบรกพอชนกับคณะสงฆ์รถฉลับเสาไฟฟ้าแล้วถลายไปจอดที่สนามหญ้าค่ะ
1: ต้องไม่ต่ำกว่า100คุณดูในคลิปได้เลยไม่ต่ำกว่า100แน่นอนแล้วรถหนาก็ยังผมก็ไม่แน่ใจมันขาเกียร์4หรือเกียร์5อยู
2: ่
1: ไม่แน่ใจผมเป็นคนไปปลดออกแต่ผมก็ไม่รู้ว่ารถมันรุ่นนี้มัน5หรือ4แต่รถนี้อยู่ในเกียร์ที่สูงมาก
2: เกียร์สูงไม่ใช่แบบว่าขี่หน้าเกียร์
1: ไม่ใช่เกียร์1ไม่2เกียร์4หรือเกียร์5นี่ล่ะผมไม่แน่ใจ
2: เพราะไม่งั้นมันทำความเร็วไม่ได้ถ้าใช้เกียร์ต่ำ
1: ความเร็วนี่ถ้าเกียร์1เกียร์2ชนตรงนั้นก็อยู่ตรงนั้นใช่ไหม
2: ค่ะ
1: อันนี้มันลู่จากตรงโน้นมาเนี่ยแล้วมันชนเสาลองคิดดูเลยเสาต้นเนี้ยชนไม่พอนะนี่ไปนี่โน้นเลยมันไปหมดฤทธิ์อยู่ตรงนู้นนะ
3: ประเด็นที่สังคมสนใจตอนนี้ครับก็คือเด็กอายุ11ปีขับรถด้วยเกียร์ธรรมดาหรือที่เราเรียกกันว่าเกียร์กระปุกเนี่ยฮะหลายคนที่มีประสบการณ์ขับรถเนี่ยคงจะรู้ดีนะครับว่าการขับรถด้วยเกียร์ธรรมดาไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเท้าซ้ายเนี่ยต้องคุมคลัตช์เท้าขวาควบคุมคันเร่งแล้วก็เบรกครับมือก็ต้องประสานกันต้องเปลี่ยนเกียร์นะครับเท้าซ้ายเท้าขวามือต้องสัมพันธ์กันกับความเร็วไม่อย่างนั้นเครื่องยนต์มันจะดับครับอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งทีมข่าวเนี่ยได้พูดคุยกับเพื่อนบ้านนะครับส่วนใหญ่บอกว่าไม่ค่อยเห็นเด็กออกจากบ้านถ้าออกมาก็มักจะวิ่งเล่นบนถนนครับแล้วก็ไปซื้อของเล่นที่ร้านขายของชำนะครับแล้วก็บอกว่าไม่เคยเห็นเด็กขับรถกระบะหรือรถประเภทอื่นๆส่วนใหญ่ยายเป็นคนขับรถไปส่งหลานเกือบทุกวันครับ
4: เด็กน้อยเขาบอกผมประกอบตั้งใดนะครับผมก็เห็นมาแต่เด็กน้อยตอนนี้น้อยเนาะ
5: เห็นตอนนั้นเลยเน
4: า
5: ะ
4: แมนครับคือเวลาเขามามาหลาดจริงๆกับเรียนฮุบของฮุบยังสินะเอาของสินะมากองสินะ
5: จากการวิเคราะห์พฤติกรรมแล้วเด็กน้อยไปอย่างคือขับรถเป็นซึ่งมันเป็นรถรุ่นเก่าเลยเกิดเป็นสับเกียร์กระปุก
4: นั่นแหละผมก็เงือกคือจริงๆหาสาเหตุไม่รู้เลยนะคือไม่รู้ว่าเด็กแค่เขาผ่านสามแยกนี้ไปได้ผมก็เงือกแหละเพราะว่าตอนเข้าแยกเนี่ยมันต้องผ่อนแล้วก็เหยียบคาร์ดดึงคาร์ดใช่ไหมแล้วค่อยเลี้ยวใช่ไหมนั่นแหละเด็กเหตุเป็นยังไงผมเงือดพี่กัน
3: ทีมข่าวได้รับข้อมูลจากนักการเมืองท้องถิ่นนะครับบอกว่าปกติครับเด็กชายเนี่ยจะไปเรียนที่ศูนย์การศึกษาพิเศษอำเภอดอนตาลครับซึ่งหลานของนักการเมืองท้องถิ่นคนนี้ก็ไปเรียนที่นั่นเนื่องจากว่าเป็นโรคออทิสติกประเภท7เหมือนกันครับแล้วก็ให้ข้อมูลนะครับว่าเด็กชายเนี่ยสนใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และชอบเล่นเกมครับ
6: น้องเขาจะมีความสนใจในด้านคอมพิวเตอร์แล้วก็เกมเนี่ยจะเขาจะเก่งเห็นคุณครูที่ศูนย์เด็กพิการดอนตาลนะคะที่เขาดูแลว่าเขาจะเก่งทางด้านนี้เขาจะสนใจมีความชอบเขาจะไม่ค่อยพูดแต่ว่าให้พูดชื่อพูดอะไรก็จะพูดแบบว่าไม่ค่อยชัดพูดอยู่แต่ก็ฟังรู้เรื่อง
0: ขณะนี้เด็กถูกส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ในจังหวัดอุบลราชธานีนะคะหลังจากทีมแพทย์ประเมินแล้วว่าเด็กเป็นโรคออทิสติกขั้นรุนแรงค่ะจำเป็นต้องเข้ารับการรักษาแล้วก็กินยาอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้มีแม่แล้วก็ยายของเด็กดูแลเด็กอย่างใกล้ชิดค่ะและจนถึงขณะนี้ทีมสหวิชาชีพก็ยังไม่สามารถสอบปากคำเด็กได้ต้องรอตรวจสอบความพร้อมของเด็กอีกครั้งหนึ่งมีข้อมูลยืนยันมาจากนางเตือนใจคงสมบัติรองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ในฐานะโฆษกกระทรวงยืนยันข้อมูลจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเด็กอายุ11ปีที่ก่อเหตุมีบัตรประจำตัวคนพิการประเภท7ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความบกพร่องทางออทิสติกค่ะและวันเกิดเหตุเด็กไม่ได้ไปเรียนที่ศูนย์พัฒนาทักษะนะคะเนื่องจากแจ้งว่าไม่สบายและเนื่องจากผู้ก่อเหตุยังเป็นเด็กอายุไม่ถึง12ปีจึงเข้าข่ายต้องได้รับการคุ้มครองสิทธิและดูแลสุขภาพตามพรบ.คุ้มครองเด็กปี2546เป็นอันดับแรกค่ะ
7: ในเบื้องต้นก็ได้มีการตรวจสอบนะคะพบว่าเด็กได้น้องได้จดทะเบียนคนพิการนะคะก็เป็นกลุ่มของความพิการประเภทที่7
0: ค่ะ
7: ก็เป็นน้องเข้าสู่ระบบต่อเป็นคนพิการด้วยค่ะจำเป็นต้องเข้ารับการคุ้มครองสวัสดิภาพแต่ว่าก็ประเมินร่วมกับทีมสหวิชาชีพก็พบว่าในช่วงแรกเด็กจำเป็นที่จะต้องเข้ารับการตรวจประเมินแล้วก็รักษาในเรื่องของด้านสุขภาพก่อนในเบื้องต้นค่ะ
0: รองปลัดบอกด้วยนะคะว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะทำงานร่วมกับกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขฟื้นฟูสภาพจิตใจของคนในครอบครัวและชุมชนที่ได้รับผลกระทบค่ะกรณีของเด็กพิเศษบอกว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากคนรอบข้างในการช่วยกันสอดส่องดูแลด้วยค่ะ
3: วันนี้ไทย PBS นะครับชวนท่านผู้ชมมองปัญหาในภาพใหญ่ครับของยาเสพติดในวันนี้โดยเฉพาะการที่ไทยถูกมองว่าเป็นประเทศทางผ่านของยาเสพติดไปยังประเทศที่3นะครับตอนนี้ครับทางปปส.เขาเตรียมที่จะเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเนี่ยพิจารณาครับถึงเครือข่ายในการค้ายาเสพติดข้ามชาติให้เอาเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษนะครับไม่ได้มองเฉพาะกรณีแอร์ลอบขนเฮโรอีนแล้วก็ส่งไปยังออสเตรเลียเท่านั้นถ้าเรื่องนี้พอจะมีคุณูปการอยู่บ้านก็คือเรื่องนี้แหละครับที่มันสร้างแรงกระเพื่อมให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาพใหญ่ของประเทศนี้นะครับแต่ในภาพย่อยครับวันนี้ทางคดีความก็ต้องว่ากันไปครับในคดีแอร์โฮสเตสและคดีส่งพัสดุยาเสพติดจากจังหวัดเลยครับเจ้าหน้าที่เนี่ยแกะรอยตามบุคคลที่เกี่ยวข้องได้แล้ว3คนนะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการขยายผลครับชายชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับถูกคุมตัวมาสอบสวนที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับแต่คุมมาในฐานะพยานหลังตำรวจไล่เบาะแสรถต้องสงสัยที่เข้าไปส่งกล่องพัสดุที่คอนโดของแอร์โฮสเตสตำรวจเนี่ยพบรถยนต์คันนี้อยู่ที่อู่แห่งหนึ่งครับที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าไปเปลี่ยนกระจกจึงเข้าไปควบคุมคนขับมาสอบสวนครับชายคนนี้เนี่ยยอมรับครับว่าเป็นคนขับรถไปส่งของให้กับแอร์จริงแต่มีชายสวมเสื้อฮูดสีน้ำเงินเป็นลักษณะกลุ่มชาติพันธุ์นั่งไปด้วยแล้วก็เป็นคนยกของลงไปวางด้วยตัวเองนะครับชายคนนี้เขาอ้างครับบอกว่าได้รับค่าจ้างเป็นเงินสด 1,600 บาทนะครับให้ขับรถไปส่งของ2จุดก็คือคอนโดของผู้หญิงคนหนึ่งในซอยเสือใหญ่และอีกจุดหนึ่งเป็นคอนโดของแอร์โฮสเตสครับส่วนการติดต่อกับผู้ส่งของชายคนนี้อ้างว่าเจอกันแค่2ครั้งและผู้จ่ายเงินค่าจ้างเป็นอีกคนหนึ่งซึ่งตำรวจยอมรับนะครับว่ามีหลายประเด็นที่ไม่สอดคล้องกันนอกจากนี้ครับการตรวจสอบประวัติย้อนหลังเนี่ยชายคนนี้เคยถูกดำเนินคดีข้อหายาเสพติดถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ได้รับการลดโทษถูกปล่อยตัวเมื่อปี60ด้านรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับชายคนนี้ครับบอกว่าหลังออกจากเรือนจำก็มาทำอาชีพไรเดอร์ส่งของทั่วไปครับแต่คดีนี้รับว่ารับงานนอกระบบซึ่งตำรวจเนี่ยกำลังขยายผลผู้เกี่ยวข้องนะครับส่วนชายผู้ที่ทำหน้าที่ส่งพัสดุซึ่งเป็นบุคคลสำคัญตำรวจกำลังเร่งติดตามครับเชื่อว่าจะได้ตัวเร็วๆนี้ครับ
8: เป็นไรเดอร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าสำหรับรายนี้ไม่ได้ผ่านแอปพลิเคชันซึ่งก็เป็นประเด็นที่เราก็ตั้งประเด็นในการตรวจสอบนะครับก็รอวันพรุ่งนี้ดีกว่านะครับวันพรุ่งนี้ติดตาม
9: คนที่ขับรถเก่งสรุปมีที่คนที่อยู่ในรถกี่คนคะ
8: 2คนแน่นอนครับ
0: ส่วนรถที่ใช้ในการส่งของนะคะวันนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบเก็บลายนิ้วมือหาสิ่งของต้องสงสัยเพิ่มเติมซึ่งผู้บังคับการกองพิสูจน์หลักฐานกลางบอกว่าเนื่องจากคดีนี้มีคนที่เกี่ยวข้องหลายคนและเกี่ยวข้องกับยาเสพติดจึงต้องมีการเก็บรวบรวมหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบแม้จะพบว่าของที่ถูกส่งมาถูกจัดเก็บมาในกล่องมิดชิดก็ตามค่ะ
10: ในเรื่องของยาเสพติดนะครับเราก็เอากลุ่มงานยานะครับมาทำการเก็บตัวอย่างนะครับที่อาจจะหลงเหลืออยู่นะครับหรือมีอยู่ซุกซ่อนอยู่นะครับที่ตามรถนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ตัวที่ที่นั่งของผู้กระทำเหตุผู้ก่อเหตุเองนะครับหรือว่าทางด้านหลังนะครับที่เราอาจจะตรวจพบนะครับแต่ว่าก็ในเบื้องต้นเนี่ยผงยังไม่เห็นผงเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเหมือนมีการทำความสะอาดเช็ดล้างไปบ้างแล้วนะครับในจุดที่มีการวางสิ่งของนะครับก็อาจจะต้องใช้หลักฐ

0: ารจากวงจรปิดนะครับที่เกิดเหตุนะครับเพื่อประกอบกับในสำนวนของตำรวจครับ
1: กลุ่มคนอีกกลุ่มนึงครับที่เจ้าหน้าที่นำตัวมาสอบสวนวันนี้นะครับก็คือคนส่งพัสดุจากต้นทางที่จังหวัดเลยครับจุดนั้นเนี่ยเป็นต้นทางส่งยาเสพติดนะครับคนที่นำตัวมาสอบก็คือนายอาทิตย์และภรรยาที่ชื่อว่านางทัศพรครับถูกคุมตัวจากจังหวัดเลยเข้ามาสอบสวน2คนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่พบว่าเป็นผู้ทำหน้าที่ในการรับกล่องพัสดุจากเครือข่ายชาวลาวที่ต้องสงสัยว่ามียาเสพติดซุกซ่อนอยู่นะครับเอามาส่งให้กับผู้รับที่ซอยรางน้ำย่านหลัก4และอีกจุดหนึ่งก็คือที่บางกะปิครับเจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจยึดสินค้ามาทั้งหมดแล้วนะครับข้างในเป็นผ้าไหมและซองกาแฟที่ซุกซ่อนเฮโรอีนเอาไว้รวมน้ำหนักกว่า24กิโลกรัมครับเฮโรอีนเหล่านี้จะถูกส่งไปยังประเทศปลายทางก็คือออสเตรเลียแล้วก็ไต้หวันนะครับผลการสอบทั้ง2คนอ้างว่าได้ค่าจ้างครั้งละ 8,000 บาทส่งมาแล้วทั้งหมด6ครั้งครับจากพฤติการทั้งหมดครับเจ้าหน้าที่ไม่เชื่อนะครับว่าจะไม่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายแล้วก็เตรียมดำเนินคดีกับทั้ง2คนฐานมีส่วนร่วมหรือเป็นผู้ขนส่งลำเลียงยาเสพติดให้โทษประเภทที่1ครับ
2: ข้อมูลเส้นทางการลักลอบลำเลียงยาเสพติดของเครือข่ายนี้นะคะพบว่าผู้สั่งการเป็นชายไทยคนนี้หลบหนีหมายจับอยู่ในออสเตรเลียโดยมีผู้จัดหายาเสพติดให้อยู่ในลาวค่ะรวมถึงจัดการสินค้าซุกซ่อนเฮโรอีนบรรจุกล่องพัสดุแล้วก็ส่งข้ามแดนมายังประเทศไทยสามีภรรยาที่อยู่ในจังหวัดเลยก็คือจุดพักสินค้าแล้วก็ถูกว่าจ้างให้ส่งต่อพัสดุเข้าสู่พื้นที่ชั้นในก็คือกรุงเทพมหานครแล้วก็กระจายไปตามพื้นที่ของเครือข่ายต่างๆซึ่งเท่าที่ตรวจสอบพบในขณะนี้กระจายไปแล้ว3พื้นที่ก็คือเขตหลัก4ย่านบางเขนค่ะเขตบางกะปิย่านรามคำแหงแล้วก็ที่ราชเทวีซอยรังน้ำขณะที่เส้นทางพัสดุของกลุ่มเครือข่ายที่ส่งให้กับแอร์โฮสเตสพบว่าวันที่22มิถุนายนค่ะชายต้องสงสัยเดินทางมาพร้อมกับผู้รับจ้างขับรถสีเทาเข้มแล้วก็นำส่งกล่องพัสดุที่จุดแรกก็คือซอยรัชดาภิเษกใน36ก่อน1กล่องผู้รับพัสดุเป็นผู้หญิงค่ะจากนั้นเนี่ยถึงจะมาส่งที่จุดที่2คราวนี้ส่งให้กับแอร์โฮสเตสและที่คอนโดมิเนียมของแอร์โฮสเตสคนนี้ย่านบางนา1อีกย่านบางนาอีก1กล่องค่ะ
1: ข้อมูลจากปปส.ครับบอกว่าเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับจับแอร์โฮสเตสพร้อมกับเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ในพรมอันนี้ซุกอยู่ในพรมน้ำหนักเนี่ย10กิโลกรัมครับขยายพบเพิ่มที่บ้านพักอีก10กิโลกรัมสอดคล้องกับข้อมูลการเฝ้าระวังนะครับว่ากลุ่มที่ตกเป็นเป้าหมายของขบวนการนี้ก็คือลูกเรือนักท่องเที่ยวไกด์นำเที่ยวครับแล้วก็นักศึกษาต่างประเทศส่วนปลายทางกลุ่มขบวนการพบมากที่สุดก็คือส่งไปออสเตรเลียไต้หวันแล้วก็นิวซีแลนด์ครับพันตำรวจตรีสุริยาสิงหากมลครับเลขาธิการปปส.เนี่ยบอกว่าเตรียมเสนอผลการสอบสวนเรื่องนี้นะครับให้รัฐมนตรียุติธรรมเสนอเป็นคดีพิเศษครับเนื่องจากเป็นคดีอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่ต้องใช้กฎหมายพิเศษนะครับในการเข้ามาดำเนินการเรื่องนี้ครับ
2: เลขาปปส.ยังไม่ยืนยันนะคะว่าเครือข่ายขบวนการนี้ที่เกี่ยวข้องกับแอร์โฮสเตส มีคนบงการใหญ่ที่เป็นคนว่าจ้างให้แอร์โฮสเตสไรเดอร์แล้วก็คนส่งพัสดุหรือไม่แต่ที่แน่ๆที่ยืนยันได้แล้วก็คือไทยถูกใช้เป็นทางผ่านในการส่งต่อแล้วก็ลำเลียงยาเสพติดนะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทบทวนมาตรการที่สนามบินแล้วก็ช่องทางพิเศษของลูกเรือค่ะหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะก่อนจะบอกว่าเฉพาะครึ่งปีมานี้พบมีการกระทำความผิดแบบนี้แล้วประมาณ6คดีก็ทำภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพร้อมเชิญกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOTและผู้อำนวยการสถาบันการบินพลเรือนมากำหนดกฎเกณฑ์เรื่องสายการบินค่ะเพราะว่าคดีล่าสุดในราคาที่แอร์โฮสเตสของสายการบินไทยถูกตำรวจออสเตรเลียจับกุมจากการลักลอบนำเข้าเฮโรอีนนายกรัฐมนตรีย้ำบอกการแก้ไขปัญหายาเสพติดยกให้เป็นวาระแห่งชาติที่ทุกฝ่ายต้องร่วมมือกันหามาตรการป้องกันเพื่อสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดที่จะลำเลียงออกไปยังปลายทางก่อนยอมรับว่าสิ่งที่เล็ดลอดออกไปในครั้งนี้เราไม่สามารถกำจัดต้นทาง

0: างได้พร้อมระบุถึงการทำงานในช่วงเวลา10เดือนที่ผ่านมานะคะไม่มีความรู้สึกเกลือเป็นหนอนหรือมีพิษใดๆค
1: ่
0: ะ
1: รายงานพบว่าช่วงปีแรกช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับมีผู้เดินทางจากไทยถูกตั้งข้อหาในคดีลักลอบนำเข้ายาเสพติดเชิงพาณิชย์แล้วอย่างน้อย6คดีที่ถือว่ามากนะครับสำหรับประเทศอย่างออสเตรเลียซึ่งทำให้ภาพลักษณ์ของประเทศเสียหายอย่างที่ผมได้กราบเรียนไปนะครับจึงได้ขอให้ได้มีการจัดประชุมขึ้นมาในวันนี้กรณีของการบินไทยแอร์โฮสเตสที่ถูกทางการออสเตรเลียจับตัวอยู่นะครับเพราะนั้นตรงนี้เราต้องนั่งหารือกันแล้วก็หามาตรการที่ทำให้ทางนานาชาติได้เห็นว่าเรามีการตอบสนองต่อเรื่องพวกนี้แล้วจริงๆแล้วมีมาตรการถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะฟังว่าจริงๆแล้วเรามีมาตรการเพียงพอหรือยัง
2: นายอนุทินเนี่ยชี้ว่าแม้ภาครัฐจะมีมาตรการที่เข้มแข็งนะครับแต่คนที่ต้องการจะกระทำผิดหรือลักลอบก็ย่อมทำได้ครับดังนั้นต้องไปดูนะครับว่าจะป้องกันการเดินทางขาออกย้ำว่าขาออกเนี่ยกันได้มากน้อยแค่ไหนเพราะส่วนใหญ่คนลักลอบออกจากไทยก็อาจจะไปถูกจับที่ขาเข้าของประเทศอื่นดังนั้นโจทย์ก็คือจะทำยังไงไม่ให้ต่างประเทศเนี่ยเขาโทษว่าไทยมีจุดอ่อนของมาตรการครับทั้งที่รัฐบาลนายกว่าแบบนั้นนะครับว่ารัฐบาลเนี่ยทำตามมาตรฐานสากลทุกประการขณะที่นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรครับพูดถึงการเสนอมาตรการเข้มงวดตรวจผู้โดยสารขาออกครับโดยจะนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้เป็นมาตรการหลักในการตรวจเอ็กซเรย์ทุกกลุ่มไม่เว้นแม้แต่ลูกเรือของสายการบินต่างๆนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยกรมศุลกากรนำสุนัขเคนายจำนวน2ตัวออกปฏิบัติการตรวจค้นและอยู่ระหว่างการฝึกอีก3ตัวครับ
3: ผมคิดว่าเราให้ข้อมูลครบถ้วนแล้วก็ต้องทำร่วมกันหลายภาคส่วนทั้ง LT ทั้งกรมศุลปปส.จริงๆเนี่ยเราบูรณาการร่วมกันอยู่แล้วหลายหน่วยงานทั้งปปส.บชปส.สรพ.แล้วก็การท่าอากาศยาน
0: พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลเลขาธิการคณะกรรมการปปส.ยอมรับบอกตำรวจนครบาลสามารถจับกลุ่มไรเดอร์ที่คาดว่าเกี่ยวข้องกับการนำยาเสพติดก็คือเฮโรอีนมาให้กับแอร์โฮสเตสของการบินไทยขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบปากคำสอบข้อเท็จจริงเพื่อนำไปสู่การติดตามตัวคนหิ้วกล่องพัสดุแล้วก็คนขับรถเก๋งรวม2คนค่ะ
4: อันนี้ก็กำลังสอบขยายผลอยู่ครับเขาก็ยืนยันถึงต้นตอว่ากระบวนการนำเข้ายาเสพติดผ่านไทยไปออสเตรเลียแล้วก็ไต้หวันเนี่ยมันก็จะมีคนที่เกี่ยวข้องอยู่ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านอีก2คนซึ่งเป็นตัวการใหญ่ที่รับผิดชอบส่งยา2ขาขาหนึ่งไปออสเตรเลียขาหนึ่งไปไต้หวัน
5: นั่นส่วนของไทยนี่นอกจากที่มีไรเดอร์หรือว่าจ้างเองเนี่ยมีคนไทยที่เป็นตัวใหญ่ๆเกี่ยวข้อง
4: มั้ยคะยังเนี่ยเรายังขยายผลก็อยู่เพราะว่าของเรานี่คือแค่เป็นทางที่เขาใช้เป็นผ่านออกไปแต่คนขายกับคนต่างประเทศที่รอรับเขาจะติดต่อซื้อขายกัน
0: เลขาธิการปปส.ยังไม่สรุปชัดว่าจะมีคนบงการใหญ่ว่าจ้างไรเดอร์คนขับรถและแอร์โฮสเตสในการขนยาเสพติดหรือไม่นะคะขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลแต่ยืนยันได้ว่าไทยเป็นแค่ทางผ่านอย่างที่เราฟังเสียงกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะก่อนจะพูดถึงพฤติกรรมของคนขายและคนซื้อซึ่งเป็นคนต่างชาติจะติดต่อซื้อขายกันเองก่อนย้ำบุคคลที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มีจำนวนมากค่ะ
2: ประชุมประมาณ3ชั่วโมงนะครับตอนนี้มี6มาตรการที่รัฐบาลออกมาเมื่อสักครู่เราเล่าไปแล้วสิ่งที่เน้นย้ำสำคัญเครื่องมือที่จะใช้ก็คือเครื่องเอ็กซเรย์ในฝั่งขาออกทั้งผู้โดยสารทั่วไปแล้วก็ลูกเรือก็ต้องผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ขณะเดียวกันครับเคนายก็จะใช้เข้าไปดมหายาเสพติดด้วยครับใช้เวลาประชุม3ชั่วโมงนะครับในการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดล่าสุดมีรายงานครับรัฐบาลออก6มาตรการในการควบคุมและสกัดกั้นไม่ให้ยาเสพติดถูกลำเลียงออกไปยังต่างประเทศนะครับข้อที่1ครับท่าอากาศยานกรมศุลกากรและสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับจะบูรณาการร่วมกันยกระดับการตรวจสัมภาระของผู้โดยสารและสัมภาระขนส่งในขาออกผ่านการเอ็กซเรย์และการใช้สุนัขเคนายดมกลิ่นครับ สองครับท่าอากาศยานจะเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสัมภาระของลูกเรืออย่างเข้มงวดแล้วก็จริงจังสามครับสถาบันการบินพลเรือนและการบินไทยรวมถึงสายการบินอื่นๆต้องวางกฎระเบียบที่เข้มงวดกับลูกเรือในการรับหิ้วรับฝากสิ่งของและดำเนินการทางวินัยอย่างร้ายแรงนะครับถ้าฝ่าฝืนจะถูกเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครับ
0: 4ค่ะเห็นชอบกรมศุลกากรยกร่างคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีจัดตั้งหน่วยข้อมูลผู้โดยสารเพื่อยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้โดยสารระหว่างประเทศ5สถาบันการบินพลเรือนค่ะจะยกระดับการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรในการตรวจสอบสัมภาระของผู้โดยสารและลูกเรือ6ก็คือให้ดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลระหว่างกรมศุลกากรการท่าอากาศยานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเพื่อให้สามารถบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
2: นอกจากนี้ครับเห็นชอบหลักการปฏิบัติการพิฆาตยาเสพติดนะครับซึ่งสอดคล้องกับคำแถลงนโยบายของรัฐบาลและข้อสั่งการนายกในการปราบปรามยาเสพติดทุกรูปแบบครับมอบหมายให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการที่เชื่อมโยงและสอดคล้องกันในทุกระดับนะครับอำเภอจังหวัดกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรม7ด้านครับ 1. ครับการยกระดับความร่วมมือกับต่างประเทศ 2. การเสริมความมั่นคงชายแดน 3. การปราบปรามเครือข่ายค้ายาและเจ้าหน้าที่รัฐ 4. การลดผลกระทบต่อประชาชนครับ 5. การแก้ปัญหาผู้ป่วยจิตเวชจากยาเสพติด 6. การดำเนินนโยบาย1อำเภอ10บำบัดและ7ครับการสร้างสังคมปลอดภัยครับ
0: แฟนฟุตบอลกำลังลุ้นกันสนุกค่ะสำหรับกระแสฟุตบอลโลกปีนี้นะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคุณผู้ชมที่เล่นโซเชียลมีเดียได้ติดตามบ้างหรือเปล่าที่ร้อนแรงไม่แพ้กันก็คือการพนันฟุตบอลออนไลน์นะคะที่บอกว่าลองสังเกตดูบ้างไหมก็คือบางคนเขาอาจจะเล่นเว็บไซต์หรือใช้โซเชียลมีเดียมันอาจจะมีป๊อปอัพหน้าตาแปลกๆมีแถบโฆษณาโปรโมชั่นแปลกโผล่ขึ้นมานะคะนี่เป็นการจับสัญญาณจากเครือข่ายที่เขาทำงานต่อต้านการพนันออนไลน์กำลังกังวลว่าตอนนี้พนันออนไลน์กำลังอาศัยกระแสฟุตบอลโลกนี่แหละค่ะเร่งขยายตัวผ่านทั้งโปรโมชั่นแล้วก็โฆษณาในการติดตามตัวผู้ใช้งานฝ่ายข้อมูลของตำรวจบอกว่าตอนนี้ตำรวจเสนอปิดไปแล้วกว่า5ล้าน URL นะคะแต่ว่าปิดจริงได้แค่ 33% แค่นั้นค่ะโมนัสแทงเสียและกิจกรรมชวนเพื่อนไอ้แบบนี้แหละค่ะที่บอกว่าเป็นโปรโมชั่นที่มันดูล่อตาล่อใจที่เว็บพนันออนไลน์เขาใช้มาเป็นกับดักทางจิตวิทยาเพื่อดึงดูดผู้เล่นเข้าสู่ระบบแล้วก็วงการพนันนี่เป็นข้อมูลที่นางสาวรัติการวิบูลพาณิชย์อาจารย์ประจำคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัลมหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพเปิดเผยในวงระดมความคิดเห็นลดปัญหาการพนันฟุตบอลโดยบอกว่าเว็บพนันจำนวนมากจะใช้แพลตฟอร์มสำเร็จรูปทำให้สามารถแตกเว็บไซต์ย่อยๆได้อีกจำนวนมากแม้ว่าจะถูกปิดไปมันก็จะถูกเปิดมาใหม่ได้อย่างรวดเร็วนอกจากนี้ค่ะอัลกอริทึมของแพลตฟอร์มออนไลน์ยังทำให้คนที่เคยเข้าไปชมเว็บพนันถูกโฆษณาติดตามในทุกๆช่องทางดิจิทัลส่งผลให้ผู้ที่ต้องการเลิกเล่นสุดท้ายมันก็ชวนถูกให้เล่นแล้วก็กลับเข้าสู่วงจรการพนันง่ายขึ้นค่ะ
6: เรื่องนึงที่น่ากลัวก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยเล่นชนะใช่ไหมคะเล่นชนะเราถึงจะได้เงินแต่ปัจจุบันคือเราเล่นแพ้3ตาติดเราได้เงินกลับคืนมาเพื่อเข้ามาหมุนในระบบอีกค่ะซึ่งพวกนี้ที่กล่าวไปทั้งหมดเนี่ยก็จะมีประกาศเป็นโฆษณาอยู่หน้าเว็บเกือบทุกเว็บเลยค่ะ
2: พลตำรวจตรีชัดปันธการคล้ายคลึงรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีครับบอกว่า8เดือนที่ผ่านมานะครับเจ้าหน้าที่เสนอปิดเว็บพนันแล้วกว่า5ล้าน3แสน URL แต่สามารถปิดได้จริงแค่1ล้าน7แสน URL ครับประมาณ 33% เท่านั้นเองครับแล้วก็เสนอให้แพลตฟอร์มระดับโลกเช่น Meta และ TikTok นะครับเข้ามาร่วมรับผิดชอบและควบคุมการมองเห็นโฆษณาเว็บพนันอย่างจริงจังครับเนื่องจากกฎหมายไทยยังไม่สามารถเอาผิดเจ้าของแพลตฟอร์มต่างประเทศไม่สามารถเอาผิดได้โดยตรงครับ
7: แพลตฟอร์มไม่เคยมีความผิดสักคดีกฎหมายไม่ถึงในเมื่อคุณบอกเป็นวาระแห่งชาติก็ต้องทำสิครับออกกฎหมายสิครับก็เข้าไปคุยกับกรรมธิการแล้วยังวนอยู่แล้วครับวนอยู่แล้วครับยังไม่ได้สักทีไม่รู้ว่าอะไรแต่เมต้า ตรงนี้ต้องขอบคุณเมต้าหลังจากท่านไตรรงผิวพรรณมีการประชุมกับเมต้า

0: ขณะนี้ท่านไปเปิดใน Facebook จะเห็นว่ามันขึ้นได้น้อยลงเพราะว่าเขามี AI จับถ้ามีภาพเกี่ยวกับเหรียญนะครับเกี่ยวกับสล็อตเกี่ยวกับเสียงนี้ขึ้นมา AI ของ Meta เขาจับเลยว่าปิดการมองเห็นเลยแต่ก็ยังช้าเพราะอะไรฮะมันมีคำว่าจริงแอด
1: นายธนากรคมกริชเลขาธิการมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันเปิดเผยผลการศึกษาสถานการณ์การพนันปี2568นะคะพบว่ามีผู้เล่นพนันหน้าใหม่เพิ่มขึ้นเป็นกว่า 300,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ9ส่วนวงเงินหมุนเวียนการพนันออนไลน์ยังสูงถึง 130,000 ล้านบาทนะคะและผลสำรวจยังพบด้วยว่าโต๊ะบอลยังมีอยู่ทุกจังหวัดของประเทศมีความเชื่อมโยงกับปัญหาหนี้สินแล้วก็เกี่ยวโยงไปถึงเรื่องความรุนแรงในครอบครัวซึ่งข้อมูลจากต่างประเทศบ่งชี้ค่ะว่าในช่วงการแข่งขันกีฬารายการใหญ่ๆสถิติการแจ้งเหตุความรุนแรงในครอบครัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญค่ะ
2: วันนี้มีแต่เรื่องยากๆนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ประเทศไทยเจอปัญหาใหญ่เต็มไปหมดผ่านมากว่า1ชั่วโมงที่เรานำเสนอข่าวในค่ำคืนนี้เนี่ยเจอทั้งทุจริตข้าราชการเส้นทางยาเสพติดที่ผ่านประเทศไทยแล้วยังไม่นับรวมพนันออนไลน์ที่แก้แทบไม่ได้เลยเนี่ยนะครับยังมีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนครับของชาวบ้านและอุทยานทับลานครับวันนี้มีกรรมาธิการกฎหมายของสภานะครับลงพื้นที่ไปฟังความเห็นชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนครับซึ่งก็คาดว่าต่อไปคงจะต้องมีกฎหมายนิรโทษกรรมครับนายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมาธิการการกฎหมายของสภาครับและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับลงพื้นที่บ้านไทยสามัคคีตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาครับไปฟังความเห็นจากชาวบ้านในพื้นที่เกี่ยวกับแนวทางในการแก้ปัญหาทางกฎหมายที่ดินทับซ้อนในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานครับนายสมบูรณ์สิงห์กิ่งตัวแทนชาวบ้านตำบลไทยสามัคคีนะครับเป็นผู้นำเสนอปัญหาตั้งแต่อดีตโน้นมาจนถึงปัจจุบันนี้แล้วก็ยื่นข้อเสนอให้กับคณะกรรมการ9ข้อครับเพื่อไปประกอบการพิจารณาโดยเฉพาะประเด็นขอให้คณะกรรมการเร่งดำเนินการผลักดันให้มีกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อเป็นการเยียวยาให้กับคนที่ถูกจับกุมดำเนินคดีโดยไม่เป็นธรรมนะครับรวมไปถึงต้องการให้กรรมการเนี่ยชี้แจงประเด็นมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติได้นำแนวเขตปี43มาพิจารณาหรือไม่เนื่องจากแนวเขตปี43ครับเป็นแนวเขตที่มีหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันลงพื้นที่สำรวจแนวเขตแล้วก็ปักหลักเขตอย่างชัดเจนจนประกาศเป็นมติครม.ครับ
3: มาธิการจะสื่อสารต่อสังคมในเรื่องของทับลานและเรื่องของชุมชนเรื่องนี้ให้สังคมได้รับรู้ว่ามันมีปัญหาอะไรและเกิดอะไรขึ้นข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรอันนี้ส่วนที่หนึ่งส่วนที่สองเนี่ยเราอยากให้กรรมาธิการชุดนี้ในฐานะที่เป็นกรรมาธิการกฎหมายสิทธิมนุษยชนเนี่ยให้ประชุมเร่งด่วนเพื่อที่จะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมอุทยานกรมป่าไม้แล้วก็สปกเข้ามาดูข้อมูลข้อเท็จจริงว่าการมติของคณะกรรมการอุทยานเมื่อวันที่15มิถุนายนเนี่ยเป็นไปตามมติครม14มีนา2566หรือไม่
1: หลังรับฟังความเห็นของชาวบ้านในพื้นที่คณะกรรมการก็ลงพื้นที่ติดตามการรื้อถอนรีสอร์ทที่รุกพื้นที่อุทยานและคดีสิ้นสุดนะคะมีผู้รับเหมาอยู่ระหว่างการดำเนินการให้แล้วเสร็จตามกำหนด15วันซึ่งอาจจะไม่ทันตามกรอบเวลาละค่ะและจะมีการหารือและขอขยายเวลาในการรื้อถอนออกไปจนกว่าจะเสร็จจากนั้นคณะกรรมการก็เข้าไปดูแนวเขตปี2543นะคะซึ่งชาวบ้านในพื้นที่ต้องการให้รัฐยึดถือเป็นแนวเขตหลักพิจารณาแก้ไขพื้นที่ทับซ้อนค่ะประมองว่าการดำเนินการตามมติของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนซึ่งแบ่งชาวบ้านออกเป็น5กลุ่มจะใช้เวลาในการพิสูจน์สิทธิ์นานเนื่องจากไม่มีแนวเขตที่ชัดเจนประธานคณะกรรมการบอกว่าทราบถึงปัญหาในพื้นที่แล้วยอมรับเกิดจากความผิดพลาดของหน่วยงานภาครัฐที่ประกาศเขตอุทยานทับลานทับพื้นที่ทำกินของชาวบ้านในฐานะประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนจะเร่งหารือกับคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นและเบื้องต้นบอกว่าจะผลักดันร่างกฎหมายนิรโทษกรรมเพื่อเยียวยาให้กับผู้ที่ถูกจับกุมดำเนินคดีโดยไม่เป็นธรรมค่ะ
4: ที่เราต้องแก้ปัญหาในวันนี้คือจะทำอย่างไรที่จะคืนความเป็นธรรมให้กับพี่น้องประชาชนและขณะเดียวกันไม่ใช่แค่คืนความเป็นธรรม แต่ปัญหาเรื่องทับลานนะครับที่ค้างมากว่า40ปีเนี่ยจะต้องได้รับการแก้ไขด้วยพวกเราในฐานะของกรรมาธิการการกฎหมายเนี่ยวันนี้คือการลงพื้นที่รวบรวมข้อเท็จจริงจริงข้อเท็จจริงหลายมากหลายส่วนเนี่ยมันรู้กันอยู่แล้วแต่ว่าเรามาครั้งนี้เราก็คงจะรวบรวมต่อไปซึ่งภายในเดือนสิงหานะครับผมก็ตั้งใจนะครับว่าในฐานะที่ผมเป็นประธานกรรมาธิการเนี่ยผมจะบรรจุเรื่องนี้เนี่ยนะครับแล้วก็จะได้มีการเชิญหน่วยงานต่างๆนะครับซึ่งรวมถึงทางฝ่ายการเมืองทางรัฐบาลเนี่ยให้มาให้ข้อมูลกับทางกรรมาธิการและหาทางออก
2: นายรังสิมันครับบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นต้องสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์ป่ากับสิทธิ์ของคนที่อยู่มาก่อนนะครับจะใช้เวลา1เดือนในการนำเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกรรมาธิการครับโดยจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกำหนดทางออกเพื่อคลี่คลายคดีและยุติปัญหาที่ดินทับลานอย่างเป็นธรรมครับ
1: ค่ารักษาพยาบาลที่พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ใช่จะส่งผลต่อ3กองทุนสุขภาพหลักของภาครัฐเท่านั้นนะคะแต่ว่ามันยังลุกลามไปจนถึงภาคประกันสุขภาพเอกชนตอนนี้กำลังเผชิญกับความเสี่ยงขาดทุนอย่างหนักเพราะว่ายอดเคลมสินไหมมันพุ่งสูงขึ้นวันนี้ชวนคุณผู้ชมติดตามอะไรคือสาเหตุสำคัญคะที่ดันให้ต้นทุนการแพทย์มันเพิ่มสูงขึ้นไม่หยุดและตอนนี้ถูกเรียกว่าเป็นวิกฤตเงินเฟ้อทางการแพทย์และตอนนี้ทั้งภาคธุรกิจประกันจะรับมือกับความเสี่ยงนี้อย่างไรติดตามกันต่อกับคุณวชิรวิทย์เลิศบำรุงชัยค่ะ

0: การปรับตัวของประกันสุขภาพเอกชนที่เราเริ่มจะเห็นกันบ้างแล้วนะครับก็คือการเปลี่ยนแพ็กเกจจากเดิมเหมาจ่ายเป็นแบบร่วมจ่ายก็คือประชาชนออกเอง 30% แล้วก็บริษัทประกันออกให้อีก 70% เพื่อเป็นการประคับประคองธุรกิจครับปัจจัยอะไรที่ทำให้ค่ารักษาพยาบาลทุกวันนี้พุ่งสูงขึ้นถูกเรียกว่าวิกฤตเงินเฟ้อทางการแพทย์ครับซึ่งมีที่มาจาก3ปัจจัยสำคัญหลักๆปัจจัยแรกก็คือเทคโนโลยีการแพทย์สมัยใหม่ที่ทุกวันนี้นะครับการวินิจฉัยโรคต้องใช้เครื่องมือซับซ้อนที่มีราคาสูงอีกสาเหตุหนึ่งก็คือค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งคิดเป็นต้นทุนของค่ารักษาพยาบาลที่มีสัดส่วนสูงถึง 45% และอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือโครงสร้างราคายาและเวชภัณฑ์โดยเฉพาะโรงพยาบาลเอกชนราคายาและเวชภัณฑ์สูงกว่าโรงพยาบาลรัฐหลายเท่าครับจากอัตราเงินเฟ้อทางการแพทย์ในไทยที่สูงขึ้นเฉลี่ยถึง 10% ส่งผลให้ loss ratio หรือว่าอัตราค่าสินใหม่ทดแทนในปี2566อยู่ที่ 67% แต่คาดการว่าในปี2569นี้จะพุ่งสูงถึง 89% ยิ่งตัวเลขนี้สูงก็ยิ่งสะท้อนว่าบริษัทประกันใกล้เข้าเนื้อหรือว่าขาดทุนขณะเดียวกันก็พบการเคลมแบบกระจุกตัวผู้ป่วยเพียง 4% กลับมียอดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนรวมกันสูงถึงกว่า 20% ของยอดเคลมทั้งหมดครับแต่ความท้าทายในการขึ้นเบี้ยประกันนายกสมาคมประกันชีวิตไทยก็มองว่าทำได้ยากและหากขึ้นเบี้ยประกันแพงเกินไปคนที่จ่ายไม่ไหวก็จะยกเลิกประกันแล้วกลับไปพึ่งพาระบบรัฐหรือว่าบัตรทองซึ่งก็จะทำให้ระบบของรัฐแบกรับภาระหนักขึ้นไปอีกครับ
1: ประกันชีวิตจริงๆเขาก็เก็บข้อมูลละเอียดค่ะยาและเวชภัณฑ์ที่แต่ละโรงพยาบาลคิดกับเราเนี่ยบวกไปสักเท่าไหร่แล้วเราก็มักจะไปคุยกับกระทรวงพาณิชย์เรื่อยๆบอกว่าท่านคะกระทรวงท่านเท่าที่พวกเราเข้าใจมีหน้าที่ควบคุมราคายาและเวชภัณฑ์ท่านช่วยดูหน่อยสิคะว่าเป็นอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าแล้วท่านก็มาถามว่าประกันเนี่ยส่งคนไข้เข้าไปโรงพยาบาลรัฐได้ไหมเราก็บอกว่าได้ค่ะถ้าโรงพยาบาลรัฐมีการบริการที่ดีรวดเร็วไม่ต้องคอยคิวยาวนะฮะเราก็จะร่วมมือกันได้
0: ล่าสุดมีการลงนาม MOU ร่วมกันระหว่างสมาคมประกันชีวิตไทยกับโรงพยาบาลรัฐนำร่อง28แห่งเปิดพรีเมียมคลินิกเพื่อดึงคนที่ซื้อประกันสุขภาพเอกชนเข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาลรัฐมากขึ้นโดยโรงพยาบาลราชวิถีเป็นหนึ่งในนั้นครับผู้ป่วยหญิงรายนี้ถือประกันสุขภาพเอกชนแต่บริษัทประกันยังไม่ได้ทำสัญญากับโรงพยาบาลราชวิถีจึงต้องสำรองจ่ายไปก่อนแล้วมาเบิกคืนแต่แลกกับการได้พบแพทย์เฉพาะทางเร็วขึ้นไม่ต้องรอคิวนานส่วนผู้ป่วยชายคนนี้เคยรักษาในโรงพยาบาลเอกชนแต่เมื่อค่าใช้จ่ายสูงขึ้นจึงหันมาใช้บริการพรีเมียมคลินิกจ่ายเพิ่มเฉพาะค่าแพทย์600 บาทขณะที่ค่ายาและค่าตรวจยังใช้สิทธิ์ประกันสังคม

0: ได้ตามปกติหัวหน้าพยาบาลบอกว่าพรีเมียมคลินิกให้บริการแบบ one stop service ครบทั้งตรวจรักษาเจาะเลือดตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจรับยาและชำระเงินในจุดเดียวลดขั้นตอนและระยะเวลาการรอคอยของผู้ป่วยแต่สำหรับผู้ใช้สิทธิ์บัตรทองหากเลือกใช้พรีเมียมคลินิกจะต้องชำระค่าบริการเองทั้งหมดขณะที่ผู้ถือประกันสุขภาพเอกชนของ7บริษัทคู่สัญญาสามารถใช้ระบบแฟลตเคลมโดยไม่ต้องสำรองจ่าย
1: ก็จะมีคอนแทคของเราทั้งหมด7บริษัทนะคะที่เราสวิตตรงนี้อยู่แล้วก็แฟลตเคลมเลยค่ะแฟลตเคลมนั่นหมายความว่าคนไข้ walk in มาวันนี้แจ้งความประสงค์จะขอใช้สิทธิ์ประกันชีวิตที่ตัวเองถืออยู่เราก็จะทำการประสานงานกับบริษัทประกันนะคะว่าขอดูวงเงินว่าคนไข้มีสิทธิ์ใช้วงเงินเท่าไหร่ในการรับบริการครั้งนี้ค่ะ คนไข้ก็จะสะดวกไม่ต้องสำรองจ่าย
0: หลังเปิดให้บริการมา6เดือนพรีเมียมคลินิกของโรงพยาบาลราชวิถีก็มีผู้เข้าใช้บริการเฉลี่ย700ถึง 1,000 คนต่อเดือนและยืนยันว่าไม่กระทบผู้ป่วยในระบบปกติไม่มีการดึงคิวตรวจขณะที่บุคลากรได้รับค่าตอบแทนตามระบบ P4P โดยไม่กระทบภารกิจหลักผู้บริการโรงพยาบาลราชวิถีระบุว่าขณะนี้บริษัทประกันสุขภาพเอกชนเริ่มสนใจทำสัญญากับโรงพยาบาลรัฐมากขึ้นหลังค่ารักษาในโรงพยาบาลเอกชนปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง
2: เพราะว่าตอนนี้ต้องเรียนตามตรงอะครับค่าบริการทางการแพทย์ของทั่วไปนะครับโดยเฉพาะทางเอกชนเนี่ยก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเพราะนั้นบริษัทเอกชนเนี่ยก็อาจจะพยายามหาโอกาสนะครับ เพื่อมาเชื่อมโยงกับบริการของภาครัฐมากขึ้นเพื่อจะทำให้ค่าใช้จ่ายของเขาเนี่ยสามารถควบคุมได้ดีขึ้น
0: ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีมองว่าหากประชาชนที่มีกำลังซื้อใช้ประกันสุขภาพเอกชนควบคู่กับสิทธิการรักษาของรัฐจะช่วยเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ป่วยและช่วยสร้างความสมดุลทางการเงินให้ระบบสุขภาพในระยะยาวแม้ว่าหลายฝ่ายนะครับมีความกังวลในประเด็นเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับแต่ว่าภาครัฐออกมาชี้แจงว่าการแยกกลุ่มผู้มีกำลังซื้อออกมานั้นจะช่วยนำรายได้กลับเข้าไปสู่โรงพยาบาลรัฐเพื่อพัฒนาต่อและก็จะช่วยลดความแออัดในแผนกปกติให้กับผู้ที่มีรายได้น้อยด้วยครับ
3: ก็มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายนะคะว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่าแก้ไขนะเพิ่มความยืดหยุ่นนะคะในแง่ของกฎระเบียบทั้งในการเรียกเก็บค่าบริการนะคะรวมไปจนถึงนะคะบางสิทธิ์นะคะอาจจะมีการติดข้อกฎหมายหรือพ.ร.บ.บางอย่างนะคะที่ถ้าประกันสุขภาพของภาครัฐดูแลไปแล้วส่วนเกินประชาชนต้องเป็นคนดูแลเท่านั้นถ้าประกันเอกชนจะจ่ายปุ๊บก็ให้เอกชนดูแลทั้งหมดเลยอะไรเงี้ยค่ะสิ่งที่มันเกิดขึ้นแปลกๆแบบนี้อะไรเงี้ยนะเขาบอกว่าถ้ามีการปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็สร้างความยืดหยุ่นในส่วนนี้เนี่ยก็อาจจะทำให้ประกันสุขภาพเอกชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลระบบสุขภาพของประชาชนได้นะคะ
0: เงินเฟ้อทางการแพทย์เป็นโจทย์ร่วมต่อทั้งภาครัฐโรงพยาบาลแล้วก็ธุรกิจประกันนะครับที่จะต้องหาทางออกร่วมกันในการควบคุมต้นทุนโดยไม่ให้กระทบต่อคุณภาพการรักษาและยังคงให้ประชาชนสามารถที่จะเข้าถึงระบบสุขภาพได้อย่างยั่งยืนครับ
4: ขอบคุณคุณวชิรวิทย์ค่ะ
5: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับเราใช้คนละครึ่งเข้าสู่เดือนที่2แล้วนะครับไม่ได้มีเฉพาะคนละครึ่งให้เราใช้จ่ายกันแบบสนุกมือนะครับตอนนี้เขามีโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยคนละครึ่งฟังดีๆนะเงินกู้ดอกเบี้ยคนละครึ่งทีแรกนี่ตาโตเลยฮะท่านผู้ชมครับได้ยินเป็นเงินกู้คนละครึ่งไม่ใช่นะดอกเบี้ยคนละครึ่งและที่สำคัญที่เขาปล่อยกู้เนี่ยเฉพาะเกษตรกรครับธกส.เขาให้คนละไม่เกิน 100,000 บาทเอาไปซื้อปัจจัยการผลิตแต่ก่อนที่จะไปกู้เงินเดี๋ยวไปดูนายกรัฐมนตรีครับทดลองขับรถไถไฟฟ้ากันก่อนเพื่ออยากจะกู้เงินไปซื้อรถไถ
6: เปิดเรื่อยๆนะครับพี่ขออนุญาตเปิดนะเปิดนะบีบแต่นะครับบีบแต่ไล่นะครับเปิดได้เยอะ
5: ท่านผู้ชมครับคุณวิสาน ายกเนี่ยขับมากี่รถแล้วเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าก็ขับมาแล้วน
4: ะ
5: รถมอเตอร์ไซค์ก็ขับมาแล้ววันนี้ขับรถไถไฟฟ้าฝีมือคนไทยโชว์เลยแล้วกันครับนายกเนี่ยขับโชว์เพราะเป็นฝีมือคนไทยครับเป็นหนึ่งในกิจกรรมเปิดตัวโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับเกษตรกรครับไปคิกออฟกันที่อำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ แล้วก็ชมการสาธิตโดรนเพื่อการเกษตรนายกเนี่ยบอกว่าโครงการนี้เป็นมาตรการในการลดต้นทุนของเกษตรกรเพื่อให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำจากธกส.ครับโดยวงเงินกู้รายละไม่เกิน 100,000 บาทนะครับให้ใช้เป็นทุนในการซื้อปัจจัยการผลิตเช่นปุ๋ยเมล็ดพันธุ์แล้วก็ค่าใช้จ่ายในการเกษตรนะครับกู้ซื้อรถไถคงไม่ไหวนะครับ
7: เป็นสินเชื่อที่รัฐบาลรับดอกเบี้ยครึ่งหนึ่งแล้วก็ให้พี่น้องเกษตรกรรับดอกเบี้ยอีกครึ่งหนึ่งกรณีนี้สำหรับปีนี้เนี่ยก็ดอกเบี้ยกำหนดไว้ที่ 6% ก็เท่ากับว่าพี่น้องเกษตรกรก็จ่ายดอกเบี้ย 3% นะครับต่อปีนะครับแล้วก็วงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายเงินเหล่านี้ก็สามารถนำไปซื้อไอ้พวกอุปกรณ์ในการส่งเสริมการผลิตผลผลิตทางการเกษตรเช่นปุ๋ยเป็นหลักนะครับ
4: ระหว่างการลงพื้นที่ค่ะตัวแทนเกษตรกรก็ยื่นหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีบอกอยากให้รัฐบาลช่วยหาแนวทางดูแลเรื่องราคาปัจจัยการผลิตด้วยโดยเฉพาะเรื่องปุ๋ยต้นทุนการผลิตต่างๆตอนนี้ยังแพงอยู่ค่ะ
8: ก็มี3ตีเนื้อหาครับเนื้อหาที่ต่อไปก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องปุ๋ยคนละครึ่งนะครับเป็นโครงการที่ดีนะครับแต่เกษตรกรเราคงจะเข้าถึงไม่ได้ทุกคนนะครับตรงนี้แล้วก็เรื่องที่เราเคยเรียกร้องอยู่การเยียวยาพื้นที่ทุ่งรับน้ำอันนี้นะครับก็เลยต้องมายื่นหนังสือวันนี้เพื่อทวงถามกับท่านนายก
5: ทีมข่าวครับไปสำรวจร้านขายปุ๋ยที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับพบว่าราคาปุ๋ยบางสูตรยังราคาสูงครับขายกระสอบละ 1,250 บาทนะครับสูงกว่าช่วงก่อนหน้าที่800ถึง900บาทต่อกระสอบครับ
9: ก็ยังลงไม่มากครับเพราะก่อนนั้นมันแค่800 900ครับก็ขึ้นไปถึง 1,300 1,400 แล้วตอนนี้เหลือ 1,220 มันก็ยังลงไม่เท่าไหร
10: ่แล้ววันนี้นายกรัฐมนตรีมาไว้เข้าร่วมตรงนี้ทําไง
9: โครงการตรงนี้ก็ที่รัฐบาลมาเปิดก็ดีไหมก็เหมือนจะดีแต่ก็ทำให้พี่น้องชาวนาเนี่ยต้องไปกู้เหมือนกับให้เราไปกู้แล้วก็ได้เป็นหนี้อีกแล้วชาวนาหรือใครเนี่ยถ้าไปกู้แล้วการที่จะใช้หนี้อ่ะมันยาก
4: เกษตรกรในพื้นที่อื่นๆก็ยังกังวลเรื่องการเข้าร่วมโครงการนะคะทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่ธกส.สาขาชัยนาทค่ะก็พบว่ามีการสอบถามข้อมูลและสมัครเข้าร่วมโครงการแต่อาจจะยังไม่ได้คึกคักมากนักชาวนาส่วนใหญ่ก็บอกว่าลังเลที่จะไปกู้เงินกับโครงการนี้เพราะว่าปัจจุบันยังมีภาระหนี้สินเดิมอยู่เลยถ้าไปกู้เพิ่มแหมมันก็กลายเป็นหนี้เพิ่มเข้าไปอีกภาระเพิ่มเข้าไปใหญ่ค่ะ
5: ผมย้ำนะกู้เต็มท่านผู้ชมดอกเบี้ยโน่นคนละครึ่งก็ต้องใช้เต็มนะครับเงื่อนไขในการเข้าร่วมโครงการครับเกษตรกรจะต้องลงทะเบียนกับธกส.แล้วก็ผ่านการอบรมด้านการบริหารจัดการต้นทุนการผลิตจากธกส.หรือว่าหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรครับก่อนจะนำเงินกู้ไปใช้ในการซื้อปัจจัยการผลิตจากสถาบันเกษตรกรกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนหรือแหล่งจำหน่ายที่ธกส.กำหนดนะครับโครงการเนี่ยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ถึง30เมษายนปี2572นะครับโดยครอบคลุมเกษตรกรใน7กลุ่มพืชหลักได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปาล์มน้ำมันมันสำปะหลังยางพาราอ้อยและไม้ผลกำหนดอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ร้อยละ6ต่อปีครับแบ่งเป็นรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยร้อยละ3ต่อปีและเกษตรกรรับภาระอีกร้อยละ3ต่อปีครับ
4: ยังอยู่กันที่ความทุกข์ของคนทำมาหากินหลังจากผู้ประกอบการรถร่วมค่ะเรียกร้องให้รัฐเร่งจ่ายเงินเยียวยาผลกระทบจากการตรึงราคาค่าโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะล่าสุดทางบริษัทขนส่งจำกัดเตรียมโอนเงินเยียวยาให้กับกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบวันที่6กรกฎาคมนี้ค่ะหลังการประชุมร่วมกับผู้ประกอบการรถร่วมเรียกร้องให้จ่ายเงินชดเชยค่าโดยสารค้างจ่ายจากมาตรการตรึงราคาช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2569นะคะนายอัธวิทย์รักจำรูนกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.ค่ะบอกว่าเตรียมทยอยโอนเงินชดเชยให้กับผู้ประกอบการรถร่วมบริการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการตรึงอัตราค่าโดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์รวมวงเงิน47ล้านบาท หลังได้รับการจัดสรรงบประมาณมาจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกพฐแล้ว

0: ครบถ้วนและอยู่ระหว่างการตรวจสอบเรื่องความถูกต้องของเอกสารค่ะก่อนทยอยโอนเงินให้ผู้ประกอบการที่ยื่นเอกสารครบถ้วนและถูกต้องตั้งแต่วันจันทร์ที่6กรกฎาคมนี้เป็นต้นไปมาตรการดังกล่าวครอบคลุมผู้ประกอบการรถร่วมในความดูแลของบขส.นะคะกลุ่มนี้ประมาณ 5,000 ถึง 6,000 คันโดยมีผู้โดยสารยื่นขอรับสิทธิ์การเยียวยาเกือบ1ล้านคนส่งผลให้บขส.ต้องตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียดค่ะเพื่อยืนยันว่าเป็นผู้โดยสารที่เดินทางจริงๆส่วนกรณีผู้ประกอบการต้องการปรับขึ้นอัตราค่าโดยสารเพราะว่าต้นทุนการดำเนินงานเพิ่มสูงขึ้นประเด็นนี้บขส.ขอให้ทางผู้ประกอบการไปรวบรวมข้อมูลเรื่องอัตราการบรรทุกผู้โดยสารจริงเพื่อนำมาวิเคราะห์ร่วมกับต้นทุนที่แท้จริงนะคะโดยการพิจารณาปรับอัตราค่าโดยสารบอกว่าเป็นอำนาจของคณะกรรมการขนส่งทางบกกลางค่ะ
1: ในปี2569ครับสถิติแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในต่างประเทศสูงสุดยังอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานนะครับและเพื่อปกป้องคุ้มครองไม่ให้แรงงานเหล่านี้ถูกหลอกครับคลินิกสิทธิแรงงานครับจึงเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญนะครับแล้วก็ต้องทำงานใกล้ชิดกับชุมชนติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรครับ

0: ับเป็นอีกฟันเฟืองสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะข้อมูลจากกองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศของกรมการจัดหางานเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเพราะว่าตอนนี้เรามีแรงงานไทยกระจายอยู่ในต่างประเทศเนี่ย143ประเทศนะคะจำนวนคือ 236,000 กว่าคนและแรงงานกลุ่มนี้ส่งรายได้กลับประเทศไทยอยู่ที่กว่า 173,000 กว่าล้านบาทในปี2568ที่ผ่านมาค่ะและจากความต้องการเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้านหนึ่งมันก็มีความเสี่ยงเกิดกระบวนการหลอกจากกลุ่มมิจฉาชีพนะคะกรมการจัดหางานเลยระบุถึงพฤติการการหลอกลวงบอกมี4ข้อที่เจอกันเยอะๆ1คือใช้สื่อโซเชียลโฆษณาเกินจริงตัวเลขใครได้เกินจริงค่ะมีการแอบอ้างปลอมแปลงเอกสารมีการให้เร่งรัดโอนเงินเข้าบัญชีบุคคลธรรมดาและหลอกพาลักลอบเข้าเมืองแบบผิดกฎหมายค่ะ
1: เคสก็จะมีเคสที่ถูกหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศแล้วก็มีที่เมื่อเดินทางไปต่างประเทศแล้วเจ็บป่วยแล้วก็จะมีที่ผ่านมาเมื่อ2ปีที่แล้วก็จะมีที่สงครามนะใช่ไหมคะสงครามที่อิสราเอลนี่ก็ประสานสอบถามว่าพ่อมีลูกบ้านไปทำงานอิสราเอลหลายคนค่ะ
2: เราต้องดูก่อนว่าไองานที่เราจะไปอ่ะมันเป็นประเทศที่เขาต้องการแรงงานตรงนั้นจริงๆหรือไม่แล้วก็อีกอย่างกระบวนการเนี่ยมันต้องมีการสอบมันต้องมีการอะไรต่างๆถ้าอะไรที่มันไปง่ายๆอะค่ะจะบอกประชาชนเสมอว่าอะไรที่มันได้มาง่ายๆมันมักยุ่งยากเสมอในตอนท้ายไม่ว่าคุณจะไปเซ็นอะไรไม่ว่าคุณจะไปทำอะไรก็ตามเหมือนมีคนมาบอกคุณว่าเซ็นตรงนี้แล้วได้เงินนะให้เราพึงไว้ก่อนว่ามันไม่มีอะไรได้มาง่าย
3: ๆก็จะมีคนอีสานเนี่ยโดยเฉพาะจังหวัดอุดรขอนแก่นชัยภูมินะครับจะเป็น3จังหวัดแรกเลยที่อยู่ในระดับท็อป5ตลอดเลยนะครับที่โดนหลอกไปทำงานบางทีไปทำงานจ่ายเงินให้กับนายหน้าจ่ายเงินบริษัทแล้วแต่ไม่ได้ไปทำงานเขาตามที่เราได้ยินข่าวว่ามีการลอยแพคนงานสมัครกับบริษัทหางานสมัครกับนายหน้าโดยถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ได้ไปทำงานแต่เมื่อไปถึงนะครับบริษัทที่อยู่ต่างประเทศก็จะมีลักษณะของการจ่ายค่าจ้างต่ำกว่าที่ทำสัญญาจ้างแล้วก็บังคับใช้แรงงานเกินกว่าระยะเวลา3ก็คือไม่มีความปลอดภัยในการทำงานซึ่งไม่ตรงกับสัญญาจ้างคือทุกวันนี้จะเป็นการหลอกทางสื่อออนไลน์ทางแอปพลิเคชันต่างๆทางแพลตฟอร์มทาง Facebook TikTok นะครับโดยจะมีการจัดการหลอกเป็นขรูปขบวนการทำให้ความซับซ้อนในการดำเนินคดีเนี่ยในการติดตามเงินหรือว่าตรวจสอบว่าโดนหลอกจริงหรือไม่เนี่ยมันยากกว่าเดิมมากครับทุกวันนี้นะครับ
0: ไปแบบผิดก็จะเสียสิทธิ์แน่ๆเมื่อเดินทางไปถึงนะคะเรื่องนี้ทำให้หลายหน่วยงานในพื้นที่ภาคอีสานค่ะทำงานร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดโครงการคลินิกสิทธิมนุษยชนขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเรื่องนี้เป็นการแก้ปัญหาเชิงป้องกันคือให้รู้ข้อมูลเรื่องสิทธิ์ไว้ก่อนนะคะกรณีการถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศเนี่ยค่ะเขาโฟกัสพื้นที่เป้าหมายอยู่ที่3จังหวัดเพราะโดนหลอกกันเยอะคือโคราชขอนแก่นและอุดรธานี

0: ขยายความร่วมมือกับอาสาสมัครแรงงานซึ่งเดิมมีอยู่แต่เป็นระดับตำบลละ1คนเขาขยายไปถึงระดับหมู่บ้านให้ใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นค่ะสร้างความรู้การตระหนักถึงสิทธิแรงงานให้แก่ประชาชนเป็นแนวทางสำคัญเชิงป้องกันและเชื่อว่าจะแก้ปัญหานี้ได้ค่ะ
1: อาสาสมัคร1คนรับผิดชอบทั้งตำบลบางครั้งข้อมูลข่าวสารที่จะถึงประชาชนในพื้นที่นะมันก็ไม่ทั่วถึงครับทางอาสาสมัครแรงงานก็ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ให้ทราบว่าถ้าจะไปทำงานต่างประเทศโดยไม่ได้มาติดต่อผ่านจัดหางานจังหวัดหรือกระทรวงแรงงานก็ต้องสอบถามเขาว่ามีใบรับรองจากกระทรวงแรงงานไหมถ้าไม่มีให้ถือซะว่าบริษัทนั้นเป็นบริษัทในหน้าเถื่อนไว้ก่อนอยากให้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายด้านแรงงานหรือกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนการเพิ่มศักยภาพอาสาสมัครแรงงานนะครับให้ได้รับรู้ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อประชาสัมพันธ์ต่อในพื้นที่นะครับ
2: 3จังหวัดที่มีแรงงานไปทำงานต่างประเทศมากสุดก็คืออุดรคนไปทำงานต่างประเทศเยอะสุดเนาะแล้วก็เป็นโคราชแล้วเป็นขอนแก่นเพราะฉะนั้นนี่แหละคือกรรมการสิก็เลยเลือกทำงานกับ3จังหวัดนี้ก่อนกับอาสาสมัครแรงงานครับว่าเขาในฐานะคนที่จะต้องไปใกล้ชิดเนาะไปใกล้ชิดชาวบ้านแล้วก็จะต้องเตือนต้องบอกหรือว่าต้องให้คำปรึกษาครับเขาควรจะต้องทำยังไงแล้วก็ในงานของกรรมการสิทธิธรรมก็คือว่าเอาในงานที่คิดว่าจะต้องมีส่วนสำคัญในการทำงานกับอาสาสมัครแรงงานมาชี้ช่องให้เขาเห็นว่าอ่ะถ้าก่อนเกิดเหตุเนี่ยใครต้องช่วยดูบ้างให้ตัวแรงงานเห็นให้อาสาสมัครแรงงานเห็นว่าเขาสามารถปรึกษาคนเหล่านี้ได้ก่อนที่จะใครจะมีใครถูกหลอกในพื้นที่อีกอะไรบ้างที่มันควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อเนาะอันนั้นก็คืองานของกรรมการสิทธิส่วนหนึ่งในการออกไปส่งเสริมแล้วก็เฝ้าระวังสถานการณ์ด้านสิทธิแรงงานในรอบนี้ด้วยครับ
0: ย้ำว่ามี5วิธีการที่สามารถเดินทางไปทำงานต่างประเทศแบบถูกต้องนะคะ1คือแจ้งประเทศปลายทางด้วยตนเองทำเรื่องด้วยตัวเองค่ะแต่ข้อ2 3 4เนี่ยคุณผู้ชมต้องดูดีๆนะคะเพราะว่าถ้าไปผ่านนายจ้างหรือบริษัทจัดหางานต้องเป็นนายจ้างและบริษัทที่กรมการจัดหางานรับรองแล้วว่าไม่ใช่นายจ้างเถื่อนไม่ใช่บริษัทเถื่อนส่วนกรณีสุดท้ายคือไปผ่านกรมการจัดหางานเขาจัดส่งไปก็จะมีโครงการทุกปีโดยเฉพาะในประเทศที่เขาไปกันเยอะๆอย่างเช่นอิสราเอลนะคะทั้งสองท่านคะข้อมูลณเดือนมิถุนายนระบุว่าประเทศที่มีแรงงานไทยได้รับอนุญาตให้ไปทำงานสูงสุด3อันดับแรกคือไต้หวันอิสราเอลและเกาหลีใต้นะคะแต่ก็ต้องย้ำค่ะว่าการไปทำงานต้องผ่านขั้นตอนของการจัดหางานอย่างถูกต้องเพื่อสิทธิของทุกคนถ้าไปแบบไม่มีสิทธิ์มันก็เสี่ยงจะเสียชีวิตได้กรณีล้มป่วยและไม่ได้รับการช่วยเหลือด้วยค่ะ
3: ขอบคุณคุณวิภาพรครับ
4: ทางการอิหร่านยกระดับเรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัยในเมืองหลวงอย่างเข้มข้นนะคะก่อนที่พิธีศพของอดีตผู้นำสูงสุดจะเริ่มต้นขึ้นวันพรุ่งนี้ค่ะท่ามกลางการคาดการณ์ว่าจะมีผู้ที่เดินทางไปร่วมไว้อาลัยมากถึง20ล้านคนค่ะเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอิหร่านกระจายกำลังตรวจตราความปลอดภัยตามท้องถนนในกรุงเตหะรานส่วนน่านฟ้าเหนือเมืองหลวงของอิหร่านบางส่วนถูกปิดตั้งแต่วันนี้ค่ะก่อนที่พิธีศพของอายาตอลลาอาลีคาเมนีอีอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านจะเริ่มขึ้นวันพรุ่งนี้วันแรกสำหรับพิธีดังกล่าวจะลากยาวไปจนถึงวันพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมนะคะและจะสิ้นสุดด้วยพิธีฝังศพที่สุสานอิหม่ามเรซาในเมืองมัชฮัดซึ่งเป็นบ้านเกิดของคาเมนีอีวันนี้ลงศพของอดีตผู้นำสูงสุดรวมถึงสมาชิกภายในครอบครัวที่เสียชีวิตจากการโจมตีในวันเดียวกันถูกนำมาจัดพิธีในกรุงเตหะรานท่ามกลางผู้แทนจากนานาชาติที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยโดยคาดการว่าจะมีผู้เดินทางมาร่วมพิธีศพของอดีตผู้นำระหว่าง 15-20 ล้านคนค่ะซึ่งถ้าเป็นไปตามคาดจะถือว่าเป็นรัฐพิธีศพที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอิหร่านและคาดว่าจะมีผู้แทนจากกว่า100ประเทศเข้าร่วมขณะที่นายกรัฐมนตรีปากีสถานยืนยันจะเดินทางมาร่วมด้วยตัวเองแล้วล่าสุดมีรายงานออกเดินทางมุ่งหน้ามายังอิหร่านแล้วนะคะด้านกองบัญชาการกลางคาทามอัลอันบียาและกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่านเตือนว่าอิหร่านพร้อมตอบโต้อย่างรุนแรงทันทีถ้าศัตรูของอิหร่านโดยเฉพาะสหรัฐและอิสราเอลฉวยโอกาสโจมตีระหว่างการจัดพิธีศพอดีตผู้นำสูงสุดอิหร่านเสียชีวิตจากการโจมตีทางอากาศของสหรัฐและอิสราเอลตั้งแต่วันที่28กุมภาพันธ์หรือวันแรกที่เกิดสงครามขึ้นซึ่งพิธีศพก็ถูกจัดขึ้นล่าช้ากว่า4เดือนนับตั้งแต่สงครามเริ่มเพราะว่าสถานการณ์ที่ผ่านมาสงครามยังไม่สงบการเสียชีวิตของอดีตผู้นำสูงสุด

0: รานนับเป็นการปิดฉากการครองอำนาจที่ยาวนานกว่า36ปีปัจจุบันมอตตาบาคาเมนีอีบุตรชายของอดีตผู้นำสูงสุดดำรงตำแหน่งเป็นผู้นำสูงสุดคนใหม่แทนนะคะซึ่งก็ยังไม่ชัดว่ามอสตาบาจะเดินทางมาร่วมพิธีศพของบิดาหรือไม่เพราะว่ามอสตาบาไม่ปรากฏตัวเลยไม่ปรากฏตัวในสื่อเลยนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นค่ะ
1: วันที่4กรกฎาคมปี1776ครับตอนนั้นสหรัฐ

วันนี้ถือเป็นช่วงโค้งสุดท้ายของการเตรียมงานเฉลิมฉลองของสหรัฐในโอกาสครบรอบ250ปีการประกาศอิสรภาพจากอังกฤษในวันที่4กรกฎาคมนี้นะคะมาว่างานจะจัดขึ้นอย่างคึกคักทั่วประเทศค่ะแต่ก็เกิดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศของความแตกแยกทางการเมืองที่ชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆในสหรัฐค่ะนี่ถือเป็นหนึ่งในจุดที่จะเป็นไฮไลท์ของงานในวันพรุ่งนี้นะคะโดยเมาท์รัชมอร์ในเซาท์ดาโกตาถือเป็นอนุสรณ์สถานที่เป็นสัญลักษณ์ของการสร้างชาติค่ะแกะสลักภาพใบหน้าอดีตประธานาธิบดีผู้ยิ่งใหญ่ของสหรัฐทั้งจอร์จวอชิงตันโทมัสเจฟเฟอร์สันธีโอดอร์รูสเวลต์และอับราฮัมลินคอล์นนะคะซึ่งฐานเสียงของโดนัลด์ทรัมป์เองก็เคยเสนอให้มีการแกะสลักใบหน้าของผู้นำในดวงใจเคียงข้างประธานาธิบดีทั้ง4คนนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมทรัมป์มีกำหนดขึ้นกล่าวสุนทรพจน์บนเวทีนี้นะคะแต่ว่างานใหญ่จริงๆเนี่ยจะเกิดขึ้นที่ National Mall ในกรุงวอชิงตันดีซีค่ะซึ่งทรัมป์คุยเอาไว้ว่างานฉลองจะจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สไตล์เดียวกับการหาเสียงเลือกตั้งค่ะจุดนี้เองที่ทำให้ชาวอเมริกันจำนวนหนึ่งรู้สึกว่าผู้นำสหรัฐกำลังใช้งานฉลองของคนทั้งประเทศเป็นเครื่องมือหาผลประโยชน์ทางการเมืองและโหมกระพือความแตกแยกอยู่หรือไม่นโยบายของโดนัลด์ทรัมป์ในช่วง1ปีเศษที่ผ่านมานอกจากจะสร้างความวุ่นวายขึ้นในประเทศแล้วนะคะยังบั่นทอนภาพลักษณ์ของสหรัฐบนเวทีโลกด้วยไม่เว้นแม้กระทั่งในสายตาของประเทศพันธมิตรซึ่งจริงๆแล้วโลกกำลังมองสหรัฐในตอนนี้อย่างไรกันแน่ค่ะศูนย์วิจัยพิวในสหรัฐสำรวจความคิดเห็นประชาชนกว่า 42,000 คนใน36ประเทศทั่วโลกระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมที่ผ่านมาพบว่าผู้ตอบแบบสำรวจส่วนใหญ่คุณผู้ชมรู้สึกไม่ค่อยดีกับสหรัฐสักเท่าไหร่ค่ะ 57% บอกว่าไม่ชอบสหรัฐนะคะขณะที่หลายประเทศชอบสหรัฐลดลงอย่างก้าวกระโดดทั้งในอินโดนีเซียอิตาลีไนจีเรียแล้วก็แอฟริกาใต้ส่วนถ้าเรามองไปที่บทบาทของสหรัฐบนเวทีโลกผู้ตอบแบบสำรวจเกินครึ่งมีแนวคิดในเชิงลบกับสหรัฐค่ะทั้งมองว่าสหรัฐเนี่ยไม่ใช่หุ้นส่วนที่พึ่งพาได้นะคะสหรัฐไม่ได้ช่วยสร้างสันติภาพและเสถียรภาพและโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่ได้คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศอื่นๆด้วยหรือแม้แต่เรื่องของเสรีภาพเองผู้ตอบแบบสำรวจตัวเลขมากถึง 56% บอกว่ารัฐบาลทรัมป์ไม่เคารพเสรีภาพของประชาชนในประเทศของตัวเองค่ะบางคนบอกนะคะว่าเห็นผลสำรวจแบบนี้แล้วไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรค่ะเพราะว่าเมื่อดูไปที่นโยบายของทรัมป์ 2.0 ทั้งเรื่องของการตัดลดงบประมาณภาครัฐการยุบโครงการช่วยเหลือต่างชาติตั้งกำแพงภาษีกับทั้งโลกปราบปรามกลุ่มผู้อพยพนะคะการใช้ท่าทีคุกคามชาติอื่นๆทั้งกับแคนาดากรีนแลนด์ปานามาและอีกหลายชาติไปจนถึงการก่อสงครามในต่างแดนนโยบายและท่าทีเหล่านี้ค่ะกำลังทำให้สหรัฐกลายเป็นผู้ร้ายในสายตาของหลายๆประเทศโดยองค์กรสนับสนุนประชาธิปไตย Alliance of Democracy Foundation ในเดนมาร์กค่ะเขาเผยแพร่รายงานการสำรวจมุมมองของโลกต่อสหรัฐเมื่อเดือนพฤษภาคมคุณผู้ชมเขาพบว่าผู้ตอบแบบสำรวจเนี่ยเอ่ยชื่อของสหรัฐในฐานะเป็นภัยคุกคามที่ใหญ่ที่สุดของโลกบ่อยที่สุดรองจากรัสเซียแล้วก็อิสราเอลเลยทีเดียวค่ะคราวนี้มาดูในฝั่งของอาเซียนกันบ้างนะคะสถาบันเอเชียอาคเนย์ศึกษายูซอฟอีชักในสิงคโปร์ค่ะเขาไปถามชาวอาเซียนกว่า 2,000 คนใน11ประเทศสมาชิกเมื่อต้นปีว่าถ้าถูกบีบให้เลือกข้างจะเลือกใครระหว่างสหรัฐกับจีนถ้าคุณผู้ชมดูตัวเลข 52% ค่ะของผู้ตอบแบบสำรวจบอกว่าเลือกจีนนะคะโดยอาเซียนมองว่าจีนมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจการเมืองและยุทธศาสตร์ต่ออาเซียนมากที่สุดส่วนถ้าไปดูรายประเทศจะเห็นว่าฟิลิปปินส์เมียนมาและกัมพูชาเลือกอยู่ทีมสหรัฐมากที่สุดในบรรดา11ชาติอาเซียนนะคะอย่างฟิลิปปินส์เองเนี่ยมีข้อขัดแย้งกับจีนในเรื่องของทะเลจีนใต้ซึ่งสถานการณ์ในระยะหลังๆมานี้แน่นอนตึงเครียดอย่างมากทำให้ฟิลิปปินส์ก็หันไปสนิทกับสหรัฐอเมริกามากขึ้นขณะที่3อันดับแรกในทีมจีนได้แก่อินโดนีเซียค่ะมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์ค่ะแม้ว่าอาเซียนนะคะจะเดินเกมถ่งดุลมหาอำนาจและไม่ได้ต้องการพึ่งพิงใครมากจนเกินไปแต่ท่าทีของทรัมป์ตลอดช่วงมากกว่า1ปีที่ผ่านมาได้สร้างความกัง

0: วลให้กับภูมิภาคนี้ไม่น้อยโดยในปีนี้ค่ะความกังวลเรื่องภาวะผู้นำของสหรัฐในยุคทรัมป์กลายเป็นความกังวลอันดับหนึ่งของอาเซียนนะคะแซงหน้าปัญหาสแกมเมอร์แล้วก็สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ด้วยขณะที่ผู้ตอบแบบสำรวจในอาเซียนมองว่าถ้าสหรัฐอยากปรับปรุงความสัมพันธ์ต้องทำยังไงสิ่งแรกค่ะคือสหรัฐต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการเคารพกฎหมายและสถาบันระหว่างประเทศสนับสนุนการค้าเสรีและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์รวมไปถึงการที่สหรัฐจะต้องเคารพอธิปไตยของประเทศของพวกเขาด้วยค่ะแม้สหรัฐในวันที่มีอายุครบ250ปีจะเป็นสหรัฐที่ผู้คนทั่วโลกเริ่มรู้สึกหวาดระแวงแล้วก็หมดความเชื่อมั่นเนื่องจากนโยบายหลายๆเรื่องของโดนัลด์ทรัมป์นะคะแต่ด้วยอิทธิพลในปัจจุบันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่ประเทศใดประเทศหนึ่งในโลกจะเมินหรือว่าหันหลังให้กับสหรัฐได้แต่สถานการณ์จะเปลี่ยนไปหลังหมดยุคของโดนัลด์ทรัมป์หรือไม่คงจะต้องรอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ค่ะ
1: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันครับ
2: หลายฝ่ายยังกังวลผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการมีของโครงการแลนด์บริดจ์นะคะกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชค่ะลงพื้นที่สำรวจผลกระทบของพื้นที่ในจุดที่อยู่ในแผนการก่อสร้างโครงการแลนด์บริดจ์นะคะเพราะว่าบางส่วนของโครงการนั้นไปกระทบกับผืนป่าโบราณชีวมณฑลที่ขึ้นทะเบียนกับทางยูเนสโกติดตามจากรายงานค่ะ
3: เนื้อที่ 189,431 ไร่กินพื้นที่4ตำบลของอำเภอเมืองระนอง

0: ะพานที่จะเชื่อมไป
1: แม้ส่วนก่อสร้างอยู่นอกพื้นที่สงวนชีวมณฑลแต่เป็นป่าผืนเดียวกันซึ่งใหญ่ที่สุดในไทยแนวทางพัฒนาเส้นทางเชื่อมต่อ2ท่าเรือทั้งฝั่งระนองและชุมพรถูกขีดเส้นพาดผ่านป่าชายเลนทางใต้ในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะระนองประมาณ6 กิโลเมตรความกว้างของถนนกว่า100เมตร

0: ามาฝั่งชุมพรตามแผนโครงการแดนบริดจ์ท่าเรือจะอยู่ที่แหลมริ้วอำเภอหลังสวนแม้จะห่างจากอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรเป็น100กิโลเมตรแต่แผนการถมทะเลก่อสร้างท่าเรือจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำระบบนิเวศใต้ทะเลสัตว์น้ำที่ไม่อาจประเมินค่าทั้งด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวรวมถึงวิถีชีวิตชุมชนชายฝั่ง
1: อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพรเนี่ยแหล่งท่องเที่ยวจริงๆก็คือตามเกาะจุดเด่นก็คือการดำดูปะการังน้ำตื้นนะครับซึ่งสามารถจะดูได้หลากหลายในเกือบทุกเกาะนะครับเกาะเด่นๆก็มีเกาะมาตราเกาะลังกาจิวแล้วก็เกาะกุลานะครับที่ว่าเราส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจะนิยมไปกัน
0: วันที่3และ4มิถุนายนคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการพัฒนาโครงการแลนบริดจ์จะลงพื้นที่บริเวณอุทยานแห่งชาติแหลมสนใกล้กับที่ตั้งโครงการท่าเทียบเรือแหลมอ่าวอ่างจังหวัดระนองและท่าเรือระนองที่กำลังจะถูกใช้เป็นจุดขนถ่ายวัสดุถมทะเลก่อสร้างท่าเรือตามแผนโครงการเพื่อฟังผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากฝ่ายวิชาการทั้งหมดเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการทบทวนแม้รัฐบาลจะประกาศชะลอโครงการแดนบริดจ์แล้วก็ตามภควัชชมศรีไทย PBS รายงานก่อน

เกมฟุตบอลโลกรอบ32ทีมสุดท้ายนะครับตอนนี้มาดวลกันก่อนครับอาร์เจนตินากับเคปเวิร์ดนะครับที่ต่างฝ่ายต่างไม่กลัวแพ้เลยนะครับติดตามกับคุณวิริยะครับ

0: วัสดีครับบูติสต้ายืนยันเคปเวิร์ดไม่เคยกลัวทางด้านของลีโอเนลเมสซี่นะครับแล้วก็เชื่อว่ามีโอกาสชนะแชมป์โลกอาร์เจนตินาด้วยนะครับขณะที่ลีโอเนลสกาโลนี่เฮดโค้ชของอาร์เจนตินายืนยันไม่ประมาทเคปเวิร์ดที่ยังไม่แพ้ใครในฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับฟุตบอลโลกคืนนี้เป็นเกมรอบ32ทีมสุดท้าย3คู่สุดท้ายด้วยนะครับความน่าสนใจอยู่ที่การดวลกันของ2ทีมระหว่างแชมป์เก่าอาร์เจนตินาเจอกับเคปเวิร์ดทีมน้องใหม่ที่กลายเป็นมามืดประจำทัวร์นาเมนต์นี้ไปแล้วนะครับเกมนี้เมสซี่จะนำทีมลุ้นเข้ารอบ16ทีมไปลุ้นแชมป์โลกสมัยที่3ตอนนี้เมสซี่ซัดไปแล้ว6ประตูนะครับแล้วก็นำเป็นดาวซันโวร่วมกับเอ็มบัปเป้ของฝรั่งเศสก่อนเกมเรเนลสกาโลนี่นะครับบอกว่าเคปเวิร์ดเป็นทีมที่ยังไม่แพ้ใครพวกเขามีเกมรับที่เหนียวแน่นและทีเด็ดจากลูกโต้กลับจึงไม่น่าแปลกใจที่เขาผ่านเข้ามาถึงรอบน็อกเอาท์และเกมนี้ไม่ใช่งานง่ายสำหรับอาร์เจนตินาอย่างแน่นอนครับซึ่งคาดว่าเมสซี่จะกลับมาลงสนามเป็นตัวจริงอีกครั้งหลังจากได้พักเกมนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มที่เมสซี่ตอนนั้นลงมาเป็นตัวสำรองนะครับและยิงได้1ลูกก็ทำให้เมสซี่ยิงไปแล้ว19ประตูในฟุตบอลโลกนำเอ็มบัปเป้เพียงแค่ลูกเดียวเท่านั้นครับมาดูฝั่งเคปเวิร์ดนะครับบูบิสต้าเฮดโค้ชของเคปเวิร์ดที่ว่าอาร์เจนตินาเป็นหนึ่งในทีมที่ดีที่สุดของทัวร์นาเมนต์นี้แถมมีดีกรีเป็นแชมป์โลกอีกด้วยแต่เคปเวิร์ดครับไม่ได้รับมือแค่ลีโอเนลเมสซี่แต่ว่าเตรียมแผนเพื่อรับมืออาร์เจนตินาทั้งทีมพร้อมบอกว่านักเตะต้องลงสนามด้วยความกล้าหาญไม่เกรงศักดิ์ศรีคู่แข่งและต้องมีความเชื่อมั่นว่าจะเอาชนะแชมป์โลกได้ครับโดยแคปเวิร์ดสร้างสถิติใหม่ในรอบ96ปีของบอลโลกเลยครับด้วยการเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดที่ผ่านเข้าถึงรอบน็อกเอาท์นำโดยผู้รักษาประตูในวัย40ปีอย่างวัวซินย่าที่แจ้งเกิดจากเกมที่เสมอสเปนในเกมนัดเปิดสนามสำหรับเกมระหว่างอาร์เจนตินากับแคปเวิร์ดนะครับจะแข่งขันในเวลา 17:00 ครับนอกจากนี้ยังมีเกมคู่ระหว่างออสเตรเลียเจอกับอียิปต์ในเวลา 13:00 แล้วก็โคลอมเบียเจอกับกาน่าในเวลา 8:30 นาทีครับเรามาดูควันหลงจากเกมที่โปรตุเกสชนะโครเอเชียไปแบบสุดมันนะครับ 2-1 แฟนบอลโปรตุเกสที่ลิสบอนเฝ้ารอชมเกมนัดนี้ที่จตุรัสปราซาดูปูแมซิยูครับจำนวนหลายพันคนพร้อมใจกันชูมือที่พร้อมใจกันชูมือถือนะครับที่เปิดแสงสว่างเพื่อรำลึกถึงเดียโก้โชต้าก่อนที่พวกเขาจะดีใจกันอย่างสุดเหวี่ยงครับเมื่อสิ้นเสียงนกหวีดของผู้ตัดสินโดยแฟนบอลโปรตุเกสเชื่อว่าทีมจะกล้าไปคว้าแชมป์โลกสมัยแรกในประวัติศาสตร์ได้นะครับแม้ว่าในรอบ16ทีมจะต้องไปชนกับทีมแชมป์อย่างทีมเต็งแชมป์อย่างสเปนนะครับรวมถึงรอบรองชนะเลิศก็มีโอกาสเจอรองแชมป์เก่าอย่างฝรั่งเศสที่ฟอร์มกำลังร้อนแรงสุดๆก็ตามครับไปดูเรื่องราวของตะกร้อนะครับเมื่ออาจารย์กมลตันกิมหงยืนยันนะครับว่ามีการเตรียมแผนสำรองกรณีนักตะกร้อไทยโดนสหพันธ์ตะกร้อนานาชาติลงโทษแบนเพื่อกลับมาทวงความยิ่งใหญ่กับคู่ปรับตลอดกาลอย่างมาเลเซียครับหลังจากที่สมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยประกาศแต่งตั้งทีมงานผู้จัดการทีมแล้วก็ผู้ฝึกสอนตะกร้อทีมชาติไทยเตรียมในศึกคิงคัพครั้งที่39แล้วก็เอเชียนเกมนะครับโดยมีอาจารย์กมลตันกิมหงคัมแบ็กมารับตำแหน่งผู้จัดการทีมแล้วก็มีนายอํานวยจันทรมนตรีเป็นผู้ช่วยผู้จัดการทีมพร้อมทั้งปุ้ยร้อยโทพรใจเข้าแก้วเป็นผู้ฝึกสอนเซปตะกร้อทีมชายแล้วก็พัทรพงษ์ยุพดีนะครับเป็นผู้ฝึกสอนเซปตะกร้อทีมหญิงล่าสุดอาจารย์กมลให้สัมภาษณ์กับทีมข่าวกีฬาไทยพิวส์ว่าการที่ตะกร้อไทยเนี่ยได้เตรียมแผนสำรองกรณีที่5นักตะกร้อไทยจากศึกเวิลด์คัพที่มาเลเซียนะครับโดนลงโทษแบนจากสหพันธ์จนอาจส่งผลกระทบในศึกคิงคัพและก็เอเชียนเกมด้วยครับ
1: ขณะนี้เท่าที่ทราบมาก็คือให้เรารออยู
2: ่
1: ให้รอการพิจารณาก็นักกีฬาที่เราจะไปทดแทนก็อยู่ใน24คนเนี่ยครับเพราะฉะนั้นถามว่ามีแผนสำรองไหมที่เราเตรียมทีมมา24คนเนี่ยเราสำรองไว้แล้วเราเผื่อไว้แล้ว

0: านกีฬาคนไหนถึงตรงนั้นน่ะถ้าเขามีความเหมาะสมมีความพร้อมก็เป็นนักกีฬาคนนั้นแหละที่จะไปทดแทนเพราะขณะนี้เพิ่งจะเลือกอย่างมวกมาเราก็เริ่มซ้อมเนี่ยเราก็เริ่มซ้อมอยู่ขณะเนี้ยเพราะฉะนั้นนักกีฬาที่จะไปทดแทนก็คืออยู่ใน24คนเนี้ยเพียงแต่ว่าในถึงเวลานั้นน่ะใครที่มีความเหมาะสมใครที่มีความสมบูรณ์จะทดแทนกี่คนกี่คนตำแหน่งไหนบ้างเราก็เลือกเอาไปจากตรงนี้ครับ
1: มาดูโปรแกรมกันนะครับสำหรับเซปตะก้อชิงแชมป์โลกชิงถ้วยพระราชทานคิงครับจะแข่งขันระหว่างวันที่3ถึง11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์รามินทาส่วนกีฬาเอเชียนเกมที่นาโกย่าประเทศญี่ปุ่นก็จะแข่งขันในเดือนกันยายนนี้นะครับจากตะก้อแล้วเราไปต่อกันที่บิลภูริพลบุญสอนครับนำทีมลมกรดทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมเข้มข้นที่สนามกีฬากรีฑาแห่งชาติเพื่อเตรียมลุยศึกเอเชียนเกมที่ญี่ปุ่นโดยเฉพาะกับทีมไต้ฝุ่น 4x100 เมตรชายที่ผลงานสุดยอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าเพิ่งทุบสถิติประเทศไทยด้วยเวลา 38.28 วินาทีในการแข่งขันกรีฑาผลัดเอเชียเอเชียนรีเลย์แชมเปี้ยนชิพ2026ที่จีนซึ่งตั้งแต่โค้ชเจนทรีแบดดี้ชาวสหรัฐอเมริกาเข้ามาคุมทีมก็ได้ปรับให้บิลภูริพลที่เคยวิ่งไม้สุดท้ายปรับมาวิ่งในไม้ที่2แทนครับซึ่งบิลเองยอมรับว่าการปรับตัวกับการวิ่งไม้ที่2เพราะว่าเป็นไม้ที่จะกำหนดทิศทางของเกมและความต่อเนื่องของทีมแต่ทุกคนในทีมก็สนับสนุนซึ่งกันและกันนะครับจนมีสถิติที่ดีขึ้นโดยเอเชียนเกมครั้งนี้ตั้งเป้าขอพาทีมลุ้นคว้าเหรียญทองครับ
2: ก็ถือว่าปรับเยี่ยมเหมือนกันครับผมว่าเหมือนผมก็เป็นการวิ่งไม้สองครั้งแรกด้วยแล้วก็เหมือนมีอาจจะมีการเต้นๆด้วยก็ได้ปรับหลายๆอย่างครับเพราะไม้สองก็ถือว่าก็มีหน้าที่ที่ต้องทำเกมให้มาให้ได้ดีสุดครับผมถือว่าตื่นเต้นกับไม้สองมากก็สำหรับผมไม้สองมันมีทั้งรับแล้วก็ส่งครับผมรับแล้วก็ต้องวิ่งออกจากมาร์คให้เพื่อนแม่นที่สุดแล้วก็ส่งไม้ให้เพื่อนให้ได้ครับผมไม้สี่คือรับคนเดียวก็วิ่งเข้าเส้นชัยครับผมเอเชียนเกมส์ก็ถือว่าเป็นการเป็นรายการที่ใหญ่มากๆผมเพราะเราก็จะพยายามฝึกซ้อมเต็มที่แล้วก็พยายามอดทนฝึกฝนเพื่อจะคว้าเหรียญไม้คนใดให้ได้ครับผม
1: ส่วนในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้นะครับทีมลมกรดของไทยทั้งชายและก็หญิงก็จะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่สาธารณรัฐเช็กแล้วก็ตะเวนแข่งขันอุ่นเครื่องเพื่อให้พร้อมที่สุดกับการลุ้นเหรียญทองเอเชียนเกมบิลภูริพลเนี่ยจะลงแข่งขันนะครับทั้ง100เมตร200เมตรแล้วก็4x100เมตรชายครับอัปเดตของการแข่งขันนะครับวอลเลย์บอล U18 ชิงแชมป์เอเชียรอบแรกนัดสุดท้ายทีมชาติไทยที่ผ่านเข้ารอบไปแล้วนะครับตอนนี้นำอุซเบกิสถานอยู่2-0เซตนะครับซึ่งทีมชาติไทยเนี่ยจะเจอกับอินโดนีเซียรอบ8ทีมสุดท้ายในวันอาทิตย์นี้ครับคุณวิสาคุณเจษดาครับ
3: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
4: ตรวจสอบสภาพอากาศกันค่ะคืนนี้หลายจังหวัดยังมีฝนตกหนักนะคะจากร่องมรสุมค่ะขณะเดียวกันไปตรวจสอบเส้นทางและอิทธิพลของพายุโซนร้อนไมซักนะคะคาดว่ากำลังจะเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ตั้งแต่วันพรุ่งนี้จนถึงวันจันทร์ติดตามเพิ่มเติมกับคุณนิตยากริติเสริมสินค่ะ

0: สวัสดีค่ะคืนนี้ถึงกลางสัปดาห์ประเทศไทยยังมีแนวโน้มฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะตกหนักมากในบางพื้นที่ภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางแห่งคาดหมายว่าหลายจังหวัดอาจจะเสี่ยงภัยน้ำท่วมที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ในสัปดาห์นี้นะคะ
1: สำหรับช่วงนี้ที่มีฝนตกหนักนะคะเนื่องจากว่าร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือภาคอีสานตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนไมซักประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะขอให้เฝ้าระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมค่ะส่วนพายุโซนร้อนไมซักบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำในวันนี้หลังจากนั้นจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศจีนตอนใต้บริเวณเมืองหนานหนิงในช่วงวันที่ 4-6 กรกฎาคมนี้โดยศูนย์กลางของพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่สำหรับในช่วงนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากทางภาคเหนือในหลายจังหวัดได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์ตากำแพงพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์ส่วนภาคอีสานยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่เลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์และจังหวัดอุบลราชธานีส่วนภาคกลางมีเพียงฝนตกหนักนะคะแถวจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีสระบุรีลพบุรีกาญจนบุรีราชบุรี

0: ะวันออกวันนี้ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดส่วนภาคใต้ค่ะยังมีฝนฟ้าคะนองและตกหนักแถวแถวเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีส่วนพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักถึงหนักมากจะอยู่ที่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และจังหวัดต่างทางฝั่งอันดามันค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปติดตามแนวโน้มสภาพอากาศกันค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครวันนี้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40-70ของพื้นที่นะคะพรุ่งนี้ถึงวันอังคารยังคงมีฝนตกส่วนใหญ่จะตกในช่วงบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 25-35 องศาเซลเซียสคุณผู้ชมกลับมาติดตามสภาพอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: รัฐบาลยืนยันนะครับว่าอีก1เดือนหลังจากนี้30วันปัญหาการส่งออกกุ้งโดยเฉพาะกุ้งภาคใต้เนี่ยจะคลี่คลายครับแต่ในฝั่งของเกษตรกรคนเลี้ยงกุ้งเขามองว่าก็1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเจอปัญหาเต็มๆดังนั้นอีก1เดือนข้างหน้าไม่ถือว่าเร็วนะครับในการแก้ปัญหาแม้จะมีสัญญาณที่ดีมาจากรัฐบาลครับแต่วันนี้ตัวแทนของเกษตรกรเรียกร้องนะครับให้มีการตั้งบอร์ดกุ้งเพื่อแก้ปัญหากุ้งโดยเฉพาะเพื่อความยั่งยืนครับผู้นำกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งจากจังหวัดพัทลุงสงขลานครศรีธรรมราชและจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับรวมตัวที่สหกรณ์ผู้เลี้ยงกุ้งลุ่มน้ำปากพนังนะครับในตำบลท่าพญาอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชครับหารือกันและแสดงจุดยืนเร่งรัดให้รัฐบาลแก้ปัญหาราคากุ้งตกต่ำอย่างรุนแรงในรอบหลายสิบปีครับแกนนำกลุ่มเกษตรกรร่วมกันลงนามส่งหนังสือร้องเรียนให้นายพิทักษ์เดชเดโชสสนครศรีธรรมราชเขตลุ่มน้ำปากพนังกับนายจุรีนุ่มแก้วสสจังหวัดสงขลาครับช่วยติดตามทวงถามปัญหาราคากุ้งตกต่ำสำหรับประเด็นสำคัญนะครับก็คือการเรียกร้องให้นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีเกษตรลงนามแต่งตั้งบอร์ดกุ้งหรือคณะกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกุ้งทะเลไทยสู่ความยั่งยืนครับเพื่อเดินหน้าโครงการชดเชยราคากุ้งกิโลกรัมละ20บาทและผลักดันให้รัฐบาลเร่งเจรจาแก้ปัญหาการตอบโต้ทางการค้ากับมาเลเซียเพื่อให้ส่งออกได้ตามปกติครับ
2: ทำเกมเชิงรุกในการหาตลาดไม่ใช่ปล่อยให้ราคามันตกต่ำดิ่งเหวอย่างนี้แล้วขนาดนี้ราคาตกต่ำดิ่งเหวแล้วกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเกษตรยังไม่กระดิกเลยเพราะสังเกตจากวันที่4มิถุนาที่ผ่านมาเขายื่นหนังสือที่กรมประมงที่กรุงเทพและก็ได้ยื่นหนังสือต่อรัฐมนตรีว่าช่วยว่าการกระทรวงเกษตรแต่ผลสุดท้ายณวันนั้นถึงวันนี้ยังไม่มีข่าวคราวว่าจะเป็นไปยังไงแต่ตอนนี้เกษตรกรก็ยังเรียกร้องอยู่ในเรื่องของราคาผลช่วยเหลือเรื่องของราคาอีโรยหยิบ20บาทนะครับวันโครงการนี้ก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะอนุมัติหรือยัง
1: เครือข่ายผู้เลี้ยงกุ้งภาคใต้ครับยังสะท้อนปัญหานะครับบอกตอนนี้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นตกอยู่ที่กิโลกรัมละ100-130บาทครับสวนทางกับราคาที่ตกต่ำลงมองว่าปัญหาใหญ่นะครับไม่ได้อยู่ที่การไม่ได้ส่งออกไปมาเลเซียครับแต่เกิดจากปัญหาในประเทศไทยเมื่อเกิดปัญหาเนี่ยจะทำให้สั่นคลอนทั้งระบบราคาที่อยู่ได้อยู่ในมือระหว่างแพกับห้องเย็นกระทรวงพาณิชย์เนี่ยจึงควรลงมาดูแลในเรื่องปัจจัยการผลิตอีกแรงหนึ่งครับ
3: พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณออนศินีและคุณจินนัยค่ะ
4: รู้หรือไม่ดินแดนอีสานของไทยเคยเป็นอาณาจักรของไดโนเสาร์ตามรอยซากฟอสซิลใต้พื้นดินสู่การค้นพบที่เปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์โลก
5: ฟอสซิลหลายหมื่นชิ้นถูกขุดสำรวจค้นพบกระจายอยู่ในทั่วพื้นที่ภาคอีสาน
4: ร่วมไขปริศนาอดีตกว่า100ล้านปีในสุดยอดสารคดีโลกชุดไดโนเสาร์แดนอีสานจากกระแสตอบรับที่ดีจึงเพิ่มวันออกอากาศใหม่ให้จุใจกว่าเดิมเจอกัน2วันเสาร์และอาทิตย์เวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ไทย PBS สื่อของทุกคน
6: แต่ถ้าเราพักเรื่องเที่ยวไว้ก่อนล่ะครับแล้วมามองที่ตัวตนคนไทยเสน่ห์ของเราคืออะไร
7: สยามเมืองยิ้มเรายิ้มด้วยเหตุผลอะไรเรายิ้มด้วยความต้องการของใคร
8: And they made offerings to the transformer as though it was a god like a deity
9: แต่พอเราที่ใช้

0: ในชีวิตที่เมืองไทยโรซี่เข้าใจว่าความแกร่งใจคือ
1: very ไทยจะแปลว่าอะไรดีไทยจ๋าหรือไทยไทยมาร่วมค้นหาลักษณะไทยไปพร้อมๆกันในรายการภาคภูมิไทยวันจันทร์ที่6และ13กรกฎาคมนี้ 21:30 น.ทางไทย PBS
2: 11กรกฎาคมนี้พบการกลับมาของละครระดับรางวัลคุณภาพจากเจ้าพระยาสู่อิระวดีสัมผัสความรักความผูกพันและสายใยของผู้คนที่ถูกเชื่อมโยงไว้ด้วยสายน้ำจากแผ่นดินสยามสู่ดินแดนแห่งอารยธรรมอันงดงาม
3: นี่ที่ไหนอะ
2: ร่วมเดินทางข้ามพรมแดนแห่งกาลเวลาจากเจ้าพระยาสู่อิระวดีทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 20:30 น.เริ่ม11กรกฎาคมนี้ทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3และทาง www.vipha.me

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสซึ่งตรงกับวันที่3กรกฎาคม2569
2: ประธานนายอเล็กซานลูกาเชนโกประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเบลารุสกรุงมินสก์ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเบลารุสข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีทั้งขอให้ประเทศและประชาชนชาวเบลารุสมีความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองข้าพเจ้ามีความยินดีที่ได้เห็นความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐเบลารุสได้เจริญงอกงามอย่างมั่นคงมากว่า3ทศวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยมิตรภาพดังกล่าวประเทศของเราทั้งสองจะส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนและความร่วมมือต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าการท่องเที่ยวและการบินให้พัฒนาก้าวหน้าอันจะก่อเกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทเวลา 9:14 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายแพทย์พานุวัฒน์ปานเกตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขนำคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขคณะกรรมการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยและผู้ชนะเลิศโครงการประเมินคัดเลือกสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษาณวมินทราชินีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและบุคลากรสาธารณสุขดีเด่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนางพิมพ์ใจลีอิสระนุกุลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการร่วมออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายสุรศักดิ์จิตสุทธิภากรประธานกรรมการบริษัทเดชชัยรับเปอร์จำกัดนำคณะผู้บริหารบริษัทและครอบครัวเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายลูกยางสีข้าวรุ่นฟรุตเกตเพื่อพระราชทานตามพระราชอัธยาศัยนางเอกสิริปินทารุจิประธานมูลนิธิยุวทูตความดีในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาเพื่อส่งใช้ตามพระราชอัธยาศัยพร้อมด้วยวารสารวิทยุสรานรมจัดพิมพ์ในวาระ25ปียุวทูตความดีและเอกสารรายงานผลการดำเนินงานของมูลนิธิประจำปี2567กับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายภาพวาดสีน้ำมันชีวิตและการเรียนรู้ในธรรมชาตินางสาววิลาวัณวนดุรงวันกรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายสารัตน์รัตนาพรประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาเวลา 14:12 เสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายประสบชัยยุวเวศนายกสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงานประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่สมาคมเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดกิจกรรมต่างๆของสมาคมโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัย
0: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปทรงเป็นประธานเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36
2: วลา 13:53 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเสด็จไปยังชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลจังหวัดปทุมธานีในการนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดประเภทต่างๆได้แก่การประกวดปลาสวยงามการประกวดการจัดตู้ผ่านไม้น้ำและการประกวดวาดภาพระบายสีรวมจำนวน123คนพระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้ถวายเงินเพื่อจัดตู้ปลาพระราชทานจำนวน1คนโดยโปรดให้นางรสกรพัฒนศักดิ์พิญโยเป็นผู้แทนพระองค์จัดตู้ปลาเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569พระราชทานโล่และของที่ระลึกแก่ผู้ถวายเงินโดยเสด็จพระกุศลสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็งจากนั้นทรงเป็นประธานเปิดงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36ภายใต้แนวคิด Amazing Aquatic Thailand และส่งร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ในพื้นที่6จังหวัดได้แก่สุราษฎร์ธานีลำปางพระนครศรีอยุธยากระบี่สงขลาและปทุมธานีอาทิปลาตะพัดเขียวกุ้งสมเด็จหรือกุ้งกล้ามกรามเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำและสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรประมงงานวันประมงน้อมเกล้าครั้งที่36จัดขึ้นบนพื้นที่กว่า 7,000 ตารางเมตรประกอบไปด้วยนิทรรศการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้กรมประมงฟื้นฟูปลาไทยซึ่งตลอดระยะเวลา10ปีกรมประมงผลิตพันธุ์ปลาน้ำจืดได้กว่า56ชนิดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำได้425ล้านตัวปัจจุบันดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำต่อเนื่องปีละกว่า25ล้านตัวภายในงานจัดแสดงพันธุ์ปลากว่า8ชนิด81ประเภทที่เข้าประกวดชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเช่นปลากัดปลาอโรวาน่ากิจกรรมอินเตอร์แอคทีฟเกมภารกิจดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลลุ้นแมตช์สุดมันปลาเตะบอลร่วมสนุกตามหาจุดสแกน AR เก็บสัตว์น้ำ AR สแกนแรลลี่แลกรับของที่ระลึกการแสดงไททันจระเข้ยักษ์จับจระเข้ด้วยมือเปล่าและการแสดงเงือกสุดมหัศจรรย์ดำดิ่งสู่โลกใต้ทะเลแห่งจินตนาการทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์รอบเวลาโชว์ 13:00 นและ 17:00 นโดยค่าบัตรเข้าชม20บาทและสำหรับนักเรียนเข้าชมฟรีรายได้ทั้งหมดในงานจะนำขึ้นถวายสมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งต่อไปงานวัน

0: ประมงน้อมเกล้าครั้งที่36จัดขึ้นระหว่างวันที่3ถึง12กรกฎาคม2569เวลา 10:00 นถึง 20:00 นที่ชั้นจีศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปล
1: พระอนุพงษ์เสด็จไปและคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเวลา 7:00 นพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสะเกษจำนวน8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพเมื่อคืนวานนี้และเช้าวันนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครผัดเปลี่ยนขึ้นสวดพระอภิธรรมพระศพตามช่วงเวลาในทุกวันมีกำหนด100วันเวลา 11:00 นหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสที่สวดพระอภิธรรมพระศพจำนวน8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามในเวลา 6:00 น 9:00 น 12:00 น 15:00 น 18:00 นและ 21:00 นเวลา 17:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมมาจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพ100วันจะมีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์ผัดเปลี่ยนเข้าร่วมเพื่อถวายพระเกียรติยศตามราชประเพณีเวลา 19:00 นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมมาจากวัดบวรนิเวศวิหาร4รูปและวัดประยุรวงศาวาส4รูปบทที่ใช้สวดพระอภิธรรมมีหลายบทเช่นพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นหลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกชี้ให้เห็นถึงกฎแห่งสัจธรรมที่ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยและไม่มีตัวตนถาวรเป็นการสื่อธรรมะให้ผู้ฟังสงบและรึกถึงความจริงของชีวิตแฝงด้วยอนิจจังแห่งสังขารที่ล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเมื่อถึงเวลาอันสมควร
0: ผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระราชาคณะที่มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกหิรัญญบัตรพระพรหมวชิรธีรคุณวิบุญธรรมปฏิภาณสุดพิธานศาสนาวรกิจนิวิศีลาจารย์ดิลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรกวีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองสถิตณวัดพระนอนจักรศรีวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดสิงห์บุรีมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปคำว่าหิรัญแปลว่าเงินบัตรหรือบัตรในที่นี้แปลเหมือนกันว่าแผ่นหิรัญญบัตรจึงมีความหมายว่าแผ่นเงินเป็นแผ่นเงินรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ใช้จารึกราชทินานามสำหรับพระราชทานแก่พระสงฆ์ที่ได้รับสถาปนาเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญบัตร
1: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานเงินจากการจำหน่ายสินค้าโครงการ Princess Collection แก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายสินค้าโครงการ Princess Collection มอบแก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยณอาคารว่องวานิชชั้น9โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยโครงการ Princess Collection คือกิจกรรมเพื่อสังคมตามพระดำริในการร่วมรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากอันดับหนึ่งในผู้หญิงไทยโดยแบรนด์สิริวัณวรีร่วมกับวาโก้สร้างสรรค์คอลเลกชันลิมิเต็ดเอดิชันตั้งแต่ปี2023นำเสนอแนวคิดที่สร้างสรรค์พลังบวกใช้องค์ประกอบในงานดีไซน์เช่นโบสีชมพูสัญลักษณ์การรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมเพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบแก่ศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมูลนิธิกาญจนบารมีและสถาบันมะเร็งแห่งชาติ
2: องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์และโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
3: พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนกัลยาณิวัฒนา1อำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลกเป็นโรงเรียนที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่3แบบสหศึกษามีนักเรียน162คนครูและบุคลากร19คนพร้อมกันนี้องคมนตรีและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยโรงเรียนมุ่งพัฒนาการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในด้านการอ่านออกเขียนได้การคำนวณและการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนมีทักษะตามความถนัดจากนั้นองคมนตรีและคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23อำเภอนครไทยเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6แบบศึกษาสงเคราะห์มีนักเรียน764คนครูและบุคลากร122คนโรงเรียนน้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนรวมถึงส่งเสริมทักษะคุณภาพชีวิตแก่ผู้เรียนให้สามารถอยู่ในสังคมได้แบบพึ่งพาตนเองมุ่งพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้สามารถอ่านออกเขียนได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษส่งเสริมทักษะด้านกระบวนการคิดด้วยจินตคณิตพร้อมกันนี้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานประกอบด้วยกระเป๋าผ้าห่มและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้แก่นักเรียนด้วย
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระสงฆ์และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงรับศพพระสงฆ์ที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์จากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์ที่จังหวัดมุกดาหารพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายแก่พระภิกษุสุริยาเสียงใสพระภิกษุภัยวันพันโยธาพระภิกษุเยียนหานชัยพระภิกษุกิตติพันธ์ลาภธนาสารพระภิกษุยงยุทธกองแก้วพระภิกษุอนุวัฒน์ภาษีพระภิกษุพิสิทธิ์อ่อนยองและพระภิกษุพงษ์สันปานมนพระสงฆ์ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์เหตุเกิดบริเวณหน้าตลาดนาสีนวลถนนมุกดาหารดอนตาลขาเข้าเมืองตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569และก็รับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายไกรเอี่ยมจุฬารองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่นายประมวลศรีคำแพงประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวและก็รับ

0: การรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลมุกดาหารด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระสงฆ์และประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ภาระที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์อำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเชิญดอกบัวและตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปถวายแก่พระภิกษุสมเกียรติมณีพรรัตนาชัยพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุรถยนต์เฉี่ยวชนขณะเดินธุดงค์เช่นเดียวกันในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับพระภิกษุที่ได้รับบาดเจ็บไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์และจากเหตุการณ์ดังกล่าวยังมีพระสงฆ์มรณภาพในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับศพพระสงฆ์ที่มรณภาพไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์ด้วย
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเวลา 10:00 น.มูลนิธิมนตรีตราโมทย์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมาคมแม่บ้านกองบัญชาการกองทัพไทยโรงเรียนบ้านหุบบอนจังหวัดชลบุรีและบริษัทแพรนด้าจิวเวลรี่จำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามวัดระฆังโคสิตารามวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดจุฬามณีจังหวัดสมุทรสงครามสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิรสุทธิโมลีวัดเสนาสนารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแสดงพระธรรมเทศนาอมตะธรรมกถาว่าด้วยการแสดงธรรมหรือการบรรยายธรรมที่มุ่งเน้นถึงหลักธรรมที่เป็นอมตะหรือคำสอนอันนำไปสู่ความหลุดพ้นจากวัฏสงสารจากนั้นพระสงฆ์สวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลและผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนบริษัทบางกอกซิลไวจำกัดและบริษัทอิตาไทยเทรวีจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัดเทพธิดารามวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครวัดหนองม่วงไข่จังหวัดแพร่วัดทุ่มท่าจังหวัดพะเยาวัดวังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและที่พระสงฆ์มารวยวัชรมงคลจังหวัดสุรินทร์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะศิษยานุศิษย์พระราชพรหมยานวจันทารามท่าสูงจังหวัดอุทัยธานีคณะกรรมการมูลนิธิหลวงพ่อปานพระมหาวีระถาวโรและคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระสุธรรมยานเถรวิทยาจังหวัดอุทัยธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์สิบรูปจากวัชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดป่ารุ่งอรุณวัดทุ่งโพจังหวัดบุรีรัมย์วัดปรนายกรังสรรค์เจติยบรรพตารามวัดปีดารามจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดพายัพวัดป่าชาติพัฒนารามจังหวัดนครราชสีมาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสิตจังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปแล้ววันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่อง

0: อาทิโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐมจังหวัดนครปฐมและโรงเรียนวัดป่าประดู่จังหวัดระยองทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 น
1: สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารี4 กรกฎาคม 2569ที่ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4พลเอกชาญบุญประเสริฐรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายกิจกรรมพิเศษเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารี4 กรกฎาคม 2569น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติเช่นความสำเร็จในการพัฒนายาชีววัตถุคล้ายคลึงทรัตูซูแมปยารักษามะเร็งแบบมุ่งเป้าภายใต้ชื่อพระราชทานเธอดาราซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.กระทรวงสาธารณสุขเมื่อปี2568ซึ่งได้รับการพัฒนาและผลิตโดยคณะนักวิจัยไทยภายใต้การนำของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีนับเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์
0: คณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอาทิหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกระทรวงการต่างประเทศสำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายช่วยเหลือทางกฎหมาย1โรงเรียนราชินีโรงเรียนบ้านหุบบอนจังหวัดชลบุรีทั้งนี้สำนักพระราชวังกำหนดให้ใช้ทางเดินเข้าถวายสักการะพระศพเริ่มตั้งแต่จุดคัดกรองบริเวณท้องสนามหลวงก่อนเข้าในพระบรมมหาราชวังทางประตูมณีนพรัตน์ไปตามเส้นทางที่กำหนดและเข้าประตูพรหมโสภาเพื่อขึ้นไปถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาโดยหลังจากถวายสักการะพระศพแล้วจะใช้ทางออกทางประตูอนงคลีลาโดยวันนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารในเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถสำหรับมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11:00 นของทุกวันเริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31 กรกฎาคม 2569
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีวันที่4 กรกฎาคม 2569สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4 กรกฎาคม 2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thsและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบเพื่อถวายเป็นพระกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่3 ถึง 5 กรกฎาคม 2569ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
0: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนัยมีชัยและดิฉันอสิน

0: อมรโมลีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้ตั้งโจทย์เอาไว้นะครับว่าการสอบข้าราชการโยงการทุจริตท้องถิ่นเป็นการขุดรากถอนโคนหรือเป็นการตัดตอนกันแน่ตอบโจทย์กับคุณอุรชัยสอนแก้วครับ
2: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: เหตุใดอาชญากรรมออนไลน์ฆ่าไม่ตายเจาะขบวนการฟอกเงินข้ามชาติอาเทาระบบนิเวศธุรกิจสแกมเมอร์อย่างรากโยงไทยกัมพูชาลาว
5: อาเทาก็จะมีความรู้เกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทำให้เขาใช้จุดแข็งตรงนี้มาทำให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยเป็นลูกค้าเขา
6: โดยภาพรวมการคุยของคณะย่อยก็เป็นไปด้วยดี
4: พูดคุยสันติสุขเลือก6วงย่อยเลื่อนคุยวงใหญ่นัยยะความรุนแรงขี่ขึ้นแรงกดดันบนโต๊ะเจรจามีผลหรือไม
7: ่เหตุความรุนแรงที่เลือกเป้าหมายไปที่เศรษฐกิจซึ่งส่งผลกระทบต่อคนในวงกว้างอาจจะไม่ได้สร้างอำนาจการต่อรองแต่ว่าจะเป็นการลดอำนาจการต่อรองหรือเปล่า
8: ตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้

0: ตัวไหนถึงตัวไหน
1: ก็อย่างที่ผมบอกครับเขาจะมีคะแนนให้ว่าคนนี้จะได้ต้องได้คะแนนเท่าไหร
2: ่ส่วนของการดำเนินการกรณีทางวินัยเบื้องต้นนะเราพบว่ามีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีมูลอันควรกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยจำนวน5รายครับ
3: ทุกคนทราบดีนะปปช.เปิดไทม์ไลน์ให้แล้วว่า 3-6 เดือนจะแล้วเสร็จแล้วก็จะมีไม่ใช่ว่าแค่การโกงข้อสอบตอนนี้อาจจะไปถึงย้อนหลังไปอีกอันนี้คือกระบวนการของปปช.
4: สิ่งที่ทำไปตรงนี้ก็เดี๋ยวถ้าความจริงมันตีแผ่ออกมาผลการสอบสวนมันออกมาก็เราคงต้องมีการสังคายนาแล้วก็มีการถ้าล้างได้เราก็ล้าง

0: ชื่อว่าหลายคนอาจจะกังวลนะครับเมื่อปลายทางของคดีนี้ยังไม่ถึงที่สิ้นสุดหลายคนยังไม่แน่ใจว่าปลายทางของคดีนี้เราจะได้เห็นตัวละครที่เกี่ยวข้องระดับบิ๊กเนมอย่างที่หลายฝ่ายมีการวิเคราะห์คาดการณ์กันไว้หรือเปล่าเพราะ
1: กลับมาติดตามข่าวพักค่ำไทย PBS ข่าวของคุณรู้ลึกทุกข่าวเท่าทันทุกสถานการณ์ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เวลา 18:00 นถึง 20:30 นทางสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz และแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus จุฬา Radio Plus สารสันสังคมปัญญา
2: คุณสามารถติดตามรับฟังจุฬา Radio Plus ของเราได้ทุกช่องทางออนแอร์ทางคลื่น FM 101.5 MHz ออนไลน์ทางเว็บไซต์ curadio.jula.ac.th และออนโมบายสามารถฟังสดและย้อนหลังได้ทุกเวลาดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจุฬา Radio Plus ได้ฟรีแล้ววันนี้ทั้ง Android และ iOS ได้ความรู้ความสุขสนุกตลอดทั้งวันติดตามฟังจุฬา Radio Plus
3: น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงรับสนองพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงรับทราบถึงปัญหาความขัดแย้งระหว่างมนุษย์และช้างป่าในการอยู่ร่วมกันในพื้นที่ป่าและชุมชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ช้างป่าออกจากป่ามาสร้างความเดือดร้อนต่อชีวิตและทรัพย์สินในพื้นที่5จังหวัดได้แก่จังหวัดฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีและสระแก้วโดยทรงดำรงตำแหน่งองค์ประธานกรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

0: ื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาตามแผนงานอย่างค่อยเป็นค่อยไปเพื่อความยั่งยืนในปี2565สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงเป็นองค์ประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิพัชรสุธาคชานุรักษ์ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมีพระดำริให้เน้นย้ำและสร้างขวัญกำลังใจสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับช้างป่าให้ประชาชนอย่างต่อเนื่องส่วนการดำเนินงานของหมู่บ้านคชานุรักษ์นั้นนับว่าค่อนข้างมีความมั่นคงจึงอาจพิจารณายกระดับเครือข่ายขยายผลขึ้นมาเป็นหมู่บ้านคชานุรักษ์เพื่อการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาแหล่งน้ำต่อไปนอกจากนี้ทรงยินดีที่จะพระราชทานเงินของมูลนิธิเพื่อให้เป็นงบประมาณตั้งต้นสมทบให้กับเครือข่ายอาสาสมัครป้องกันภัยจากช้างป่าและทรงขอให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยดูแลช้างป่ารวมทั้งขอความร่วมมือประชาชนช่วยจดจำและช่วยสังเกตพฤติกรรมของช้างป่าพร้อมกับทรงขอให้รายงานผลเรื่องวัคซีนคุมกำเนิดช้างนอกจากนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาได้เสด็จไปทรงงานในพื้นที่ของมูลนิธิอยู่เสมอเพื่อทรงติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานในส่วนต่างๆเช่นการพัฒนาแหล่งน้ำและแหล่งอาหารเพื่อเป็นจุดพักของช้างป่าและสัตว์ป่าการติดตั้งกล้องเพื่อเฝ้าระวังเตือนภัยช้างป่าบริเวณชุมชนการซ่อมแซมฝายเพื่อเป็นแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภคโครงการนักวิจัยน้อยและกิจกรรมอนุรักษ์ช้างการให้ความรู้เรื่องสมุนไพรที่ช้างไม่ชอบในการทำแนวรั้วธรรมชาติและแนวทางการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับช้างป่าพร้อมกับทอดพระเนตรการทำผลิตภัณฑ์ของชุมชนและในการเสด็จไปทรงงานทุกครั้งก็จะทรงมีพระปฏิสันถารกับราษฎรในพื้นที่ด้วยการที่ทรงรับพระภาระในการรักษาความสมดุลของธรรมชาติพร้อมกับสร้างความปลอดภัยและความเป็นอยู่ที่ดีให้กับชุมชนได้สร้างประโยชน์เป็นอันมากต่อประสบนิกรและต่อทุกชีวิตบนโลกใบนี้ยังความซาบซึ้งในพระกรุณาที่คุณของพระองค์ที่ยังคงอยู่ในใจคนไทยเสมอมา
1: สวรรค์มณีนั้นพระองค์พาล่าร่ำไห้ฝากประกายกิตติกุลร่มบุญไทยส่องสวัยสว่างกล้าวแก่ชาวชนใจจุฬาภักดีไทยอาลัยแล้วดั่งดวงแก้วอีกดวงมาร่วงหล่นราชจารึก11มิถุนายนไทยทุกคนส่งเสด็จเช็ดน้ำตาน้อมรำลึกพระกรุณาธิคุณสถิตอยู่ในดวงใจตราบนิรันดร์ประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจน
2: ์30 minutes relaxing night music ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน

30 minutes, relaxing night music.

0: 30 minutes relaxing night music.
1: สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101.5 MHz ขอขอบพระคุณคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีประจำวันนี้คุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของทางสถานีตามผังออกอากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 21:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยส่งกระจายเสียงในระบบ FM Stereo Multiplex ความถี่ 101.5 MHz และ CU Radio.jula.ac.th เป็นประจำทุกวัน

อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังวันนี้เป็นวันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569แรม5ค่ำเดือน8ปีมะเมียรายการกระจายเสียงสำหรับวันนี้มีดังต่อไปนี้หลังจากแจ้งรายการแล้วเป็นรายการการเมืองเรื่องน่ารู้7นาฬิกาถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย7นาฬิกา30นาทีรายการ English This Way Rerun 8นาฬิการายการ Talking Art อักษรศาสตร์ชวนคุย8นาฬิกา30นาทีรายการจามจุรีมีเรื่องเล่า9นาฬิการายการสัตวแพทย์สนทนา9นาฬิกา30นาทีรายการยุ้งฉางฟางข้าว10นาฬิการายการทันโลกวิทยาศาสตร์10นาฬิกา30นาทีรายการปกินกะอินเดีย11นาฬิการายการรัฐศาสตร์สู่สังคม11นาฬิกา30นาทีรายการ NY Insider by Dr. O 12นาฬิการายการคุยกับผีเสื้อปีกบาง12นาฬิกา30นาทีรายการคุยกับเด็กจุฬา13นาฬิกา30นาทีรายการเปิดโลกเศรษฐกิจ14นาฬิการายการมนุษย์จุฬา14นาฬิกา30นาทีรายการฮิวใจไปกับดร.จอย15นาฬิการายการดนตรีไทยมีคุณอดุลค่า15นาฬิกา55นาทีรายการกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ16นาฬิการายการดนตรีคลาสสิก18นาฬิการับฟังข่าวภาคค่ำกับไทย PBS และปิดสถานีเวลา21นาฬิกา

0: รักฉลองราชเฉลิมชาติฉลองชัยพระคมเทิดพระคุณไทยพิเศษสองกษัตริย์ศรีเสมอรามมาราชเจ้าเสด็จเนาณธานีบำเพ็ญทศธรรมปรีสยามร่มพระสมภารจุฬาพร้อมพจงพักพิสุทธิ์ศักดิ์พิสิทธิ์สารถวายชัยพระภูบาลประนตทศมินเทิน
1: ด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ข้าพระพุทธเจ้าสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชาวจุฬาทั้งปวงประพันธ์โดยอาจารย์ชวินพงษ์พจนคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

0: วนมองอินเดียใหม่360องศากับความหลากหลายของอินเดียทั้งด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองการต่างประเทศปกินกะอินเดียสื่อกลางการรับรู้และเข้าใจอินเดียร่วมติดตามฟังรายการที่จะอธิบายความเป็นอินเดียให้คุณได้เข้าใจทุกวันเสาร์10:30 นรายการปกินกะอินเดียโดยศูนย์อินเดียศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
1: การเมืองเรื่องน่ารู้ร่วมวิเคราะห์เจาะประเด็นการเมืองโดยรองศาสตราจารย์ตระกูลมีชัย
2: สวัสดีครับท่านฟังครับรายการการเมืองเรื่องน่ารู้ประจำวันเสาร์ที่4 มิถุนายนนะครับ4 กรกฎาคม2569นี่เป็นวันชาติอเมริกันนะครับแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับไทยเท่าไหร่อันนี้ที่เกี่ยวกับไทยเนี่ยคำสั่งที่พึงทนไหมว่าในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีแต่เรื่องที่ร้อนๆไม่ค่อยดีนะสำหรับชื่อเสียงของประเทศเริ่มตั้งแต่สิ่งที่สร้างความอับอายมากก็คือการทุจริตในการสอบบรรจุการเข้ารับราชการของข้าราชการพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นความมัวยังไม่ทันหายความควายก็ขึ้นมาแทรกอัดมาก็ปัญหาเกี่ยวเรื่องของแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยถูกจับเกี่ยวเรื่องของการขนยาเสพติดเข้าประเทศออสเตรเลียซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองคนเองหรือถูกหลอกให้คนนี่ก็อยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาถัดไปอีกคนที่ผ่านมาก็เป็นความเศร้าอย่างมากกรณีของเด็กอายุเด็กขวบกว่าขับรถของพ่อแม่ขับรถปิกอัพขับออกมาเลยแล้วก็ไปชนพระภิกษุสงฆ์ที่กำลังเดินทุดงอยู่ทำให้มรณภาพไป10 รูปบาดเจ็บอีกจำนวนมากทั้ง3 กรณีที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นเหตุที่มันก็เกิดขึ้นมาก่อนแล้วนั่นแหละถ้าจะพูดถึงนะอย่างเช่นการทุจริตการสอบเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเพิ่งมีครั้งนี้ครั้งแรกมันก็มีมาตลอดในวงงานราชการเป็นราชการอย่างเดียวนะแม้แต่วงการมหาลัยก็มีนะครับการทุจริตในการสอบของนิสิตนักศึกษาอันนี้ก็มีหรือในวงการการสอบบรรจุเข้ารับราชการเลื่อนตำแหน่งมันก็ไม่ได้เกิดที่กระทรวงมหาดไทยเพิ่งมาไทยดูมาแล้วจะเป็นเป้าเรียกว่าข่าวเช้ามาหลายสิบปีก่อนที่กระทรวงมหาดไทยสอบเข้าโรงเรียนในอำเภอก็มีการรับเงินรับทองกันโกงกันมันก็ไม่ใช่เรื่องใหม่มันก็เรื่องเก่าอย่างนั้นสมัยก่อนเอาผมก็เคยเล่า

ข้าไปแล้วว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่ผมเคยรับราชการเป็นศิษย์เก่าของกรมการปกครองนี่แหละปราชญ์อาวุโสคนหนึ่งอำเภอเดียวกับที่ผมอยู่นี่แหละแต่ผมก็ไปรู้ไปเห็นด้วยไปจะฟอร์เข้าโรงเรียนในอำเภอก็ไปพบผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบสอบสมัยก่อนเขาเรียกว่าผู้อำนวยการกออัตรากำลังแต่ขอของการเจ้าที่แกก็บอกผมแล้วว่าเคยต้องมาพบนายเนี่ยจะสอบผู้ใหญ่เป็นนายยะคือว่าต้องเข้าไปพบเพื่อที่จะนำเอาสิ่งของอะไรก็ไม่รู้ละไปมอบให้คนก็ไปรอพบเยอะแล้วผมก็เคยเล่าอีกว่าการต่อเข้าเรียนในเปิดสมัยก่อนต้องเป็นการทุจริตการตั้งตัวข้าราชการเองที่หวังอยากจะสอบได้หรือหวังที่จะได้รับการพิจารณาครับเพราะในสมัยก่อนเนี่ยมันก็มีการทั้งสอบมีการทั้งพิจารณาเรื่องของอาวุโสใช่ไหมครับแล้วมีบวกถึงเด็กนักการเมืองเด็กปั้นที่เติบโตมาภายใต้ร่มเงาของนักการเมืองตัวทำงานรับใช้นักการเมืองมันก็มีมาตลอดเช่นเดียวกับการเลื่อนตำแหน่งเข้าเป็นผู้ว่าการจังหวัดคราวนี้ก็มีมาตลอดยิ่งการสอบระยะหลังเนี่ยนะดูเหมือนว่าทางการเองก็พยายามป้องกันโอเมกข่าวเมื่อไม่กี่วันก่อนสอบเข้าเป็นปลัดอำเภอโอ้ดุเดือดดุดันมากมีมาตรการในการป้องกันเยอะผมจำได้นะครับสมัยผมเรียนจบใหม่ๆประมาณ119ประมาณ120จำได้ตอนนั้นผมไปสอบเป็นปลัดอำเภอเขาเลือกรุ่นปัญหาผมทำงานอยู่นครพนมก็ไม่เห็นต้องไปนั่งวิ่งเต้นอะไรดูสื่อจะนั่งดูเองไม่เห็นต้องไปติวอะไรเห็นได้ที่จะต้องไปจ่ายเงินอะไรกับใครถึงเวลาก็ไปสอบแล้วข้อสอบสมัยก่อนเนี่ยเป็นข้อสอบข้อเขียนนะไม่มีวงกลมไม่มีคอมพิวเตอร์เขียนล้วนๆนะไม่มีแล้วครับนั่นการถูกการผิดเขียนบรรยายอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีข้อสอบกอพอผ่านข้อสอบกอขอก็อย่างนี้ผมยังขนาดนั้นผมก็ยังสอบได้ที่อันดับ140 144เนี่ยแหละอันนี้ไม่ได้ติวอะไรใครเลยก็ดูโปร่งใสอาจจะมีข้อกังขาหน่อยตอนสอบสัมภาษณ์ซึ่งตรงนี้ก็ยังเป็นปัญหาในระบบการสอบอยู่ในปัจจุบันนี้ก็มีสอบกอสอบขอกอนี่เป็นความสามารถนะผมไม่รู้ว่าตอบยังไงแกเพราะไม่เคยสอบสอบคอก็เฉพาะตำแหน่งเขาสอบคอก็สัมภาษณ์ไอ้การสัมภาษณ์เนี่ยมันก็เป็นช่องโหว่ในการที่จะฝากฝังกันได้เพราะโดยระบบของมันแล้วเนี่ยในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยคุณฟังมีข้อสังเกตนะว่าเรามีคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ที่จบการศึกษามาเนี่ยเยอะมากแต่ตำแหน่งงานของราชการเนี่ยมันน้อยลงการแข่งขันสูงไม่ว่าจะเป็นการสอบเป็นครูผู้ช่วยหรือสอบรับราชการของกระทรวงบงกรมหรือไม่แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ที่น่าตกใจก็คือก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยหลายครั้งที่สอบผ่านมาเนี่ยคนสมัครกันเป็นแสน

แต่แน่นอนครับมันมีทั้งระดับอวสระดับปริญญาตรีด้วยก็คือทุกอย่างดังนั้นมันก็จะเป็นโอกาสที่จะทำให้เกิดการแสวงหาประโยชน์มันจะหามาตรการป้องกันยังไงมันสำคัญอยู่ที่ตัวคนทั้งตัวพูดง่ายๆคือเราก็ต้องยอมรับว่างานเนี้ยอำนาจที่เหนือกว่าราชการประจำเนี่ยคืออำนาจฝ่ายการเมืองผมไม่ได้บอกว่าใครนะอำนาจฝ่ายการเมืองที่อาจจะเป็นการเมืองระดับพื้นที่มีการฝากประจำวิ่งเต้นระบบโควต้าตำแหน่งให้กับผู้ที่มีอำนาจที่จะฝากฝังใครฝากลูกหลานฝากอักกั้วลูกหลานของหัวคะแนนอะไรต่างแบบเนี้ยมันบานปลายกันใหญ่โตมากหรือแม้แต่ระบบการสอบที่เคยกระจายไปสู่ท้องถิ่นนะครับกับระบบการรวมอำนาจส่วนกลางมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียของคู่ยุคที่กระจายให้ท้องถิ่นต่างๆก็มีการทุจริตผมก็เคยเล่าไปแล้วแล้วทุจริตที่หนักๆหน้าภาคอีสานเนี่ยครับศรีสะเกษกาฬสินธุ์อาจารย์ของรัฐศาสตร์จุฬาคนหนึ่งที่ไปเกี่ยวข้องด้วยก็เกี่ยวข้องกับการทดสอบเนี่ยแถวสารคามการสิ่งพวกนี้จนทั้งคสช.มีคำสั่งที่8ออกมาให้มารวมพอมารวมเสร็จปั๊บก็คิดว่าน่าจะดีมันเป็นเกณฑ์มาตรฐานเหมือนกับที่กอพอจัดสอบอันนั้นเกิดการทุจริตการโกงได้อีกมันขึ้นอยู่ใครอ่ะมันขึ้นอยู่ตัวคนคนนั้นก็ต้องแบ่งเป็นหนึ่งข้าราชการที่รับผิดชอบข้าราชการที่รับผิดชอบผมเห็นด้วยเลยว่าถ้าเปิดรัฐบาลของท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลรวมทั้งท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่านปลัดอังสิตตำพันตะลักที่เราเรียกว่าปัดเนี่ยนะอยากจะมีเสถียรภาพในตำแหน่งไม่ว่าจะตำแหน่งทางการเมืองตำแหน่งราชการหรือจะรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรของหน่วยงานของตัวเองต้องฟันไม่เลี้ยงไม่ว่าหน้าอินหน้าผมเดี๋ยวหลังไปดูครับคุณจิตสอบนายอำเภอทะเบียนกรมการปกครองคนนั้นซึ่งผมก็รู้จักนะผมก็รู้จักตั้งแต่สมัยเขาเป็นข้าราชการระดับผู้อำนวยการในกระทรวงของเด็กซ้ำไปก็ติดคุกอ่ะคนที่สอบเข้าโรงเรียนนายอำเภอในยุคนั้นดูหลายรายก็ต้องหมดอนาคตหลายคนเดือดร้อนผู้ให้ออกจากราชการก็มีคดีความร้องเรียนกันมากแต่ที่ท่านนายกรัฐมนตรีกับท่านปลัดป๊อปปลัดอันศิษย์เนี่ยกล่าวยืนยันว่าผิดก็ต้องผิดก็ต้องเอาจริงแต่อย่ากำหนดเพดานว่าผิดแค่นี้พอนะไอ้ที่สูงนั้นไม่เอานะถ้าเผื่อท่านสามารถลงลึกว่าไอ้ผิดก็ต้องผิดและระบบการจัดการต่อเรื่องนี้ในเวลานี้กำลังเกิดปัญหาที่ผมติดตามสื่ออยู่ในโซเชียลหลังจากการแถลงข่าวผลการสอบสวนของกระทรวงมหาดไทยเมื่อ2 วันที่ผ่านมาก็ตั้งข้อสังเกตคนสื่อที่ยังไม่ค่อยไว้วางใจก็ยังวิพากษ์วิจารณ์กันว่ามันจะมีการช่วยเหลือกันหรือไม่อย่างไรผมเลยตั้งข้อสังเกตว่าถ้าเผื่อระบบการตรวจสอบตรงเนี้ยทำคู่ขนานกับผลการตรวจสอบของหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการทุจริตหรือปปช.กับฝ่ายตำรวจคือตำรวจสอบสวนกลาง

ะครับมันสามารถที่จะเจาะลึกลงไปได้ปปช.เองก็อยากจะกู้ภาพตัวเองไหมที่เราถูกวิจารณ์เกี่ยวเรื่องก็เกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ว่าการทำงานตรงนี้เป็นเรื่องของงานประจำมันก็ความฝ่ายประจำก็ต้องดำเนินการจริงแล้วก็ควรที่จะรวดเร็วด้วยแต่ต้องรอเวลาบอกว่าจะต้องตรวจสอบเท่าไรอีก3เดือนเนี่ยมันงานเกินไปแต่ก็มีองค์กรเติมนะมันองค์กรการปราบการทุจริตก็ตั้งประเด็นว่าทำไมรัฐบาลหรือนายกรัฐมนตรีเมื่อเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญมากในฐานะนายกรัฐมนตรีนะไม่ใช่ในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทำไมจึงไม่ใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นหน่วยงานกลางมีบุคลากรที่เป็นทั้งภาคประชาชนนะครับหรืออดีตปปช.ที่มีเกียรติคุณในเรื่องของการปราบการทุจริตการโกงเนี่ยเป็นผู้สอบสวนไต่สวนและใช้อำนาจเต็มที่ทำไมไม่ทำอย่างนั้นถ้าทำอย่างนั้นแล้วเนี่ยผมคิดว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันจะสร้างภาพลักษณ์ของรัฐบาลว่าเอาจริงในเรื่องนี้นะครับเอาจริงในเรื่องนี้แต่ก็เมื่อจะเอาอย่างนี้แล้วจริงๆเนี่ยนะก็ต้องรอดูครับว่าผลการตรวจสอบของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยสื่อก็บอกว่าเป็นการโยนผิดให้ข้าราชการฉะนั้นข้าราชการที่จะต้องถูกตั้งกรรมการสอบที่ปราบกระทรวงมหาดไทยบอกว่ารอฝ่ายประจำที่รับผิดชอบเรื่องนี้เสนอเรื่องมาก่อนว่าจะตรวจสอบเป็นความผิดพูดง่ายๆคือตรวจสอบเรื่องวินัยสื่อก็ถามว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของวินัยร้ายแรงไหมทุกคนก็กลัวกันอีกกลัวเหมือนกับข่าวการทุจริตซื้อเครื่องมือออกกำลังกายของกรุงเทพมหานครคือปัญหาตอนนี้ก็คือว่าประชาชนส่วนใหญ่นี่ไม่ไว้วางใจหน่วยงานของรัฐที่จะมีระบบการตรวจสอบกันเองเพราะว่ามันก็มีผลออกมาให้เห็นอยู่หลายครั้งว่าไอ้การตรวจสอบกันเองก็มีการช่วยกันอะไรกันแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นผมคิดว่านายกรัฐมนตรีถ้าเผื่ออยากจะสร้างภาพลักษณ์สร้างความเชื่อมั่นนะครับพูดง่ายๆคือที่ท่านชอบพูดอ่ะไม่ต้องดูหน้าดูพฤติกรรมเนี่ยนะไม่ต้องดูหน้าดูพฤติกรรมดูการกระทำแล้วไอ้คนที่จะดูอ่ะถ้าเผื่อมันอยู่ในองค์กรที่เห็นหน้าแล้วก็คุยกันได้กันได้อย่างนั้นอ่ะคนก็ไม่ไว้ใจอ่ะก็หาคนนอกมาเลยคนกลางมาเลยว่ากันตรงๆทำไมยังไม่ทำอันนี้ก็ตั้งเป็นประเด็นข้อสังเกตเอาไว้ประเด็นต่อมาอันนี้ต้องรอดูต่อ

0: ออกนะครับว่าผลจะเป็นอย่างไรนะฮะมสวเองก็ออกมาแถลงท่านผู้การเองก็ออกมาแถลงเพราะว่าเหมือนว่ามสวเองนั้นเนี่ยจะถูกพาดพิงจนกระทั่งอาจจะเสียชื่อเสียงเครดิตงานบุคลากรของมหาลัยเลยนะครับสิ่งที่โลกประสานมิตรมสวเนี่ยเขาก็อายนะถ้าผมเป็นอาจารย์อยู่มสวเนี่ยผมก็อายว่าเฮ้ยมหาลัยเราไปเกี่ยวข้องยังไงก็แต่ช่วงที่อาจารย์ของนักศึกษาไปเกี่ยวข้องไม่ผมก็อายแต่ผมก็ไม่อายที่ผมจะพูดว่าเอ้ยคนว่าเป็นอย่างนี้จริงถ้ามหาลัยก็ไม่ควรอายก็ประกาศแล้วว่าถ้าเผื่อคนรู้ตัวเองผิดก็ต้องว่าการตามผิดนะครับก็ต่อไปนะผมบอกเลยว่ามหาลัยต่างคงไม่ใครจะกล้าหรอกมหาลัยมหาลัยดังที่ผมยังไม่รู้ข้อที่จริงนะกรณีที่มีข่าวว่าร่วมการอะไรคัดสรรสถาบันการศึกษาที่จะจัดการสอบมหาลัยธรรมศาสตร์เขาถอนตัวเขาก็กลัวที่จะเกิดปัญหาจุฬาเนี่ยไม่เอาด้วยอันนั้นตอนนี้ก็ต้องมานั่งรีวิวทบทวนกันใหม่เกี่ยวเรื่องของการจัดการสอบเนี่ยนะครับว่ามันจะเอายังไงกันแน่ทบทวนกันใหม่เลยขนาดสถาบันการศึกษาก็ยังเจาะเข้าไปได้อะไรไปได้แบบเนี้ยมันต้องแก้กันใหม่หมดอะนะครับแต่ถ้าเผื่อจะกลับไปอย่างเช่นสอบของท้องถิ่นเนี่ยนะจะย้อนกลับไปสู่แบบเดิมให้กระจายกันไปแบบนั้นเนี่ยก็นั่งหามาตรการในการป้องกันและคุ้มครองอย่างที่ผมได้เรียนไว้แล้วว่ายุคหนึ่งสมัยหนึ่งเนี่ยผมก็เคยคุยกับท่านผู้ว่ากาฬสินธุ์เป็นรุ่นพี่กวีขนาดเป็นผู้ว่าเองก็เห็นวิธีการโกงเองเนี่ยนะแต่จัดการอย่างจริงจังยังถูกขู่ฆ่าจากมาเฟียท้องถิ่นดังนั้นต้องมีระบบการคุ้มครองและรับประกันถึงจุดนี้เราจะสร้างคนเข้ามาอยู่ในระบบที่ดีคนที่จะดำเนินการจัดการนั้นจะต้องเป็นคนดีและคนตรงเราจะตรงเนี้ยเราจะทำอย่างไรนี่คือปัญหาใหญ่มากปัญหาที่ใหญ่มากนะครับผมเองเนี่ยยังนึกไม่ออกเลยว่าเราจะหาทางแก้ไขปัญหานี้อย่างไรไปหาทางแก้ไขปัญหาอย่างไรคนมาไทยเองนะครับคุณชวนิตวิทยสุดก็อดีตเป็นนายอำเภอที่นครพนมแล้วก็ถูกคนเอกชวิตยงยงวุฒิชักชวนให้มาเป็นนักการเมืองลงสสนครพนมเป็นสสถึง4สมัยก็ได้เขียนผมยังเป็นสัมพันธ์มานะครับก็เผยแพร่กันในไลน์เผยแพร่กันในเฟซบุ๊กกันพูดถึงเรียกร้องให้คนหมากไทยเนี่ยรวมพลังกันรักษาเกียรติยศของราชศรีนะครับอันนี้ไม่รู้คือผมเองเนี่ยผมคิดว่าคนของหมากไทยหลายคนจำนวนมากที่แหละไม่สบายใจต่อเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ข้าราชการประจำเนี่ยมันก็มีกฎมีกติกามีระเบียบปฏิบัติที่แบบตั้มคออยู่ทำให้ทำอะไรไม่ได้ไม่พอใจก็ทำอะไรไม่ได้พูดมากไปเดี๋ยวก็โดนนะครับเพราะนั้นข้อเรียกร้องต่างๆเนี่ยนะคนมหาลัยเขาก็อ่านเขารู้เขาก็เห็นด้วยแต่เขาก็นั่งนึกนะคุณชวนิตวิทยสุดเนี่ยเรียกร้องให้ฟื้นฟูระบบคุณธรรมขึ้นมาในกระทรวงให้ได้เรียกร้องให้ข้าราชการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยยืนยันในหลักความเป็นธรรมหลักคุณธรรมครับแต่ไม่เห็นมีการเรียกร้องว่านักการเมืองทั้งหลายที่คุณจะมาดูแลกระทรวงมหาดไทยเนี่ย คุณมีหลักคุณธรรมหลักจริยธรรมไหมเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าหลายคนไม่ใช่ผมเดียวหลายคนเชื่อว่าคนของฝ่ายการเมืองเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยผมฝ่ายการเมืองไม่ว่าฝ่ายไหนก็แล้วแต่เราจะหลีกหนีพ้นวงจรอุบาทได้มากน้อยแค่ไหนครับอันนี้คอยติดตามกันอีกประเด็นหนึ่งที่กล่าวหาตลาดอังสิตตลาดป๊อปเดินตามนายกต้อยเลยนะครับจนกระทั่งวันแถลงผลการสอบสวนเนี่ยปราบอังสิตปราบอัพไปนะครับถือโอกาสชี้แจงหรือพูดง่ายคือระบายความในใจว่าที่เดินตามนายกไม่เดินตามต้อยนะติดตามนายกรัฐมนตรีและท่านรับมือมหาไทยด้วยทุกที่เพื่อรับคำสั่งของนายกไปแล้วก็ไปสั่งการแล้วก็คุณฟังคงจะฟังแล้วล่ะว่าตลาดอังสิตหรือตลาดป๊อปเนี่ยมาชี้แจงอย่างไรนะครับก็ขึ้นเวทีในการชี้แจงเนี่ยมันก็ถือโอกาสเนี่ยเลยจริงๆแล้วมันไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะคนกำลังสนใจเรื่องผลการสอบสวนแกก็ถือจังหวะนี้ออกมาอธิบายด้วยมาชี้แจงด้วยก็คงขออนุญาตนายกรัฐมนตรีมหาไทยด้วยแล้วล่ะแต่ท่านฟังครับเราเรื่องนี้ก็ต้องมองในมุมมองหลายๆมุมมองอย่าไปวิพากษ์ว่าคนสิทธิ์หรือแบบป๊อปเนี่ยเดินตามเพื่อที่จะตอบสนองเพราะว่าตัวเองได้ขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงเพราะว่ารัฐมนตรีมหาดไทยเนี่ยเป็นคนดึงขึ้นมาเพราะว่าท่านประพันธ์จำได้ยุคที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนก่อนปลัดเก่งเนี่ยเอกเสียนเนี่ยก็เตรียมที่จะเสนอชื่อคนที่ขึ้นเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยเพราะว่าโดยระบบแล้วเนี่ยปลัดกระทรวงมหาดไทยที่จะเขียนเนี่ยก็มีบทบาทแล้วก็มีคล้ายๆกับความเห็นในการที่จะชงชื่อบุคคลที่จะเป็นปลัดกระทรวงคนต่อไปให้รัฐมนตรีพิจารณานะครับปลัดเก่งเองแกก็พยายามที่จะเสนอคนหนึ่งขออนุญาตไม่เอ่ยนามแต่รัฐมนตรีมหาดไทยก็จริงเสนอปลัดป๊อปขึ้นไปก่อนและในการที่พาสันวันในสมัยปลัดเก่งเป็นปลัดส่วนหลักไทยเนี่ยไม่เคยตามตำรวจการบริหารไทยเลยจะต้องมีการที่ภาควิจารณ์ทางเรื่องปัญหาความขัดแย้งบ้างอะไรบ้างเนี่ยวันนี้เรามามองสองมุมครับในระบบการบริหารราชการมันต้องจิตมันไม่ผิดที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะไม่เดินตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่บัญชาการสั่งการในเชิงการบริหารและในการสั่งการของรัฐมนตรีเนี่ยมันก็สั่งการได้หลายแบบหรือมันก็ไม่จำเป็นที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยจะไม่ยอมไปราชการร่วมด้วยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแต่ก็เลือกไปในวาระที่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องเร่งด่วนหรือได้รับมอบหมายแต่ไม่ใช่ว่าตามไปทุกเรื่องทุกครั้งที่เห็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ต้องเห็นตัวประหลัดกระทรวงมหาดไทยมันก็ไม่จำเป็นหรอกเพราะฉะนั้นต้องมองสองมุมว่าระบบการบริหารราชการเนี่ยถ้าเผื่อกระทรวงมหาดไทยต่างกระทรวงมหาดไทยมีรองประหลัดต้องหลายคนเอารองแต่ละรองก็รับผิดชอบทั้งในเชิงพื้นที่รับผิดชอบทั้งในเชิงอำนาจหน้าที่เรื่องบางเรื่องก็สามารถที่จะมอบให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยรับผิดชอบได้แล้วตัวเองก็เป็นดำเนินการบริหารสั่งการหรือถ้าเผื่อปลัดกระทรวงมหาดไทยบอกว่าเขาต้องตาม ั้งนายกและรัฐมนตรีซึ่งเป็นคนคนเดียวกันเนี่ยซึ่งเป็นคนกลุ่มนโยบายสำคัญเนี่ยไปในทุกที่เพื่อแก้ไขปัญหาและสั่งการเนี่ยนะก็ได้โดยการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาต่างๆก็มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็มีอธิบดีตัวเองมอบหมายอยู่มันก็ไม่แตกต่างจากสมัยที่คุณธรรมนัสเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรก็ออกมาพูดเสียงดังผมโทรดังถึงอธิบดีในกระทรวงเกษตรว่าเอ้ยผมไปอยู่ไหนไม่เห็นหน้าอธิบดีเนี่ยไม่ได้ต้องเห็นด้วยมันก็จะมองเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยมันมองได้หลายทางแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยผลของงานมันออกมาแบบไหนควรจะดูตรงนั้นมากกว่าคุณฟังครับการเมืองเรื่องน่ารู้อกในกา30ปีกับพักกับครูครับ
1: เมื่อก่อนชีวิตดี

0: ียอนาคตเสียทรัพย์เมื่อติดกับการพนันด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุจุฬา FM 101.5 MHz
1: เสียงเหล่านี้คือเสียงที่เราอาจไม่เคยได้ยินเสียงปลาตะเกียกตะกายร้องขอชีวิตตอนติดแหเสียงมดร้องไห้แทบขาดใจเพราะลูกโดนเหยียบเสียงลูกหมูร้องไม่เป็นสับเมื่อเห็นแม่ไม่หายใจทุกเสียงที่เราไม่เคยได้ยินนี้จะหายไปเพียงแค่เราเอาใจเขาเมื่อใส่ใจเราอยากให้ทุกท่านเปิดรับทุกเสียงของสิ่งมีชีวิตด้วยความเมตตาและเยียวยาทุกครั้งที่ได้ยิน
2: ครับท่านผู้ชมครับการเมืองเรื่องน่ารู้ในช่วงที่สอบต่อเนื่องกับเรื่องการทุจริตสอบอีกสักครู่ท่านรองนายกรัฐมนตรีประกรณ์ยินประพันธ์ได้ออกมาเปิดเผยความเห็นว่าปัญหาการสอบเข้ารับราชการและการทุจริตในการสอบงานภาครัฐเนี่ยซึ่งมันเป็นมะเร็งร้ายที่กัดกร่อนความเชื่อมั่นในระบบราชการท่านรองนายกประกรณ์ท่านบอกว่าปัจจุบันนี้ยังไม่มีกฎหมายจัดการเรื่องนี้โดยตรงนะมันมีกฎหมายแต่ก็มีกฎหมายทางอ้อมอ่ะต้องบอกว่ามันจะควรที่จะมีกฎหมายนะครับจัดการไม่ได้ตรงไหมนะครับคือกำหนดให้มีความผิดในการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะดีไหมคือไม่ให้เกิดการกระทำที่มีผลต่อเนื่องร้ายแรงต่อประเทศชาติระยะยาวโดยท่านรองนายกประกรณ์ต้องบอกว่าจะดีไหมอันโยนหญิงถามทางจะดีไหมถ้าจะมีกฎหมายกำหนดความผิดในการสอบบรรจุเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐเพราะปัจจุบันมีการทุจริตการสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐต่อเนื่องแล้วก็มีการใช้วิธีการต่างๆเพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นสอบบรรจุเข้าทำงานในหน่วยงานของรัฐใช้คำว่าหน่วยงานของรัฐนะอันนี้รวมหมดเลยนะนะครับเพราะว่าในหลายกรณีมีการกระทำเป็นกระบวนการมีผู้กระทำความผิดเป็นจำนวนมากซึ่งทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในภาครัฐด้วยโดยข้อเสนอโยนหินถามทางของท่านรองนายกประกรณ์ท่านบอกว่าโดยกำหนดให้การทุจริตการสอบบรรจุเข้ารับราชการเป็นความผิดอาญานะครับดังนั้นเนี่ยข้อเสนอก็คือว่าการสอบบรรจุเข้าทำงานในงานของรัฐเนี่ยนะจะกำหนดความผิดขึ้นเป็นการเฉพาะโดยมีสาระสำคัญ7ประการประการแรกจะบอกให้การทุจริตในการสอบบรรจุเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในงานของรัฐเป็นความผิดอาญาเฮ้ยไปเลยประการที่สองครับให้สำนักงานปปช.สำนักงานปปช.สำนักงานปปง.สามหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการทุจริตการฟอกเงินเนี่ยมีหน้าที่และหน้าสืบสวนสอบสวนการทำความผิดตามกฎหมายนี้ด้วยข้อที่3เพื่อประโยชน์ในการที่จะให้ทั้ง3หน่วยงานที่กล่าวแล้วเนี่ยนะครับทำงานได้ปฏิบัติหน้าที่ได้ก็จัดให้มีช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลการทำความผิดในการทุจริตการสอบเข้ารับราชการหรือปฏิบัติงานของรัฐเนี่ยโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยโดยมีตามทางข้อที่4 ในตัวกฎหมายที่โยนหินตามพามาเนี่ยนะในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำความผิดตามกฎหมายที่เสนอจะออกมาเนี่ยให้ทั้ง3หน่วยงานเนี่ยปปช.ปปท.ปปง.เนี่ยมีหน้าที่และอำนาจสืบสวนสอบสวนและแต่กรณีและดำเนินการสืบสวนสอบสวนโดยเร็วข้อที่อันนี้หมายถึงว่าดึงอำนาจออกมาจากกระทรวงทบวงกรมหรือหน่วยงานของรัฐเลยเนี่ยไปต้องให้มันนั่งตรวจสอบกันเองอ่ะคนก็ไม่เชื่อประการที่5ครับเมื่อทั้ง3หน่วยงานสอบสวนแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการให้มีการสอบบรรจุมีคำสั่งให้ยุติการดำเนินการสอบบรรจุไว้เป็นการชั่วคราวคือเลิกสอบสวนก็สั่งให้ยุติการดำเนินการสอบชั่วคราวจนกว่าปปช.ปปท.และปปง.มีหนังสือแจ้งผลการสืบสวนสอบสวนตรงนี้น่าจะแก้ไขปัญหาที่นายกออกมาบอกว่าตอนแถลงข่าวตัวเองสั่งการให้ยกเลิกการบรรจุแล้วนะครับแต่ก็ถูกสกท.คณะกรรมการกลางที่มีหน้าที่เลือกการสอบเนี่ยแหละมีมติบอกต้องบรรจุไปก่อนดูเหมือนว่าตอนเนี้ยมีความไม่เขาเรียกอำนาจบันดุลกันอยู่ระหว่างอำนาจของฝ่ายประจำคือนายกรัฐมนตรีกับอำนาจของสกท.ที่เป็นอำนาจตามกฎหมายที่เขามีอำนาจเกี่ยวเรื่องนี้โดยตรงพูดง่ายๆคือว่าไอ้ตัวกฎหมายที่มีอยู่เนี่ยก็ไม่โทษใครนะถ้าสกท.เองถ้ามีอำนาจแล้วไม่ทำก็มีสิทธิ์ถูกฟ้องได้อะนะครับถ้าเบื่อไปยอมเชื่อปฏิบัติตามสิ่งที่ผู้รักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยรองที่ดีที่รักษาการพอตัวที่ดีนั้นสูบย้ายไปประจำกระทรวงแต่ถ้ามีการระงับอยู่แล้วตัวสกท.ที่มีอำนาจตามกฎหมายอยู่เนี่ยไปยอมปฏิบัติตามก็อาจจะถูกฟ้องได้เพราะนั้นมันก็โทษใครไม่ได้เพราะกฎหมายเป็นอย่างนั้นหลายคนบอกว่าไอ้ยังมันเป็นเรื่องของอำนาจของรัฐราชการก็มันก็ทำยังไงล่ะครับก็ระบบการแผนงานของรัฐเรามันอยู่ภายใต้กฎหมายอะแล้วเวลาออกกฎหมายมาเนี่ยนะด้านนึงก็พยายามจะสร้างดุลอำนาจถ่วงดุลกันมันเป็นปกติอะอำนาจมันไม่ควรอยู่ที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพราะนั้นในกรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่โทษใครทั้งนั้นน่ะแหละก็สกท.ทำอะไรเขาก็ไม่ผิดแต่ผลการสอบสวนออกมา

ให้ผิดมาก็ให้ออกไปแล้วก็เรียกเงินที่แล้วคืนมาด้วยโดนโทษด้วยอันนั้นก็ว่าไปแต่ว่าไอ้คดีความจะยาวเพราะว่ามันอยู่บนพื้นฐานของกฎหมายก็อาจจะมีการร้องต่อศาลปกครองในต่างนานาเป็นต้นแต่ไอ้ตัวที่สิ่งที่รองนายกประกรณ์ก็เสนอมาคุยที่นี่

ก็เผื่อปปช.ปปท.และปปง.ดำเนินการสืบสวนสอบสวนเกี่ยวเรื่องของเหตุที่เชื่อได้ว่ามีการทุจริตข้อเสนอข้อที่6รองนายกประกรณ์บอกว่าถ้ามีใครผู้ใดกระทำความผิดตามกฎหมายที่จะเสนอให้มีเนี่ยนะให้ถือว่าเป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในสังกัดและให้ตัดสิทธิ์เข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐทุกแห่งโอ้นี่ยาแรงยาแรงเพิ่มอีกอันได้ไหมก็หกเนี่ยให้แรงจริงนะรวมถึงขอความร่วมมือของหน่วยงานของเอกชนนะครับแต่คิดต้องกดไหนแล้วก็แต่หน่วยงานเอกชนเพื่อเป็นแบ็คลิสต์บุคคลนี้เป็นแบ็คลิสต์นะว่ามีปัญหาเอกชนไม่รับก็เหมือนกับที่อะไรอ่ะคนที่มีความผิดรับโทษอะไรต่างๆเนี่ยพอเจอแบ็คลิสต์มาหนึ่งนัดเอกชนเห็นปั๊บเขาก็ไม่เอาหรือมันจะเป็นโดยอัตโนมัติก็ได้นะใครเจอข้อ6นี่นะหนึ่งงานเอกชนเจออย่างนี้เสร็จปั๊บเขาไม่รับเลยนะโอ้กลัวว่าให้เดี๋ยวเข้ามาทุกอย่างในองค์กรของเขาดังนั้นบุคคลใดก็แล้วแต่ทั้งผู้เข้าสอบเองหรือผู้อยู่ในเครือข่ายการทุจริตเนี่ยเจอแบบนี้เข้าเนี่ยมันตัดอนาคตทั้งหมดคุณง่ายคือทำอาชีพรับราชการหรือทำงานหน่วยงานของรัฐหรือทำงานบริษัทเอกชนไม่ได้ก็ต้องไปขายตาต้มโก้ไปทำนาทำไร่กันเองเลยแต่เผลอไปขายตาต้มโก้เนี่ยถ้าเผลอระบบโซเชียลแฟงชั่นมันเกิดขึ้นนะระบบโซเชียลแซงชั่นมันเกิดขึ้นนะคุณขายปลาตะโขเขาก็ไปซื้อปลาตะโขคุณกินมันอาจโหดร้ายนะแต่มันถึงเวลาแล้วยังที่เราจะใช้ยาแรงจัดการกับบุคคลเหล่านั้นมันน่าเห็นใจนะครับคนสอบบรรจุแล้วเนี่ยไปสอบแข่งขันแล้วถูกเส้นสายผมเองเนี่ยได้ทำหน้าที่นี้ทำหน้าที่รับผิดชอบแล้วตอนเป็นรองคณะบดีเนี่ยผมก็ทำหน้าที่รับผิดชอบเรื่องนี้ผมเนี่ยผมไม่ยอมเลยนะถึงแม้จะมีการพยานมาพูดคุยขอฝากรูปคนนั้นคนนี้ผมบอกขออนุญาตผมได้รับมอบหมายจากท่านคณะบดีให้รับหน้าที่นี้ผมขอรักษาระบบคุณธรรมไม่ต้องสอบเรื่องตำแหน่งเปิดกว้างผมก็เปิดกว้างพอถึงเวลาตัดสินใจจริงใจเองเนี่ยด้านหนึ่งก็เห็นใจลูกน้องแต่อีกด้านหนึ่งเราก็ดูถึงหลักคุณธรรมผมพูดกับฝ่ายบุคคลตอนที่ผมทำหน้าที่อยู่ว่าเราเป็นฝ่ายบุคคลเราต้องเห็นใจบุคคลอื่นที่เราประกาศให้เขามาสอบแล้วเรามาล็อกเป้าตัวเองผมเนี่ยผมรับไม่ได้ผมนี่อายถ้าเหมือนคนพูดว่าเฮ้ยอย่าไปสอบเลยหน่วยงานนี้องค์กรนี้มันมีคนขององค์กรก็ได้อยู่แล้วผมนี่อายมากเพราะผมไม่เคยเจอตัวมาก่อนสมัยที่ผมจบใหม่ๆเนี่ยเรียนจบใหม่ๆเนี่ยผมไปสอบเข้ารับราชการสังกัดสภาพัฒน์เป็นสำนักงานภาคที่ภาคมันออกยังไงเนี่ยนะครับเขารับคนเดียวและเขาก็บอกว่าไปสอบทำไมเขามีคนเป็นเขาแล้วคนที่อยู่ในงานเหล่านั้นนี่เหตุก็เกิดขึ้นมามันก็ตั้งแต่ปี2520แล้วนะครับเกือบกึ่งศตวรรษแล้วเขาเกิดความรู้สึกที่ผิดหวังเลยไม่ใช่ความรู้สึกอย่างนี้มันประทับใจตลอดมันก็เป็นความรู้สึกว่าเอ๊ะ

าคุณอำนาจที่อยู่ตรงจุดนี้แล้วคุณเนี่ยมีใจลำเอียงถึงแม้ว่าจะไม่ได้รับสินบาทค่าสินบนแต่ช่วยพวกพ้องตัวเองเนี่ยมันก็อายเขาสินใจคนอื่นเขาดังนั้นผมสนับสนุนยาแรงข้อเสนอข้อที่6ของท่านรองก่อนอันนี้มันทำให้คนกลัวให้ทุกคนเข้าสู่การแข่งขันถ้าคุณจะเป็นลูกท่านหลานเธอจะฝากเข้าทำงานอะไรต่างคุณยาคุณต้องใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองและหน่วยงานต่างๆคุณต้องสร้างเกณฑ์มาตรฐานให้เขาเห็นว่าหน่วยงานนี้ถ้าคุณเก่งจริงคุณอะไรจริงคุณเข้ามาแข่งขันได้ที่ผมยังชื่นชมนะครับที่ผลการสอบเข้าประจำอำเภอเนี่ยที่ประกาศผลคนที่สอบได้ที่หนึ่งเนี่ยนะเขาพยายามสอบมา3ครั้งไปทำงานในหน่วยงานขององค์กรท้องถิ่นแล้วด้วยนะเขาพยายามสอบก็เขาได้ประสบความสำเร็จคนแบบนี้น่าชื่นชมเขาไม่ย่อท้อนั้นผมสนับสนุนข้อเสนอข้อที่6ในร่างกฎหมายถ้าเผื่อจะผลักดันจริงของท่านรองประกอบนะข้อที่7ข้อสุดท้ายครับท่านรองประกอบบอกว่าในกรณีที่มีผู้กระทำความผิดหรือผู้ใช้หรือผู้สับเหมือนการทำความผิดตามกฎหมายเนี่ยนะเป็นข้าราชการเป็นพนักงานผู้จ้างหรือเจ้าที่อื่นของรัฐให้ไล่ออกข้าจากราชการแต่ต้องรับโทษหนักขึ้นอีกเท่าหนึ่งเห็นด้วยครับไล่ออกราชการแบบนานไม่ได้นะยึดเครื่องราชเกียรติยศศักดิ์ศรีหมดรับโทษหนักเพิ่มอีกเท่าหนึ่งนี่คือยาแรงสับหนุนครับก็เลยสับหนุนว่าอันรองนายกประกอบครับอันเป็นรองนายกฝ่ายกฎหมายอันร่างกฎหมายนี้เป็นเสนอตรงเนี้ยต่อคณะรัฐมนตรีเลยครับจะเป็นกฎหมายเฉพาะอันนี้ก็ได้เป็นกฎหมายเฉพาะนะเพราะว่ามันจะเป็นกฎหมายเฉพาะในของข้าราชการพลเรือนไม่ได้เพราะเฉพาะข้าราชการเป็นกฎหมายเฉพาะอีกกฎหมายหนึ่งมันจะครอบคลุมหมดเลยยังไม่มีเสียงฐานรับจากนายกรัฐมนตรีเรื่องนี้อยากให้มีครับถ้าเกิดมันมีกฎหมายนี้ออกมาเนี่ยผมคิดว่าน่าสนใจระบบราชการจะดีขึ้นอย่าลืมนะครับตอนนี้ราชการเนี่ยต้องเจอปัญหามากแต่ปัญหาใหญ่ของราชการอีกเรื่องนึงเนี่ยนะครับในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเรื่องงบประมาณเห็นแล้วทุกคนวิตกกังวลมากเพราะว่างบประมาณรายจ่ายปี70เนี่ยรายจ่ายงบประมาณของบุคลากรภาครัฐเนี่ยสูงขึ้นจำนวนมหาศาลมากนะครับพุ่งสูงขึ้นมากจนทั้งคนวิตกกังวลว่าจะเจอปัญหางบประมาณเกี่ยวกับการบุคลากรของภาครัฐนะครับเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นจนกระทั่งอาจจะทำให้รัฐหรือระบบราชการเนี่ยจะเจอปัญหาหลายคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าหากเป็นแบบนี้ถ้าเป็นเอกชนเนี่ยก็เอาคนออกแล้วก็เอาคนออกแล้วเพราะนั้นเอาไงสภาพัฒน์นะครับเลขาสภาพัฒน์คุณดนุชาพิเชียนนันพูดถึงข้อจำกัดในการจัดทำงบประมาณเนี่ยมันมีมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะงบประมาณรายจ่ายประจำที่ภาครัฐมีภาระต้องจ่ายมันเป็นรายจ่ายของส่วนราชการและรายจ่ายบุคลากร

ที่ถูกตั้งไว้ในงบกลางนะครับและรายจ่ายเหล่านั้นเนี่ยมันมีรายจ่ายเกี่ยวเรื่องเงินเดือนเงินบำเหน็จบำนาญเงินเรื่องสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลมันเพิ่มสูงขึ้นสูงขึ้นแล้วก็มีการดึงเอางบประมาณไม่พอก็ดึงเอาเงินคงคลังมาใช้ก็จะดึงเงินคงคลังมาใช้แล้วก็ตั้งงบประมาณมาใช้เงินคงคลังนี่คือปัญหา PDRI เองนะครับที่ใดเองก็บอกว่าปัญหางบประมาณเนี่ยงบกลางมันไม่ใช่งบประมาณฉุกเฉินอีกแล้วของงบกลางเราตั้งไว้เยอะนะงบกลางตั้งไว้ร้อยละ 18.3 เกือบ 700 ล้านแต่งบกลางเหล่านั้นเนี่ยกลายเป็นแหล่งรองรับรายจ่ายประจำหรือรายจ่ายที่ผูกพันแฝงเช่นค่าใช้จ่ายบุคลากรสวัสดิการอะไรต่างๆเนี่ยเพิ่มมากขึ้นที่ได้จึงบอกว่าหากงบกลางขยายตัวขนาดนี้แล้วมีงบแฝงเกี่ยวเรื่องบุคลากรอยู่เนี่ยนะมันจะมีผลต่อการสร้างผลิตภาพระยะยาวเกี่ยวเรื่องโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรมอันนี้เจอปัญหาเอายังไงนะครับปัญหานี้กระทบต่อระบบราชการอย่างมากสภาพัฒน์เองบอกว่ามันจำเป็นต้องรื้อระบบส่วนการข้าราชการเพื่อลดภาระรื้อระบบบริการราชการโอ้อาการกระเทือนอาการบำนาญกระเทือนถามผมถ้าผมนะผมกระเทือนไหมกระเทือนดิผมสวัสดิการผมก็รับบำนาญอยู่ถึงแม้จะไม่มากเพราะว่าเราออกจากระบบราชการก่อนพอเข้าสู่ระบบพนักงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็มีเงินบำนาญอยู่ส่วนหนึ่งที่พอยังชีพได้ตอนเนี้ยแต่ในเชิงระบบสวัสดิการเนี่ยสภาพัฒน์เสนอก็จำเป็นต้องปรับลดถ้าไม่ปรับลดจะเจอปัญหาอันนี้ก็ต้องเป็นประเด็นที่ข้อเสนอนี้เนี่ยรัฐบาลจะเอายังไงรัฐบาลจะเจอแรงอ้านมากน้อยแค่ไหนนักวิชาการอย่างท่านรองศาสตราจารย์ดร.ต่อภัทรยมนาถอาจารย์ของคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาเองก็ออกมาแสดงความเห็นว่าไอ้โครงสร้างงบประมาณของปี70เนี่ยมันเป็นวิกฤตความอุ้ยอ้ายของภาครัฐเพราะว่าสัดส่วนรายจ่ายประจำคือเงินเดือนบุคลากรเนี่ยนะสูงถึง 173.6 ทำให้งบลงทุนในการพัฒนาเหลือเพียง 120.8 สถานการณ์นี้มันแสดงถึงความด้อยประสิทธิภาพแล้วก็ปัญหาการคอร์รัปชันฝังลึกระบบราชการครับรองศาสตราจารย์ดร.ต่อภัทรยมนาถบอกว่าหากไม่มีการปฏิรูปโครงสร้างรัฐที่ใหญ่เกินความจำเป็นเนี่ยประเทศไทยเราจะสูญเสียขีดความสามารถในการพัฒนาเศรษฐกิจจนถึงขั้นที่ไม่เหลือแม้แต่กระทั่งเม็ดเงินในโครงการลงทุนพูดง่ายๆพูดทำนองของก็ท้อกระแทกนิดนึงนะครับอาจารย์ต่อภัทรยมนาถบอกว่าเป็นห่วงคนโกงก็จะไม่เหลือเงินให้โกงอันนี้ก็เป็นห่วงที่เป็นวิกฤตจริงๆนะครับหลายฝ่ายเองก็บอกว่ามันควรจะมีการปฏิรูป

ปฏิรูปภาครัฐทีได้ไหมหลายคนยกตัวอย่างของเวียดนามเวียดนามปฏิรูปโครงสร้างรัฐลดบุคลากรลดกระทรวงทบวงกรมแล้วก็ยกตัวอย่างเขาทำได้แต่เราต้องไม่ลืมนะครับเวียดนามเนี่ยเป็นระบบสังคมนิยมนะอันวันนี้การจัดการอะไรต่างๆเขาเนี่ยเขาทำได้เร็วมากเขาลดรายจ่ายภาครัฐลงเยอะแต่ปัญหาของไทยเราเนี่ยมันมีปัญหาเพราะเราเป็นระบบแบบนี้ไม่ทำยังไงอะไรการปริญญาตอบโต้ที่บอกสภาพัฒน์บอกว่าอยากจะลดค่าใช้จ่ายลดส่วนการข้าราชการเนี่ยนะต้องมีคนออกมาตอบโต้เขียนในเฟซบุ๊กนะครับเขาก็มีเหตุผลนะอย่างคุณนันท์ตุวันรินเนี่ยเขาแสดงความเห็นเอาไว้ว่าถ้าเผื่อจะแก้ไขปัญหาเนี่ยเขาเสนอ9ประเด็นก็ลองดูว่าอันแรกเลยลดจำนวนข้าราชการโดยเฉพาะตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิของทุกกระทรวงโดยตรงทุกหน่วยงานเลยทหารตำรวจองค์กรอิสระเลขาผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสสสวอันนี้ก็ได้มันก็ลดค่าใช้จ่ายได้จำนวนหนึ่งประเด็นที่สองคุณมนัสบอกว่ายุคเลิกหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนองค์กรมหาชนที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี2540กว่าเนี่ยที่เปิดกฎหมายให้มีตั้งองค์กรมหาชนเนี่ยนะและหน่วยงานต่างๆที่มีหน่วยงานที่ทำในเชิงธุรกิจก็แยกออกมาตั้งองค์กรมหาชนเนี่ยแล้วองค์กรเหล่านี้เนี่ยนะงานต่างๆเนี่ยมันก็ไม่ได้เกิดสมมติพูดง่ายๆคือว่ามันเปิดช่องทางให้กระทรวงทบวงกรมเนี่ยใช้กฎหมายตัวนี้ตั้งองค์กรหมอชนมาแสวงหาไปได้นะครับหรือหน่วยงานที่ทำงานซ้ำซ้อนคุณมานัทก็บอกว่าอย่างเช่นศึกษาศึกษาเนี่ยมันก็มีทั้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศึกษาธิการจังหวัดสภาการศึกษามันก็หน่วยงานซ้ำซ้อนกันอยู่มันก็ใช้จ่ายงบประมาณนะครับอันนี้ก็แก้ไขได้การที่สามก็บอกว่าอย่างนั้นก็ยกเลิกคณะกรรมการตามกฎหมายที่อยู่เยอะแยะมากมันจ่ายค่าเบี้ยประชุมและข้าราชการที่มีเงินเดือนอยู่แล้วไปประชุมก็ไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประชุมอ่ะเขาบอกอย่างนั้นการด้านที่สี่การบริหารงานกองทุนต่างๆเนี่ยที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยก็ยกเลิกพวกอนุกรรมการต่างๆซะตอนนี้กินข้าวตอบแทนเยอะการที่5ทบทวนผลสนิทของกองทุนต่างๆเพราะว่าผู้นี้นั้นทำงานโดยไม่ผ่านกระบวนการที่การงบมาแล้วก็ชะลอโครงการบริการสาธารณะโครงการลงทุนที่ไม่เกิดประโยชน์นะครับเช่นรื้อถนนสร้างถนนชะลอโครงการไม่เร่งด่วนตัดถนนใหม่เขื่อนป้องกันตลิ่งชันงบโครงการศึกษาดูงานงบไอการใช้จ่ายงบบางขององค์กรต่างๆที่เงินเหลือแล้วไม่คืนคลังเป็นเงินสะสมเนี่ยอันนี้ก็เป็นประเด็นติดย่อยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็ตั้งประสักผมเนี่ยนะเห็นว่าแนวทางในการปรับปฏิรูปหน่วยงานของรัฐควรจะต้องทำทีหนึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะต้องผลักดันขับเคลื่อนในการปฏิรูปหน่วยงานของรัฐนอกจากการเอื้อมีทายแล้วปรับลดกระทรวงทบวงกรมปรับลดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสองอย่างนั้นทำคู่ขนานกันหน่วยงานส่วนกลางภูมิภาคท้องถิ่นหน้าที่อะไรที่ซ้ำซ้อนหน้าที่อะไรที่ให้ทำได้ปรับลดงานอะไรที่ให้ท้องถิ่นทำให้งานไปคนก็ไปด้วยไม่ใช่ให้ท้องถิ่นไปสร้างคนขึ้นมาใหม่นี่ก็ดูว่า